0: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
1: เช้านี้มีประกาศเตือนภัยฝนรอบใหม่ค่ะวงไว้เลยวันที่23-27กันยายนนี้ฝนรอบใหม่กำลังมาโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวค่ะจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากต้องติดตามเป็นพิเศษประกาศเตือนภัยรอบนี้เตือนว่าจะมีฝนตกหนักเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีรวมทั้งจันทบุรีและที่ตราดส่วนฝนหนักยังมีในยโสธรชัยภูมินครราชสีมาร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีรวมถึงหลายจังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นพื้นที่ฝนตกหนักมากจะขยายเพิ่มขึ้นครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรอบนี้มาจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นสิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่เฉพาะฝนตกหนักในแต่ละวันแต่ต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจุดน้ำท่วมซ้ำซากวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักในโซนจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกรวมทั้งพื้นที่ชายฝั่งมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง1 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตร
0: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Beep ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NPT World Brief. You're with me, ทราธีรกัลสัน Prime Minister Anuttin Chanwirakul has called for Thailand and Japan to strengthen their economic partnership by building on their respective strengths and integrating their roles in regional supply chains.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul chaired a meeting with Thailand's diplomatic and government agencies in Japan, outlining policies to strengthen bilateral relations and coordinate the work of the Team Thailand Network. The meeting, which was held in Tokyo, was attended by Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan.Representatives of the Capital Market and Stock Exchange, and Thailand's ambassadors and consul generals in Japan. The Prime Minister said technology, the environment, and geopolitics are key factors in shaping today's changing landscape, requiring Thailand and Japan.

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศกันต่อค่ะเริ่มที่ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียโดยพรรคที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินคว้าชัยชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัสเซียรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาดูมาที่จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรคการเมืองสายอนุรักษ์นิยมและสนับสนุนปูตินคว้าชัยชนะโดยได้คะแนนเสียง 57.8% และมีแนวโน้มที่จะครองที่นั่งในสภาที่355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งหรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 80% ซึ่งจะทำให้สามารถผ่านร่างกฎหมายและเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่นๆส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ได้ 13.8% และพรรคอื่นๆได้คะแนนไม่ถึง 10% ขณะที่พรรคยาโบโก้ซึ่งเป็นพรรคเดียวของรัสเซียที่ต่อต้านสงครามยูเครนไม่ได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับชาติโดยได้คะแนนในแคว้นนอฟโกรอดทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกซึ่งจะได้ที่นั่งในสภาระดับภูมิภาคเท่านั้นส่วนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้อยู่ที่ 59.3% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง111ล้านคนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดโดยประชาชนมาลงคะแนนเสียงกันอย่างที่ไม่หวั่นต่อการเสี่ยงภัยการโจมตีจากยูเครนจากผลเลือกตั้งที่ปรากฏทำให้หลายฝ่ายมองว่าปูตินจะครองอำนาจการบริหารรัสเซียต่อไปอีกยาวนาน
1: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC รวมถึงหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือโดยจะห้ามการทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากหมดช่วงผ่อนผัน 6-7 เดือนซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินการต่างๆของศาลแห่งนี้ต้องหยุดชะงักลงทั้งหมดแม้กระทั่งการจ่ายเงินให้กับพนักงานแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐระบุว่ามาตรการต่างๆได้ถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้วแต่ยังไม่มีการกำหนดวันประกาศที่แน่ชัดทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสันนิษฐานว่าความคืบหน้าอาจปรากฏในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสัปดาห์นี้ก่อนหน้านี้รัฐบาลทรัมป์ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาและอัยการของ ICC มาแล้วหลายคนซึ่งรวมถึงนางโทโมโกะอาคาเนะประธาน ICC ด้วยแต่ยังไม่ได้มีการคว่ำบาตรองค์กรนอกจากนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้ประกาศแผนรณรงค์ให้มีการแยก ICC ออกจากประชาคมโลกด้วยอีกทั้งยังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆถอนตัวจากศาลโดยระบุว่า ICC ก้าวล่วงอำนาจของตนเองด้วยการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลแห่งนี้ซึ่งถือเป็นการใช้อำนาจอย่างเป็นภัยต่ออธิปไตยของสหรัฐหลายฝ่ายมองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับ ICC ที่ตึงเครียดว่าน่าจะเป็นเพราะศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและอีกหนึ่งคนคืออดีตรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรของทรัมป์โดยศาลได้ตั้งข้อหาที่ทั้งสองก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติครับ
0: ส่วนกรณีพิพาทระหว่างผู้นำสหรัฐกับสื่อยักษ์ใหญ่หลายสำนักนะคะล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ทรูโซเชียลล่าสุดที่เป็นการกล่าวลอยๆถึงสำนักข่าวบางแห่งที่เขาระบุว่าเสนอแต่ข่าวเท็จและทำงานร่วมกันเป็นขบวนการดังนั้นเขาจึงถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติและว่าสื่อเหล่านั้นจะต้องถูกหยุดยั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีออกมาหลังมีข่าวว่าสำนักข่าว CNN MS Now และ Politico เตรียมฟ้องร้องทรัมป์กรณีห้ามทั้ง3สำนักข่าวเข้าไปทำข่าวในทำเนียบขาวโดยยึดบัตรอนุญาตเข้าทำเนียบขาวแล้วทั้งหมดถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวและสิทธิเสรีภาพสื่อตามรัฐธรรมนูญสหรัฐCNN ยังได้ออกแถลงการนิติตำหนิการกระทำดังกล่าวด้วยว่าเป็นการคุกคามสื่อส่วน MS Now และ Politico ยืนยันจะปกป้องสิทธิของตนเองทุกวิถีทางกรณีพิพาทระหว่างทรัมป์กับสื่อไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็มีปัญหากับสำนักข่าว AP กรณีที่ปฏิเสธรายงานข่าวอ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาตามคำสั่งของเขาโดย AP อยู่ระหว่างการยื่นฟ้องคัดค้านคำสั่งของทรัมป์
1: สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดใช้คลองผิงลู่ในปีนี้เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเมืองหนานหนิงและเกาะไหหลำกับประเทศเวียดนามครับหวังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสู่ประเทศต่างๆในอาเซียนเชื่อมโยงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจีนอาเซียนติดตามจากรายงานครับ
2: คลองผิงลู่เปิดยังเป็นทางการในปีนี้ภายใต้โครงการสำคัญของระเบียงการค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกและทางน้ำระหว่างประเทศจีนในภาคตะวันตกประเทศในอาเซียนประเทศฝั่งยุโรปและแอฟริกาด้วยคลองผิงลู่เป็นคลองขุดใหม่ภายใต้งบประมาณกว่า 7,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 35,000 ล้านบาทและมีความยาว 134.2 กิโลเมตรเริ่มต้นจากปากแม่น้ำผิงถางในพื้นที่อ่างเก็บน้ำซีจินเมืองหึงโจมณฑลหนานหนิงและสิ้นสุดที่เมืองหลู่วู่อำเภอหลิงซานมณฑลฉินโจวโดยไหลเลียบแม่น้ำฉินเจียงลงไปยังอ่าวเป่ยปู่คลองนี้นับเป็นเส้นทางเดินเรือที่สั้นที่สุดประหยัดที่สุดและสะดวกที่สุดสำหรับภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในการเชื่อมต่อกับอาเซียนด้วยศูนย์กลางคลองผิงลู่อยู่ในเมืองฉินโจวมณฑลกวางซีโดยมีการจัดตั้งท่าเรือสำคัญเชื่อมต่อกัน4แห่งได้แก่ท่าเรือหนานหนิงท่าเรือฉินโจวว่าท่าเรือซินฟู่และท่าเรือฉินโจวสำหรับท่าเรือคลองผิงลู่ขณะนี้ที่เปิดใช้งานเป็นเส้นทางน้ำที่เชื่อมผ่านหนานหนิงเกินโถเวียดนามและเส้นทางการค้าภายในประเทศหนานหนิงหยางปู่ไหหนานที่เชื่อมต่อกับลุ่มแม่น้ำซีเจียงโดยต้นคลองเริ่มต้นจากปากแม่น้ำผิงถางในพื้นที่อ่างเก็บน้ำซีจินเมืองเหิงโจวมณฑลหนานหนิงและสิ้นสุดที่เมืองหลู่วู่อำเภอหลิงซานมณฑลฉินโจวโดยไหลเลียบแม่น้ำฉินเจียงตรงไปยังอ่าวเป่ยปู่คลองนี้เป็นคลองเดินเรือระดับสูงในประเทศจีนสร้างขึ้นตามมาตรฐานทางน้ำภายในประเทศระดับหนึ่งอนุญาตให้เรือขนาด 5,000 ตันผ่านได้โดยคลองมีความลึกประมาณตึก22ชั้นซึ่งโครงการทั้งหมดประกอบด้วยศูนย์กลางสำคัญ3แห่งได้แก่มาเตาชีซ

0: และชิงเนียนโครงการนี้สร้างสถิติโลกถึง4รายการคือความสามารถในการเดินเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกความเร็วในการเปิดประตูระบายน้ำที่เร็วที่สุดในโลกการลดระดับน้ำสูงสุดของประตูระบายน้ำประหยัดน้ำและขนาดของประตูระบายน้ำประหยัดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับทางน้ำภายในประเทศจีนคล่องผิงลู่สามารถลดระยะทางในการขนส่งสินค้าในประเทศลงสู่ทะเลสั้นลงกว่า560กิโลเมตรเมื่อเทียบกับเส้นทางเดิมและลดระยะเวลาการเดินทางไปยังท่าเรือสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียนทำให้สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกโดยรวมลง 18-30% และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งได้มากกว่า 5,000 ล้านหยวนต่อปีท่านี้คลองผิงลู่ไม่เพียงแต่เป็นช่องทางโลจิสติกเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพที่จะเป็นกลไกเชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมของจีนตะวันตกและอาเซียนเปลี่ยนความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ให้เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคต
1: ได้เวลาอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เช้านี้แน่นอนนะฝนเอเจนต์เกมเมื่อวาน
2: ครับโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับน่าเสียดายหมดเข้าชิงเหรียญทองเลย
3: ค่ะแต่วันนี้ยังมีลุ้นชิงเหรียญทองแดงนะคะจะเจอกับเกาหลีใต้ก็เจ้าประจำเหมือนครั้งที่แล้วเลยที่หางโจวเลยนะคะก็มาลุ้นเหรียญทองแดงก็ยังดีค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ค่ะเชียร์เต็มที่เหมือนเดิมไม่เป็นไรเราได้ตั๋วโอลิมปิกแล้ว
3: ถูกต้องค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่เอเชียนเกมนะครับนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยหลังจากได้มา3เหรียญทอง
3: ค่ะ
2: ตอนนี้เดินทางกลับมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นไปตามเป้าที่ทางสมาคมวางไว้นะครับ
3: ค่ะ
2: ก็ลงแข่งขันทุกรายการที่แข่งขันเนี่ยได้เหรียญทองหมดเลย
3: ค่ะก็จะเป็นคู่ผสมหญิงคู่แล้วก็ชายคู่นะคะก็ทั้งหมดนะคะนักกีฬาเนี่ยก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีอย่างสุภาวดีคำจานจุฑาทิพย์กันทธงนะคะแชมป์หญิงคู่แล้วก็มีทางด้านของพักพงษ์เดชเจริญนะคะแชมป์คู่ผสมร่วมกับสุภาวดีวงคำจานรวมถึงสรศักดิ์เทาสิริแล้วก็จิรติจันเลียงนะคะที่ก็คว้าเหรียญทองในประเภทชายคู่มา
2: ถือว่าเป็นชนิดกีฬาที่ทำให้นักกีฬาไทยลดแรงกดดันไปเยอะนะ
3: ถูกต้อง
2: เพราะได้มา3เหรียญทองเลย
3: แล้วก็เป็นวันแรกๆของการชิงเหรียญทองด้วยนะคะ
2: ครับ
3: กลับถึงประเทศไทยท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็รวมถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จด้วยนะคะก็คือพลตรีหญิงปรีภัทรจรัญพงษ์นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านอื่นๆด้วย
2: ครับก็มีอย่างคุณสมศักดิ์ดวงเมืองจ่าสิบเอกเรวัตผาดชมพูแล้วก็สิบเอกหญิงสิรินภาพรหนองแสนนะครับเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
3: ค่ะ
4: ใจในเด็กๆทุกคนนะคะที่สามารถนำความอดทนหรือความมีระเบียบวินัยหรือว่าการตั้งใจฝึกซ้อมนะคะคือทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะก็คือแบบไงภูมิใจน้องๆทุกคนภูมิใจเจ้าหน้าที่หรือว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเรามีทีมหลังบ้านที่ดีนะคะตั้งแต่ศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬานะคะตั้งแต่นักจิตวิทยานักโภชนาการนักเสริมสร้างนักกายภาพค่ะคือเราหรือว่าตัวโค้ชเองนะคะเพราะว่าสมาคมของเรานะคะก็ให้ความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์กีฬาค่ะก็คือเท่าๆกับการที่ของโค้ชหรือว่าทั้งเทคนิคต่างๆเพราะฉะนั้นคือหลังบ้านที่ดีก็มีส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันให้นักกีฬาที่ตั้งใจแล้วก็มีความอดทนเนี่ยก็คือทุกส่วนนะคะก็ส่งเสริมกันนะคะก็คือภาคภูมิใจกับทุกสิ่งที่เด็กๆทำมาค
2: ่
4: ะ
2: เอเชียนเกมเนี่ยนักกีฬาจะได้คนละ2ล้านบาทนะครับนั่นเท่ากับว่าสุภาวดีได้2เหรียญ
3: รวยที่สุดนะตอนนี้4ล้านไปแล้วนะคะก็ลดหลั่นกันมานะคะแต่ว่าเทคบอลนี่ก็เหมา3ทองนะคะรวมทั้งสิ้นนี่ก็6ล้านบาทนะคะแล้วก็นักกีฬากลับถึงประเทศไทยแล้วบางชนิดกีฬายังไม่ได้เดินทางไปเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากญี่ปุ่นก็มีที่พักจำกัดด้วย
2: ครับขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ถือว่าน่าเสียดายนะครับเจอกับจีนคู่แข่งในเอเชียในชิงแชมป์เอเชียรอบชิงก็เล่น5เซตเมื่อวานนี้ก็5เซตอีกแล้ว
3: ถูกต้อง
2: นะครับแต่ว่าเป็นทางจีนที่ชนะเราไปได
3: ้ค่ะก็ปีนี้เนี่ยเราเจอจีน3ครั้งด้วยกันเล่น5เซตหมดทั้ง3ครั้งเลยตั้งแต่เนชั่นลีกแล้วด้วยนะคะรวมถึงชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมเมื่อวานนี้นะคะ
2: ครับก็ไทยอันดับ13ของโลกส่วนจีนอันดับ7ของโลกนะครับก็ช่วงการแข่งขันเราก็ค่อนข้างรีแลกซ์นะ
3: ใช่
2: นะครับนักกีฬาก็คือพยายามทำเต็มที่แหละ
3: ค่ะ
2: นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้ไป2-3เซต เซตแรกชนะไปก่อน
3: ใช่
2: 25-23ถือว่าเปิดสวย
3: ใช่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเซต2เซต3เนี่ยก็เป็นทางจีนที่เขาต้องบอกว่าแก้เกมมาดีคือเขาหวังมาล้างตาเราละค่ะเพราะว่าผิดหวังมาจากชิงแชมป์เอเชียแล้วก็แมตช์นั้นเนี่ยมันมีความสำคัญก็คือมันมีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันนะคะซึ่งเราได้มาซึ่งก็สำคัญมากๆนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาก็มาล้างตาแล้วเขาก็ทำได้สำเร็จนะคะ
2: เซต2เราแพ้ไป11-25นะครับเซต2เราแพ้ไป21-25แล้วก็เซต3เราแพ้ไป11-25เซต4เรากลับมีความหวังขึ้นมา
3: ใช่
2: นะครับชนะไป28-26
3: ค่ะ
2: น
3: ั
2: ่นหมายความว่าต้องเล่นเซตที่5
3: ถูกต้องนะคะก็แฟนวอลเลย์บอลก็รู้สึกมีความหวังจริงๆหลังจากที่เราได้เซตที่4มาเสมอกัน2-2นะคะก็ตั้งเป้ามาลุ้นกันใหม่ในเซตที่5แต่ว่าปรากฏว่าเซตที่5สาวไทยเราก็ฟอร์มหลุดไปเหมือนกันนะคะ
2: แต้มตามค่อนข้างเยอะนะ
3: ใช่
2: นะครับก็ตามไม่ทันสุดท้ายแพ้ไป6-15
3: ใช่นะคะก็ต้องบอกว่าเกมจีนมาดีกว่าจริงๆนะคะทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับแล้วที่สำคัญเลยนักกีฬาเองก็บอกนะคะว่าคือจีนมาทำลายเกมบุกของไทยโดยเฉพาะแล้วเราก็บอลแรกเราก็รับไม่ได้ด้วยนะคะครั้งสุดท้ายเป็นจีนนะคะที่เอาชนะไปได้3-2เซตเกมนี้ทัดดาวนึกแจ้งแล้วก็พิมพิชยากกกรำทำคะแนนมากที่สุด16คะแนนสาสีภาพรทำไป15คะแนนแล้วก็ชัชชุออนโมกศรีทำไปอีก13คะแนนค่ะ
5: ความยินดีกับทีมจีนนะครับแล้วก็ชื่นชมทีมจีนที่เขาก็แสดงศักยภาพแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีมากในวันนี้การที่เขาชนะเรา3-2เนี่ยก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่มีคุณภาพนะเป็นเกมที่มีคุณภาพแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าจุดแข็งของทีมจีนเนี่ยมีเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวันนี้เขาเสิร์ฟค่อนข้างจะดีแล้วก็บล็อกค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการบล็อกนะครับจริงๆแล้วเกมในวันนี้เราทำความกดดันให้กับทีมจีนเขาเนี่ยยังได้ไม่มากพอนะครับมันก็เสียโอกาสในการทำเคาน์เตอร์แท็กหลายลูกซึ่งจริงๆผมก็ต้องขอบคุณนักกีฬาด้วยนะครับเพราะว่านักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชก็พยายามเตรียมทีมกันอย่างเต็มที่นะครับเราเล่นกับเขา5เซตเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการวางแผนการเตรียมทีมแล้วก็ความทุ่มเทของนักกีฬาผมก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้บริหารของประเทศไทยหลายท่านมาทั้งรัฐมนตรีและคณะนะทางโอลิมปิกก็มาการกีฬาประเทศไทยก็มาให้กำลังใจพวกเราเต็มที่นะครับแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยก็ยังมีขวัญและกำลังใจที่ดีนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ชิงอันดับ3นะครับเรามีลุ้นเหรียญทองแดงเดี๋ยวลุ้นกับทางเกาหลีใต้แข่งกัน14นาฬิกาน
3: ะคะส่วนจีนเนี่ยก็เข้าไปลุ้นแชมป์เอเชียนเกม3สมัยซ้อนนะคะก็เข้าไปเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันนี้เวลา17:20 น.ค่ะ
2: ระดับแชมป์เอเชียน่าจะติดเหรียญนะเอเชียนเกมนะครับ
3: ต้อง
2: ล
3: ุ้
2: น
3: กัน
2: นะครับส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ก็น่าเสียดายนะครับเป็นเกมนัดสำคัญเจอกับเวียดนา มโจทย์ของเราต้องชนะสถานเดียวชนะสกอร์เท่าไหร่ก็ได
3: ้
2: นะครับในการเจอกับเวียดนามส่วนเวียดนามเนี่ยเสมอได
3: ้
2: ที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับเราก็2นัดที่ผ่านมาก็ยิงประตูไม่ได้เลยนะครับก็แฟนบอลชาวไทยก็พยายามเชียร์ยิงสักลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เสมอกันไปนะ
3: ใช่ถูกต้องนะคะก็ยิงกันไม่ได้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ของเวียดนามเขาดีกว่าเราเพราะว่าเขายิงได้1ประตูในเกมที่แพ้ชนิดไทเปมา1-2แต่เราอ่ะแพ้1-0ก็คือแพ้ญี่ปุ่นเท่ากัน8-0ในนัดแรกนะคะเราไม่สามารถจบเป็นอันดับที่3ได้ก็จบเป็นอันดับที่4เราก็เลยต้องตกรอบไปนะคะ
2: แล้วก็กลายเป็นเวียดนามนะครับได้อันดับที่3ก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มอีนะครับญี่ปุ่นชนะไต้หวันไป4-0ชนะรวด3นัดเป็นแชมป์กลุ่มส่วนไต้หวันมี6คะแนนเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับเข้ารอบ8ทีมได้ทั้ง2ชาติเลย
3: ค่ะก็โปรแกรมในรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลหญิงนะคะในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะเตะวันศุกร์ที่25กันยายนเกาหลีเหนือเจอกับไต้หวันจีนพบกับเวียดนามเวียดนามนี่เข้าไปก็ไปเจอศึกหนักเจอจีนนะคะขณะที่ฟิลิปปินส์ค่ะจะเจอกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้จะพบกับอุซเบกิสถานนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะทีมฟุตบอลสาวไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยนะคะในช่วงค่ำๆก็คือ21:30 น.ค่ะ
2: ส่วนกีฬาต่อสู้แบบผสมผสาน MMA นะครับวันนี้ลุ้นเหรียญทองกันนะครับจากกันจุธาพัทรบุญซ่อนนะครับนี่เป็นนักกีฬาของไทยนี่เป็นการแข่งขันมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตหรือว่าศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA นะครับนี่เป็นรุ่นโมเดิร์น54 กิโลกรัมหญิง
3: ค่ะก็ในรอบรองชนะเลิศนะคะแข่งกันเมื่อวานนี้นะคะแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนนักกีฬาของไทยซึ่งมีดีกรีแชมป์โลก2025แล้วก็เป็นแชมป์ซีเกมมาด้วยนะคะเจอกับคู่ปรับเก่านะคะจากอินโดนีเซียคู่นี้เจอกันมาในรอบชิงซีเกมด้วยนะคะก็คือฟาฮิราวาเลนเซียฮอตมอลลี่ค่ะ
2: ครับแล้วสุดท้ายกันจุธาเนี่ยอาศัยจังหวะล็อกนะครับแล้วสุดท้ายคู่ต่อสู้

0: ขอยอมแพ้ซับมิชชั่นไปในยก2นะครับฟาฮิดาสู้ไม่ไหวก็ขอยอมแพ้ไปนะครับทำให้นักกีฬาไทยของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับจะแข่งวันนี้เวลาเที่ยง17นาที
1: มีโอกาสที่เหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยจะขยับนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเรามีเหรียญเงินตุนอยู่ในมือแล้วนะคะแล้วก็นี่คือ1ชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาน้องใหม่ในเอเชียนเกมครั้งนี้น้องใหม่เทคบอลเราได้ไปแล้ว3เหรียญทองถ้าเราอิงบัญญัติตะยางนี้กีฬาน้องใหม่เราจะได้เหรียญทอง
0: ใช่ครับรอบก่อนหน้านี้ก็ชนะซับมิชชั่นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เป็นท่าล็อกท่าเก่งเลยโอ
1: ้
0: โหนะครับรอบชิงเจอนักกีฬาจากบาเรนนะ
1: ค่ะเดี๋ยวหน้าโปโกเซียนนะคะ 12:17 น
0: เชียร์กันช่วงเที่ยงกินข้าวไปด้วยดูไปด้วย
1: ค่ะ
0: เชียร์กัน
1: นะคะขณะที่มวยสากลนะคะเมื่อวานนี้มีขึ้นชก1รุ่นก็คือรุ่น70กิโลกรัมชายค่ะของเรามีบรรจงสินสิรินะคะนี่เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะคะก็เจอกับนักชกจากอินเดียนะคะก็คือสุมิตค่ะปรากฏว่าบรรจงพยายามเดินตั้งแต่ยกแรกแต่ว่านักชกอินเดียก็ยังดักจังหวะ2ได้ดีนะคะแล้วก็ยก2ยก3เป็นนักชกอินเดียที่ก็เริ่มดีกว่าชัดเจนนะคะมีจังหวะทำหมัดเข้าเป้าหลายครั้งจนครบ3ยกค่ะกรรมการชูให้สุมิตนักชกจากอินเดียนะคะเป็นฝ่ายชนะคะแนนบรรจงสินสิริไปนะคะแล้วก็บรรจงก็ยุติแค่รอบแรกนะคะ
0: นะครับไปเร็วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนการแข่งขันว่ายน้ำนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาว่ายน้ำจากทางจีนที่อายุแค่13ปีแต่ได้ไป2เหรียญทองแล้วนะครับก็คือหยูจือตี้เป็นนักว่ายน้ำทีมชาติจีนวัย13ปีนะครับก็แตะขอบสระเป็นคนแรกประเภทเดียวผสม200เมตรหญิงทำเวลาได้2นาที6.10วินาทีนี่เป็นสถิติใหม่ของเอเชียคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับต่อจากแชมป์ท่าผีเสื้อ200เมตรเมื่อวันอาทิตย์ส่วนทางกมลชนกขวัญเมืองของไทยนะครับได้อันดับที่10ไปทำเวลาได้2นาที 19.03 วินาที
1: โอ้ย13ปีได้เหรียญทองเอเชียนเกมแล้วแล้วทำลายสถิติของเอเชียด้วยนะคะแล้วใกล้เคียงกับสถิติโลกด้วยเพราะว่าสถิติโลกเนี่ยสาวแคนาดาทำไว้เนี่ยอยู่ที่2นาที 5.70 วินาทีคือน้อยกว่าสถิติโลกเพียงแค่ 0.40 เท่านั้นเขาว่าก็ว่าเธอคนนี้แหละจะเป็นดาวเด่นในโอลิมปิก2028ต่อไปนะคะ
0: 2ปีข้างหน้านะ
1: ใช่นะคะอายุ13เองนะคะขณะที่การแข่งขันรายการผัดฟรีสไตล์4x200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศ นะคะทีมชาติจีนก็คว้าเหรียญทองไปอีกนะคะทำเวลาได้7นาที17วินาทีนะคะก็เหรียญเงินเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลาตามหลัง 0.088 วินาทีส่วนไทยจบอันดับที่7นะคะทำเวลาได้7นาที 21.28 วินาทีนี่เป็นสถิติใหม่ของประเทศไทยด้วยนะคะก็ผ่านไป2วันเป็นจีนค่ะที่ครองเจ้าสระอยู่นะตอนนี้นะคะทำไปแล้ว11เหรียญทอง5เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรองลงมาก็เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะที่คว้าไปได้2เหรียญทองค่ะ
0: สรุปเหรียญรางวัลตอนนี้นะครับจีนก็นำอยู่มี23เหรียญทองนะครับอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นมี8เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่อันดับ3มี5เหรียญทองครับอันดับ4เป็นคาซัคสถานมี4เหรียญทองส่วนไทยของเราก็มี3เหรียญทองกับ1เหรียญเงิน
1: วันนี้เชื่อว่าน
0: ะ
1: เหรียญรางวัลของเราขยับอย่างน้อยๆนะก็มีเหรียญทองแดงนะเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยนะคะส่วนโปรแกรมการแข่งขันวันนี้นะคะทางช่อง NBT 2 HD นะคะก็จะเริ่มถ่ายทอดสดหลังจบรายการข่าวของเรานะคะก็คือมีเทเบิลเทนนิสทีมหญิงในรอบ16ทีมนะคะก็ทีมไทยกับทีมอินเดียนะคะก็มีติดตามรับชมกันได้นะคะ
0: ครับมีข่าวของน้องพิงค์พิชมนนะครับนี่เป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังถูกตรวจพบสารต้องห้ามนะ
1: ค่ะเป็นสารฟูโรซิไมด์นะคะซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามก็ทำให้เธอไม่สามารถลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ชั่วคราวนะคะตอนนี้นี่ก็คือเขาเรียกว่าระงับไว้ก่อนนะคะก็ตรวจสอบโดยองค์กรตรวจสอบสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA นะคะก็ได้มีการดำเนินการในนามของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียระบุว่ามีการเก็บตัวอย่างของนักกีฬาแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือน้องพิงค์พิชามนนะคะซึ่งเก็บจากการตรวจนอกการแข่งขันเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะผลตรวจเนี่ยปรากฏว่าเป็นบวกนะคะ
0: ซึ่งทางฟูโรซิไมด์อยู่ในบัญชีสารต้องห้ามขององค์กรต่อต้านใช้สารต้องห้ามโลกหรือว่าวาด้านะครับหมวดยาขับปัสสาวะและสารบดบังและห้ามใช้ตลอดเวลาทั้งในและก็นอกการแข่งขัน
1: ค่ะก็เป็นเหมือนยาขับปัสสาวะขับ กลือแร่บางส่วนแล้วก็เขาใช้ในการรักษาโรคหัวใจล้มเหลวโรคความดันโลหิตอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดกันอีกครั้งนึงว่าพลาดจากตรงไหนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยณตอนนี้นะคะจากผลตรวจของน้องพิงค์เนี่ยทำให้เธอ

0: ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวและมีผลทันทีก็ทำให้ไม่สามารถแข่งฝึกซ้อมรวมถึงทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมในเอเชียนเกม2026ได้ระหว่างที่คำสั่งยังคงมีผลอยู่นะคะ
1: แต่ว่าทางน้องพิงค์พิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวนะครับก็มีสิทธิ์คัดค้านต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬารวมถึงสามารถร้องขอให้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B ตามขั้นตอนต่อไป
0: ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าตกใจพอสมควรนะคะแล้วก็น้องพิงเองตามที่ติดตามข่าวมาเธอก็มุ่งมั่นมากกับการติดเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวยังมีโอกาสอุทธรณ์นะคะแต่ว่าที่แน่ๆวันนี้แมตช์ที่ทีมสาวไทยจะเจอกับจีนศึกหนักพอสมควรนะคะก็แน่นอนน้องพิงไม่ได้ลงสนามนะ
1: ครับขณะที่กีฬายกน้ำหนักนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เป็นความหวังเหรียญทองสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแข่งขันยกน้ำหนักวันพรุ่งนี้23กันยายนนี่เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมนะ
0: ก็ไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ลงทำการฝึกซ้อมเลยนะคะจอมพลังไทยในการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด10คนนะคะก็จะมีนักกีฬาหญิง5คนสุธาสินีแก้วสิงห์ขอนรุ่น49กิโลกรัมเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมก็คือสุรจนาคำเบ้ารุ่น53กิโลกรัมสุรัตน์สวัสดียอดสาร57กิโลกรัมธนพรแซ่เตียรุ่น61กิโลกรัมแล้วก็สุพัชนินคำแหงรุ่น86กิโลกรัมค่ะ
1: ส่วนชาย5คนนะครับก็มีอย่างเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น60กิโลกรัมมีปัสสพงษ์ทองสุกรุ่น65กิโลกรัมธีรวัตรรัตเพชรรุ่น70กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีอย่างเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024วีรพลวิชุมารุ่น75กิโลกรัมรวมถึงวรพจน์นาสุริวงศ์รุ่น85กิโลกรัม
0: ค่ะก็ความพร้อมของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยตอนนี้ทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีมีความมุ่งมั่นนะคะส่วนเรื่องของที่พักทีมยกน้ำหนักไทยเนี่ยได้พักบนเรือสำราญนะคะคอสตาโซเรน่านะคะความเป็นอยู่โดยทั่วไปรวมถึงเรื่องของอาหารก็สมบูรณ์ดีนะคะเนื่องจากทางเจ้าภาพเนี่ยมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยกน้ำหนักครั้งนี้ตั้งเป้าอย่างน้อย1เหรียญทองนะคะจริงๆเอเชียนเกมกับโอลิมปิกนี่เอเชียนเกมยากกว่านะคะสำหรับยกน้ำหนักเพราะว่าทุกชาติส่งแข่งขันได้ทุกรุ่นไม่มีจำกัดนะคะโอลิมปิกเนี่ยยังมีการจำกัดแล้วก็ยังมีโอกาสที่รุ่นที่บางประเทศไม่ได้ส่งเนี่ยก็เบียดขึ้นมาคว้าเหรียญทองได้นะคะแต่ว่าอ่ะเราคาดหวัง1เหรียญทองเป็นอย่างน้อยนะคะ
1: ขณะที่แบดมินตันทีมชายไทยเมื่อวานนี้ถ่ายทอดสดให้ดูนะครับทาง NBT เมื่อวานนี้นัดแรกเอาชนะมาเก๊าไป3ต่อ0คู่นะครับก็นี่เป็นประเภททีมชายรอบแรกเราเจอกับมาเก๊าคู่แรกประเภทชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒินะครับมือ2ของโลกต้องเล่น3เกมอีกแล้วว
0: ิว3เกม
1: เหมือนเดิมก็คอนเซปต์นะครับเอาชนะปุยปังฟองมืออันดับ276ของโลกชนะไปแบบบุดวิดนะครับก็เกมสุดท้ายชนะไป21ต่อ12เกมสุดท้ายก็ขาดหน่อยนะครับส่งผลให้ทีมไทยออกนำก่อน1ต่อ0
0: เครื่องร้อนนะเกมสุดท้ายนะคะส่วนคู่ที่2ค่ะประเภทเดี่ยวมือ2อิคคิวพันธิชพลธีรรัศกุลนะคะมืออันดับ17ของโลกเอาชนะปุยชิชอนมือ1,500ของโลกขาดร้อยเลยค่ะ2ต่อ0เกม21ต่อ8แล้วก็21ต่อ7นะคะตอนนี้ไทยนำห่าง2ต่อ0คู่ค่ะ
1: แล้วก็คู่ที่3เป็นประเภทชายเดี่ยวมือ3นะครับภูริทัศน์อารีมือ292ของโลกเก็บแต้มปิดท้ายนะครับเอาชนะเหลียงล็อกชองไป2ต่อ0เกมสรุปผลก็ไทยเอาชนะไป3ต่อ0คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับไต้หวันทีมวางอันดับ4ของรายการนะครับจะแข่งวันนี้ตอนช่วงบ่ายนะครับ 13:00 น.
0: เจอกับไต้หวันก็เป็นมือวางอันดับ4ของรายการนะคะก็ถือว่าเป็นมือดีหลายคนเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะอย่างที่บอกในประเภททีมหญิงรอบ8ทีมนะคะวันนี้สาวไทยจะลงแข่งขันพบกับจีนซึ่งเป็นทีมวางอันดับ1แล้วบอกว่าเขาขนชุดใหญ่ชุดเต็มมาเลยนะคะวันนี้แข่งกันก็ช่วงเช้าค่ะ 7:30 น.อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าก็จะไม่มีน้องพิงค์นะคะ
1: นะครับขณะที่ตะกร้อทีมชุดชายของเรานะครับเมื่อวานนี้เล่นแมตช์ที่2ก็เอาชนะอินโดนีเซียไปได้3ต่อ0ทีมนะครับตะกร้อทีมชุดชายแน่นอนความหวังอยู่ที่เหรียญทอง
0: ค่ะ
1: นะครับก็แบ่งกลุ่ม A นัดที่2เรานัดแรกเราชนะเกาหลีใต้มา3ต่อ0ทีมเจอกับอินโดนีเซียนะครับอินโดเนี่ยนัดแรกชนะลาวมา3ต่อ0ทีมเช่นกัน
0: ถูกต้องนะคะก็มีการสลับทีมกันนิดหน่อยนะคะทีม A เนี่ยส่งภูตะวันโสภาเป็นตัวฟาดพรเทพถิ่นบางบนเป็นตัวเสิร์ฟแล้วก็มารุคินพันมกรเป็นตัวชงนะคะแล้วก็เล่นได้เหนือกว่าสุดท้ายเอาชนะอินโดนีเซียไปได้2ต่อ0เซตค่ะ15ต่อ11แล้วก็15ต่อ7ขึ้นนำก่อน1ต่อ0ทีมนะคะ
1: ส่วนทีม B ไทยส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดนะครับกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงเอาชนะไป2ต่อ0เซต15ต่อ9แล้วก็15ต่อ11ไทยนำเป็น2ต่อ0ทีมแล้ว
0: ค่ะต่อไปชุด4นะคะทีมที่3ค่ะไทยจัดพิเชษฐ์พันแสนตัวฟาดสิทธิพงษ์คำจันทร์เป็นตัวเสิร์ฟแล้วก็วิชานเต็มโคตรเป็นตัวชงก็ลงดวล นะคะสู้กันสนุกสูสีไทยต้องเปลี่ยนตัวส่งเป็นพุทธิพงษ์พักดีตัวเสิร์ฟสำรองลงมาก่อนจะพลิกเกมได้2ต่อ1เซต15ต่อ17 15ต่อ10แล้วก็15ต่อ6นะคะก็สุดท้ายไทยเราก็ไม่พลาดนะคะก็เก็บครบ3ทีมเอาชนะไป3ต่อ0ทีมนะคะคว้าชัย2นัดติดต่อกันค่ะ
1: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งจะเริ่มแข่งขันกันวันที่24กันยายนนะครับทีมชาติไทยตอนนี้นักเตะเข้ามารายงานตัวแล้วนะครับก็เตรียมลงแข่งขันรายการฟีฟ่าอาเซียนครับจะแข่ง24กันยายนถึง5ตุลาคมแข่งที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ
0: ว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะเข้ารายงานตัวอยู่ที่ไทยยังอยู่ที่ไทยนะคะที่โรงแรมโนวาเทลรังสิตเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก็นำมาโดยสารัตยูเย็นจากบีจีปทุมยูไนเต็ดแล้วก็2นักเตะจากคอนซาโดเรซัปโปโรนะคะมีธีรพัฒน์ปรือทองรวมถึงสุภโชคสารชาติด้วยนะคะซึ่งโค้ชแอนโทนีฮัสสันนะคะบอกว่าผู้เล่นทีมชาติไทยหลายคนมีต้องเล่นให้ต้นสังกัดเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเพราะว่าก็วันนี้ก็เลยเน้นเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักก่อนที่จะเน้นหนักในวันอังคารก็คือวันนี้กับวันพุธก่อนจะเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องของการไม่มีธีรธรบุญมาทันที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะคะโค้ชแอนโทนีฮัสสันบอกกันตรงๆเลยว่าคือโปรแกรมเนี่ยมันมีเยอะแล้วบวกกับสภาพร่างกายของธีรธรซึ่งก็มีอายุที่ค่อนข้างมากแล้วพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการแบบแบ่งทัวร์นาเมนต์ให้เขาเล่นเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคิงคัพในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เอเชียนคัพรอบสุดท้ายอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมีการพักสภาพร่างกายนี่ก็คือเหตุผลที่ไม่มีมานะคะ
1: ก็สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปอินโดนีเซียวันที่23กันยายนนะครับก็คือวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกานะครับแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันเราอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับปากีสถานเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นัดแรกเตะกันของทีมชาติไทย26กันยายนเจอกับปากีสถานนะครับนัดที่2มันแน่นอนเจอเวียดนามนะครับ29กันยายนแล้วก็นัดที่3เจอกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมนะครับก็ประกาศรายชื่อมาก็เพิ่งนักเตะแต่ละคนเพิ่งเล่นให้กับสโมสรด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของอาการบาดเจ็บก็ความฟิตอะไรก็มีส่วนสำคัญ
0: แต่นี่ก็คือชุดที่ดีที่สุดณวินาทีนี้นะคะของทีมชาติไทยนะคะซึ่งเจชนาทิพย์สงกระสินบอกเลยค่ะว่าหวังไปถึงแชมป์นะคะ
1: นะครับขณะที่ฟุตบอลในยุโรปตอนนี้จะเป็นการแข่งขันช่วงในเนชั่นลีกนะครับท
0: ี
1: มชาติฝรั่งเศสตอนนี้เฮดโค้ชคนใหม่ซิดาดินซีดานพาทีมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากรอคอยตำแหน่งนี้มาอย่างยาวนานเพราะว่าดิดีเดียชองเนี่ยคุมมา10กว่าปี
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับสุดท้ายก็เป็นซีดานนะครับจะคุมทีมลงแข่งขันให้กับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็มีคู่หูโค้ชผู้สาประตูเป็นฟาบิบาเตสคู่นี้เนี่ยตอนที่ฝรั่งเศสได้แชมป์โลกสมัยแรกก็เล่นด้วยกันบาเตสเป็นประตูซีดานเป็นเพลย์เมคเกอร
0: ์นี่เราอยู่ในจุดที่นักเตะที่เราเคยชมตอนนี้เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นโค้ชกันแล้ว
1: เราอยู่ในจุดที่นักเตะที่เราดูเนี่ยลูกเขาขึ้นมาติดทีมชาติแล้ว
0: แล้วบางรายก็แขวนสตั๊ดไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะแต่เสียดายไม่มีภาพการเดินเข้ามารายงานตัวนะคะเพราะว่านักเตะฝรั่งเศสเดี๋ยวแฟชั่นนะชอบมากนะคะก็นี่เป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนะคะนักเตะที่ลงฝึกซ้อมเนี่ยก็จะมีอย่างแม็กซ์ซองราครัวนะคะกองหลังของเชลซีชุนกุนเดบาร์เซโลนาแล้วก็ได้มีการเรียกตัวแมกเนสอาคิอุสนะคะนักเตะของปารีสแซงชังแมงมาเสริมทีมแทนที่ของวาเรนซาอีเอเมรี่ที่มีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็มีชองบูเตสค่ะจากสโมสรโคโมแทนที่ของโรบินริแซนะคะที่เป็นผู้รักษาประตูของลองมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันค่ะ
1: ตัวหลักของฝรั่งเศสชุดนี้ก็จะมีอย่างคริสเตียนเอ็มปัปเป้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่นะครับแบรดลีย์บาโคล่าแล้วก็รายานแชคีโปรแกรมเนชั่นลีกเตะกัน4นัดเลยนะ
0: ค่ะ
1: 4นัดในรอบประมาณ11วันน่ะนะครับฝรั่งเศสเดี๋ยวจะไปเยือนตุรกีวันที่25กันยายนจากนั้นอีก3วันไปเยือนเบลเยียมต่อมาเดี๋ยวเจออิตาลีวันที่2ตุลาคมนะครับแล้วก็เจอกับ

0: ทีมลงฝึกซ้อมเหมือนกันนะคะสำหรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ประกอบไปด้วยเวอร์จิลฟัน
1: นะครับก็ปัจจุบันเนี่ย อยู่กับโคเรนเทียนในลีกของบราซิลนะอายุเยอะแล้วด้วย
0: อดีตทีมชาติเนเธอร์แลนด
1: ์มาร์คฟานบาเมลเนี่ยเป็นกองกลางตัวรับรูเบนฟานบาเมลเป็นตัวรุกวิ่งเร็วมากนะครับเคยดูเขาเล่นโอ้โหสปีดจี๊ดจ๊าดเลยสไตล์ต่างจากคุณพ่อชัดเจน
0: ค่ะและนี่เป็นวัยของลูกที่ขึ้นมาเล่นทีมชาติแทนคุณพ่อแล้วนะคะ
1: ฮอลแลนด์เนี่ยขนาดโรบินฟานบาซี่เนี่ยลูกก็ขึ้นมาเล่นให้กับเฟยนูร์แล้วนะ
0: ค่ะ
1: เราดูตั้งแต่ฟานบาซี่เป็นดาวรุ่งอ่ะ
0: ใช่
1: ตอนนี้เลิกเล่นไปแล้วมาสเต็ปลูกแล้ว
0: ต้องดูนานมานานขนาดนั้นเลยนะคะมาดูโปรแกรมของเนเธอร์แลนด์สักหน่อยนะคะในรายการยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเนี่ยในกลุ่ม B นะคะก็แข่ง4นัดนะคะก็จะเล่นในบ้านเจอกับเยอรมนีนี่น่าดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจอกับเจนคล็อปด้วยนะคะคุณซื้อคนใหม่เหมือนกันในคืนวันที่24กันยายนจากนั้นอีก3วันก็จะไปเยือนเซอร์เบียที่กรุงเบลเกรดนะคะนัดที่3จะเดินทางไปเยือนกรีซค่ะวันที่1ตุลาคมแล้วก็สุดท้ายเปิดบ้านพบกับเซอร์เบียในคืนวันที่4ตุลาคมค่ะ
1: ครับก็แต่ละทีมเนี่ยหนักหน่อยนะ
0: ใน
1: เชลีปกติเนี่ยเขาจะเตะกันก่อนหน้านี้เขาจะแบ่งเป็นเฟดๆจะเตะแค่2นัดแต่ว่าปีนี้เนี่ยเตะทีเดียว4นัดเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โหเดินทางกันเหนื่อยพอสมควร
0: นะคะ
1: ส่วนที่ไม่ต้องเหนื่อยก็คือแฟนกีฬาชาวไทยนะครับติดตามไทยรัฐสดได้ทาง NBT Asian Game
0: เช้านี้นะคะสำหรับ NBT เนี่ยเราจะดูเทเบิลเทนนิสสาวไทยกันนะคะจะเจอกับอินเดียแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีแบดมินตันเจอกับจีนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วงประมาณเที่ยงนะคะอย่าลืมมาลุ้นอีกหนึ่งเหรียญทองของไทยกันดีกว่าค่
2: ะขอบคุณค่
0: ะ
2: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพนกโรบินดำที่ชาวนิวซีแลนด์โหวตให้เป็นนกแห่งปีหลังจากที่มีการประกาศจากสมาคมคุ้มครองนกและป่าที่ระบุว่านกสายพันธุ์นี้กำลังเสี่ยงสูญพันธุ์โดยการลงคะแนนดังกล่าวจะทำให้นกสายพันธุ์นี้ได้รับการคุ้มครองมากขึ้นค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบนัดแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและสายพระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็

0: อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
2: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
5: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะไม่ได้มีดีแค่มะม่วงน้ำดอกไม้ GI นะคะที่นี่ค่ะยังมีการผลักดันอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่จะผลักดันเข้าสู่สินค้า GI อีกหนึ่งชนิดค่ะนั่นก็คือปลากระพงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปไขข้อข้องใจนะคะว่าทำไมจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะจึงเลือกปลากระพงผลักดันให้เป็นสินค้า GI ค่ะแล้วก็ปลากระพงนั้นสามารถแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้บริหารเขาผ่องฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มปลากระพงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวนิดนึงค่ะ
2: ผมประโยชน์โสริกิจนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มเขาผ่องฟาร์มเลี้ยงปลากระพงยักษ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
0: จุดเริ่มต้นของการมาเลี้ยงปลากระพงเริ่มต้นได้ยังไงคะ
2: ผมเนี่ย
0: เรายาวๆเลย
2: จริงๆแล้วผมเนี่ยมีอาชีพเป็นเอเจนต์ขายอาหารปลาอาหารกุ้งแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งมาก่อนแล้วก็การเลี้ยงกุ้งก็อย่างที่ทราบมันมีปัญหาเรื่องของโรค EMS นะครับเราก็เลยหันว่าในเมื่อเรามีลูกค้าที่เป็นผู้เลี้ยงปลากระพงแล้วทุกคนก็ดูจะเลี้ยงแบบมีความสุขเสียหายน้อยก็เลยหันมาสนใจเริ่มมาเลี้ยงปลากระพงครั้งแรกเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วซึ่งครั้งนั้นก็เลี้ยงแบบไม่ค่อยได้ศึกษาข้อมูลอะไร
0: น
2: ะครับเลี้ยงไปครั้งนั้นก็ขาดทุน
0: ปัญหาอุปสรรคหลักๆของการเลี้ยงปลากระพงอะค่ะ
2: ปัญหาอุปสรรคผมว่ามันเหมือนกับการทำเกษตรทั่วไปนะครับที่ว่าผลการผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยคนทำไม่สามารถกำหนดราคาขายเองได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าทำแล้วเนี่ยมันตรงกับจังหวะที่ราคาจะตอบโจทย์กับต้นทุนที่ลงไปไหม
0: ะ
2: นะครับก็เป็นปัญหาอยู่แต่ต่อพอรอบหลังเรากลับมาเนี่ยเราก็เริ่มมาศึกษาแล้วก็เริ่มมีการวางแผนในการเลี้ยงปลากระพงมากขึ้นแล้วก็เริ่มมาทำการตลาดเองด้วย
0: ะ
2: นะครับ
0: ทีนี้การเริ่มต้นเลี้ยงปลากระพงใช่ไหมคะนอกจากนี้ในพื้นที่ฉะเชิงเทราก็มีกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงมีการรวมกลุ่มกันยังไงบ้างคะ
2: ครับจังหวัดฉะเชิงเทราถือว่าเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจังหวัดหนึ่งนะครับแล้วในกลุ่มของเราเนี่ยก็เป็นเกษตรกรแป้งใหญ่ผู้เลี้ยงปลากระพงยักษ์นะครับปลากระพงยักษ์เนี่ยเดี๋ยวคนอาจจะตกใจก็คือปลาที่มีขนาดตั้งแต่3กิโลเป็นต้นไปนะครับ
0: แล้วผลผลิตของปลากระพงยักษ์ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะมีปริมาณการเลี้ยงเยอะมากน้อยขนาดไหนคะ
2: ปลากระพงยักษ์ในจังหวัดเราในจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่เลี้ยงใหญ่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วนะผลผลิตโดยรวมผมว่าในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยไม่น่าเกิน 4-5,000 ตันแล้วแต่ในกลุ่มของเราเนี่ยผมว่าเราผลิตกันอยู่ประมาณสัก 3,000 กว่าตันนะครับ
0: จุดเด่นนะคะของปลากระพง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจะแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆยังไงบ้าง
2: ผมว่าเรามีภูมิปัญญาและมีพื้นที่ที่มีศักยภาพนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอบางปะกงที่ตำบลบางเกลือเนี่ยในช่วงของฤดูแล้งเนี่ยความเค็มในพื้นที่จะขึ้นมาโดยธรรมชาติในขณะเดียวกันในพื้นที่อื่นไม่ว่าจะอำเภอบางปะกงอำเภอเมืองอำเภอบ้านโพเราก็อยู่ในพื้นที่ที่ติดกับน้ำเค็มนะครับตรงนี้ก็เป็นศักยภาพอย่างหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลากระพง
0: แล้วทีนี้ค่ะในขั้นตอนของลายการผลิตมันมีขั้นตอนการยุ่งยากในการผลิตหรือในการส่งออกหรือว่าในการจำหน่ายมากน้อยขนาดไหนอะคะ
2: อย่างปลาไซส์เนี่ยปลาที่มีขนาดตั้งแต่9ขีดเป็นต้นไปประมาณ1กิโลเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะอยู่ตามร้านอาหารทั่วไปที่เรากินเมนูพวกอะไรทอดน้ำปลานึ่งมะนาวนะครับแต่ในกลุ่มของเราเนี่ยที่เลี้ยงปลากระพงไซส์ยักษ์เนี่ยมาตั้งแต่3กิโลขึ้นไปเนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยถ้าร้านในระดับทั่วๆไปเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ไซส์นี
0: ้
2: ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารที่เป็นเชนดัง
0: ๆ
2: หรือตามกลุ่มโรงแรมเนี่ยจะใช้ปลาไซส์นี้เป็นหลักนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราเข้าใจอยู่ว่าปลาที่มีขนาดใหญ่เนี่ยถ้าไปขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้บริโภคทั่วไปที่ซื้อไปกินนะครับเราก็เลยมาทำเป็นชิ้นตรงตามกับความต้องการของลูกค้าโดยผมเนี่ยเอาปลาไซส์ขนาดนี้มาแลกเป็นชิ้นพอชั่นบ้างเป็นชิ้นไซส์เล็กบ้างนะครับเราก็ใส่เป็นแพ็กเกจขายในขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการรายดังๆหลายก็สนใจที่จะเอาปลาของเราเนี่ยไปเป็นเมนูในร้านของเขา
0: ทีนี้ค่ะในรายการผลิตที่เราเข้าไปดูเมื่อสักครู่นี้ค่ะทางโรงงานได้ใช้ในเรื่องของปัจจัยการผลิตรายการผลิตยังไงบ้างที่เข้ามาเสริมทำให้การผลิตราบรื่นแล้วก็ลดจำนวนแรงงานในโรงงานนะคะ
2: จริงๆขั้นตอนในการแล่ปลา
0: ค่ะ
2: นะครับมันก็มีหลายขั้นตอนปัจจัยที่สำคัญที่สุดในของกระบวนการผลิตปลานี่ก็คืออุณหภูมิน้ำแข็งต้องถึงนะครับเพื่อให้ปลามันมีความสดอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราจะเอาปลามาแล่เนี่ยเราจะมีการเรียกชิลก็คือดองในน้ำแข็งอย่างน้อย1คืน แล้วก็ใช้เครื่องที่เรียกว่าเครื่องขอดเกล็ดอันนี้เราสั่งซื้อมาจากประเทศเวียดนามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราลดแรงงานไปได้พอสมควรนะครับ
0: ข้อดีของเครื่องขอดเกล็ด
2: ผมว่ามันประหยัดแรงงานเพิ่มความรวดเร็วนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าประมาณ 95-98% ทีเดียวนะครับ
0: ในเรื่องของการส่งออกนะคะที่นี่มันจะมีในเรื่องของรถขนส่งด้วย
2: ใช่เรามีรถขนส่งเองสำหรับส่งให้ลูกค้าเรามีส่งทุกวันนะครับพื้นที่ในการส่งเนี่ยถ้าเราจะใช้รถของเราเองก็อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็คืออย่างจังหวัดกรุงเทพมหานครชลบุรีหรือระยองสมุทรปราการในขณ
0: ะ
2: เดียวกันถ้าไกลหน่อยอาจจะมีสิงห์บุรีสระบุรีอันนั้นร้านค้าพวกนั้นถ้าออเดอร์เราเต็มคันเราก็วิ่งให้นะครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นการแปรรูปชนิดไหนมากที่สุดคะ
2: จริงๆแล้วก็มีทุกรูปแบบนะครับถ้าโรงงานเราเนี่ยทำตั้งแต่ไซส์เล็กจริงๆแล้วปลาไซส์เล็กเนี่ยวอลุ่มในการบริโภคของประเทศเนี่ยมันสูงมากนะครับผลผลิตโดยรวมของปลาไซส์เล็กเนี่ยผมว่าประมาณสัก40,000 กับ50,000ตันแต่ไซส์ใหญ่อยู่ประมาณสัก 4-5,000 ตันนั่นก็คือไซส์ใหญ่อยู่แค่ 10% ของตัวเล็กเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผลผลิตของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปลาไซส์เล็กเป็นหลักเช่นกันนะครับแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาไซส์เล็กโดยเฉพาะร้านอาหารที่เป็นโลคอลหรือร้านอาหารตามชุมชนเนี่ยก็จะใช้ปลาไซส์เล็กแต่ถ้าเป็นปลาไซส์ใหญ่ก็เป็นปลาที่อยู่ในร้านอาหารที่เป็นแบรนด์เน
0: ม
2: ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีเชนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยค่ะปัจจัยการผลิตมีจำนวนมากน้อยขนาดไหนคะ
2: ในเรื่องของจำนวนการผลิตเนี่ยถามว่าเราเติบโตไหมเราเติบโตนะครับเราเติบโตในแง่ของผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคุณภาพ ความน่าเชื่อถือตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ
0: สำหรับผู้ประกอบการที่เลี้ยงปลากระพงแล้วก็ในเรื่องของการจำหน่ายแล้วก็การส่งออกทีนี้ก็อยากทราบว่าทิศทางของปลากระพงในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไปในทิศทางไหนได้บ้าง
2: สำหรับการผลิตปลากระพงสำหรับในจังหวัดฉะเชิงเทราหรือในของประเทศไทยเน
0: ี่
2: ยถ้าผมมองแนวโน้มนะผมว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตมากกว่านี
0: ้
2: หลักของมันเนี่ยก็คือจากข้อมูลเนี่ยคนไทยยังกินปลากระพงน้อยมากนะครับคนไทยกินปลากระพงกันแค่1กิโลกรัมต่อคนต่อปีเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าเกิดเราสามารถสร้างคุณภาพสร้างการรับรู้ให้คนไทยได้เห็นตระหนักถึงคุณค่าของปลาไทยแล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการผลิตของผู้ผลิตของเกษตรกรเนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถเพิ่มการบริโภคได้มากขึ้นนะครับ
0: แล้วอย่างที่ตอนนี้ค่ะมีการจะผลักดันให้ปลากระพงเป็นสินค้า GI ในความคิดเห็นของผู้ประกอบการผู้ผลิตเองมีความคิดเห็นยังไงบ้างอะคะ
2: ก็ตรงนี้ก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพของปลากระพงในจังหวัดเชียงรายที่เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่เป็นผลผลิตหลักที่ภาคภูมิใจของคนแปดริ้วแล้วก็เป็นที่ที่เราจะพยายามผลักดันให้มีคุณค่าโดยเฉพาะสินค้า GI ซึ่งเป็นแบรนด์หรือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะ
0: ซ
2: ึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงพาณิชย
0: ์
2: ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าขั้นตอนแล้ววิธีการและหลักการรายละเอียดเขาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ
0: คาดหวังว่าเราจะต้องรอนานไหมคะ
2: เราก็พยายามผลักดันอยู
0: ่
2: เพียงแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยหลังบ้านก็คือการจัดการของเกษตรกรนะครับด้วยมาตรฐานด้วยความจริงใจด้วยความพยายามเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะการันตีถึงผลผลิตและที่มีคุณภาพของการเลี้ยงปลากระพงในจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึงอาจจะเป็นกลางทางปลายทางไปแล้วคราวนี้เราอยากจะมาดูในเรื่องของต้นทางค่ะว่าการเลี้ยงปลากระพงมีความยากง่ายขนาดไหน
2: สำหรับการเลี้ยงปลากระพงเนี่ยผมว่ามันยากสำหรับคนที่ไม่เคยเลี้ยง
0: ค่ะ
2: แต่มันง่ายสำหรับคนที่เลี้ยงอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามในสภาพ

0: แวดล้อมภูมิอากาศของโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยการเลี้ยงปลาก็ต้องปรับเปลี่ยนตลอดนะครับเพราะว่าขออนุญาตเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่เราประสบอยู่ก็คืออาจจะมีความเสียหายเป็นบางช่วงไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักๆหรือในภาวะที่เกิดการแห้งแล้งและทำให้อุณหภูมิน้ำสูงขึ้นอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันถ้าเราเจอภาวะของฝนทิ้งช่วงขาดแคลนน้ำในการเปลี่ยนถ่ายหรือน้ำในการเลี้ยงก็อาจจะทำให้เรามีปัญหาเช่นกัน
1: ก็มีผลในเรื่องของการให้อาหารนะคะ
0: ปลากระพงผมว่าที่ผ่านมาก็จะใช้ปลาเหยื่อแต่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการพัฒนาใช้อาหารเม็ด
1: ประมาณ20บอร์ใช่ไหมคะอย่างที่บอกปิ๋วมาสักครู่นึง
0: คือที่นั่งอยู่เนี่ยประมาณ20บอร์แต่เรามีพื้นที่การเลี้ยงมากกว่านี้นะครับเรามีพื้นที่โดยรวมอยู่ประมาณสักเกือบ400ไร่แล้วนะครับมีการเลี้ยงปลากระพงโดยรวมในเครือในฟาร์มกระพงเลี้ยงเนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบ70บอร์
1: ระยะเวลาของการเลี้ยงปลาตั้งแต่ปลาเป็นตัวน้อยๆค่ะจนถึงสามารถที่จะจับมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ใช้เวลานานขนาดไหน
0: คือปลากระพงเนี่ยถ้าเรียกเนี่ยเขาเรียกเอาตั้งแต่เอาแต่ปลาตุ้มหรือปลาที่เป็นจับจากไข่เลยเนี่ยกว่าจะไปเป็นปลา4นิ้วที่เอาไปปล่อยเลี้ยงในบ่อดินทั่วไปเนี่ยตรงนี้ใช้ได้เวลาเลี้ยงประมาณเดือนครึ่งแล้วเกือบ2เดือนนะครับแล้วก็จากปลา4นิ้วเป็นปลาประมาณสัก9ขีดถึง1กิโลเนี่ยจะใช้เวลาอีกประมาณเกือบ6เดือนซึ่งการเลี้ยงปลายักษ์เนี่ยก็จะคัดเอาจากปลาที่หลังจากเลี้ยงได้ประมาณ6เดือนเนี่ยเอาไซส์หัวเนี่ยจะได้ไซส์อย่างน้อย3โลจนถึง5โลนะครับ
1: ก็คือเราต้องรู้แล้วว่าปลาจะต้องมีออเดอร์จากลูกค้าก่อนแล้วก็เราเอาไปเลี้ยงตามจำนวน
0: คือจริงๆแล้วผมว่าตลาดมันขยายตลอดเวลาจริงๆแล้วเกษตรกรเขารู้อยู่โดยธรรมชาติแล้วว่าปริมาณของเขาที่เลี้ยงอยู่เนี่ยมันเพียงพอแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันของเราเนี่ยเราพยายามเรามีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นออเดอร์เราจะรู้เลยว่าเราจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าออเดอร์ณวันนี้ณปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงตามออเดอร
1: ์สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาเนี่ยค่ะตอนนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอยู่ในกลุ่มเท่าเดิม
0: ถ้าในกลุ่มเนี่ยผมว่าเราเลี้ยงอาจจะเปอร์เซ็นต์ลดลงมาแต่ไม่ยากไม่มันเลี้ยงลงมาแต่ไม่เยอะแต่ถ้าโดยรวมของผลิตของประเทศเนี่ยผมว่าลดลงไปเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรประสบปัญหาในเรื่องของการขาดทุนนะครับก็ทำให้ทุกคนไม่สามารถต่อสู้หรือมีทุนมาเลี้ยงต่อได้นะครับโดยรวมประเทศเราผลผลิตลดลง
1: ถ้าเกิดลดลงจำนวนสินค้าน้อยลงมันจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นไหมหรือว่ายังไง
0: ปริมาณซัพพลายมีผลแน่สำหรับสินค้าเกษตรถ้าณปัจจุบันเนี่ยผลผลิตปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยในภาวะเศรษฐกิจเนี่ยราคาจะสูงกว่านี้แต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนักราคาก็เลยไม่ได้ตอบสนองต่อปริมาณของสินค้าที่มีอยู
1: ่
0: เหมือนแต่ก่อน
1: ในกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเนี่ยค่ะมีแนวคิดไหมอยากจะยกระดับปลากระพงไปในทิศทางไหนให้มันสูงที่สุด
0: อันนี้คือเป้าหมายและความพยายามของกลุ่มเลยที่ว่าพยายามจะยกระดับของการเลี้ยงปลากระพงให้มันมีมาตรฐานส่งเสริมให้มีการบริโภคมากขึ้นนะครับเพราะว่าเมนูของปลากระพงโดยพื้นเนี่ยลวกจิ้มต้มยำทอดน้ำปลานึ่งมะนาวแต่ถ้าเป็นปลาไซส์ใหญ่หน่อยก็ไปทำเมนูสเต็กทำเมนูซาซิมิซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเมนูใหม่ซึ่งมันส่งเสริมมันเป็นการส่งเสริมการบริโภคที่มากขึ้นโดยอัตโนมัติ
1: ก็จะมีในเรื่องของการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะขยายผลผลิตให้มันมากขึ้นไหมคะ
0: คือในเรื่องของผลิตที่มากขึ้นเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ก่อนว่ามันมีความต้องการหรือเปล่าเพราะว่ากับดักของสินค้าเกษตรเนี่ยถ้าสินค้ามันมีมากกว่าความต้องการเนี่ยราคาจะดิ่งทันทีแต่ถ้าเกิดสินค้ามันมีพอๆกับความต้องการเนี่ยราคาจะคงที่ได้หรือถ้าเกิดสินค้ามันมีน้อยกว่าความต้องการเนี่ยราคามันปูดเลย
1: แล้วทีนี้จะทำยังไงให้คนในพื้นที่ประเทศไทยหรือว่าต่างชาติหันมานิยมปลากระพง
0: ก็ทุกสิ่งนี้ก็ทุกคนต้องช่วยกันสื่อก็ต้องมีบทบาทในขณะเดียวกันเนี่ยภาคราชการก็อาจจะต้องเข้ามาส่งเสริมสะท้อนกลับไปในกลุ่มของเกษตรกรก็ต้องปรับตัวปรับปรุงสภาพบ่อการเลี้ยงให้มันมีมาตรฐาน เลิก

0: การใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากนะครับเพราะว่าการที่มียาปฏิชีวนะตกค้างเนี่ยมันส่งผลต่อผู้บริโภคโดยตรงเพราะว่าถ้ามีการเจ็บป่วยไปแล้วอาจจะดื้อยาได
1: ้นะตอนนี้มีการรณรงค์ทางกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงยังไงบ้างคะ
0: คุณรณรงค์ผมก็พยายามจะส่งเสริมว่าให้เขาเข้าใจในหลักการว่าการผลิตอย่างไรให้เป็นมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับนะครับทุกอย่างมันต้องมีการลงทุนหมดนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็พยายามนำวิธีการที่เคยเลี้ยงกุ้งมาใช้ในเรื่องของการปูผ้า PE เพื่อการพันธุ์ทลายของดินนะครับทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้นโดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำโดยการใช้จุลินทรีย์หรือการควบคุมปริมาณออกซิเจนให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อทำให้การเพื่อทำให้ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายของเสียมันดีขึ้นนะครับ
1: แล้วการดูแลน้ำกับสภาพอากาศที่มันเกิดขึ้นเราต้องควบคุมยังไงบ้างคะ
0: อากาศมันควบคุมไม่ได้เพราะมันจะร้อนไม่ได้หนาวมันคุมไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องปรับคุณภาพน้ำให้อยู่ในสภาพที่มีความเหมาะสมต่อทางอะไรทางด้านเคมีฟิสิกส
1: ์
0: ทางชีวะสิ่งแวดล้อมต่างๆให้มันเหมาะสมกับการเลี้ยงปลากระพงมากที่สุดครับ
1: วิกฤตที่แย่ที่สุดในการเลี้ยงปลากระพงที่เคยเลี้ยงมาค่ะ
0: ผมว่าวิกฤตที่แย่ที่สุดก็คือ1ราคาไม่สนองต่อต้นทุน2วิกฤตของอาจจะเกิดการที่ปลาตายเนื่องจากมีการระบาดของโรคเป็นบางช่วง
1: ค่ะอ
0: ุณหภูมิสูงเนี่ยมีผลเยอะ
1: อ
0: ุณหภูมิสูงมีผลเยอะ
1: เรามีการปรับเปลี่ยนหรือว่าตั้งแต่ทำมามีการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้แล้วก็มีการบอกต่อกับเกษตรกรยังไงบ้าง
0: เราก็มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางราชการไม่ว่าจะประมงจังหวัดหรือศูนย์พ่อเลี้ยงชายฝั่งและพัฒนาของจังหวัดเชียงแสนเขาก็ส่งเจ้าที่ออกมาสำรวจออกมาวิเคราะห์ออกมาเก็บตัวอย่างไปตรวจดูว่าจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไรซึ่งต้องยอมรับว่าทางเจ้าที่ของกรมประมงก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับ
1: ก็ในเรื่องนี้ก็มีภาคส่วนราชการเข้ามาส่งเสริมด้วย
0: ก็ต้องยอมรับว่าราชการของจังหวัดเชียงแสนท่านให้ความอนุเคราะห์ดีแล้วก็ให้ความสนใจดูแลเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับ
1: มีเรื่องไหนอยากจะฝากถึงภาคราชการ
0: ผมมองว่าภาพโดยรวมของหน่วยงานรัฐเนี่ยบางทีตอนนี้เราต้องยอมรับว่าในสินค้าประมงเนี่ยเรานอกจากมีปลากระพงมีปลาสลิดมีปลานิลปีปลาทับทิมมีปลาที่หลากหลายแล้วก็มีกุ้งขาวกุ้งดำผมอยากให้เราโฟกัสไปทุกๆจุดไม่ใช่เราบางทีนโยบายตอนนี้มันเหมือนกับโฟกัสไปสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำมันไม่กี่ตัว
1: ไม
0: ่
1: ก
0: ี่
1: ชน
0: ิ
1: ด
0: ไม่กี่ชนิด
1: ก็อยากให้มองเห็นในเรื่องของปลากระพงบ้าง
0: ใช
1: ่ก็นอกจากนี้ค่ะฝากคุณผู้ชมทางบ้านให้สนับสนุนสินค้าไทย
0: คือผมอยากให้ชาวไทยทุกคนได้เข้าใจถึงคุณภาพการจัดการการเลี้ยงปลากระพงของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลากระพงยักษ์จังหวัดฉะเชิงเทราว่าเรามีการจัดการที่ดีเป็นการจัดการที่มีมาตรฐานนะครับเรารู้ว่าเราต้องทำปลาอย่างไรให้กับคนไทยกินไม่ใช่คนไทยเราก็กินนะครับ
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนนะคะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะปลากระพงจะได้เป็นสินค้าที่มี GI ของจังหวัดฉะเชิงเทราก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะรวมถึงคนในพื้นที่แล้วก็ทั่วประเทศนะคะหันมานิยมปลากระพงของไทยแล้วก็ของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยค่ะวันนี้ค่ะปิ๋วกับผู้บริหารนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ยินดีด้วย huh? คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
3: กดเลยกดสิกด
4: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
5: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
1: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
4: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
5: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
7: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
8: ในรั้วมหาวิทยาลัยความคิด1โพสต์อาจส่งผลไกลกว่าที่คิดข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอาจกระทบความเชื่อมั่นสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคนรุ่นใหม่ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบแหล่งที่มาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแชร
9: ์ Smart Students Stop Fake News คิดก่อนแชร์เพื่ออาเซียนที่เข้มแข็ง
10: พวกแกนี่แย่จริง
11: โอ้จาน
10: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
11: ้โหบัตรมาแล้ว
12: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่า
11: แค่ว่าจานจะรอดไหม
10: แรงแบบนี้ตอนนี้ยังดำเลย

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: จังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์7เขื่อนพระนามทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่ให้กำลังใจประสบอุทกภัยมวกเหล็กพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายจังหวัดชัยนาทเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแห่งใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมอบนโยบายข้าราชการสายบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในวันหลักธรรมาภิบาลบูรณาการเครือข่ายติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง่าพันธ์
1: วันนี้พบกันในวันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: วันนี้เริ่มต้นข่าวแรกที่จังหวัดนนทบุรีนะคะจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชบรมราชาสมภพ20กันยายน2569ค่ะที่พระอุโบสถวัดบัวขวัญพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569ภายในพิธีมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ในพิธีจำนวน10รูปและพิธีตักบาตรพระสงฆ์รับบาตรจำนวน19รูปรวม29รูปจากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายเครื่องทายธรรมแด่ประธานสงฆ์และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับผู้ร่วมพิธีผู้เข้าร่วมพิธีประจำที่นั่งพระสงฆ์10รูปขึ้นนั่งอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทายธรรมถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรและถวายความเคารพเป็นอันเสร็จพิธี
2: อัยการจังหวัดสิงห์บุรีจัดนิทรรศการแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายทิติคุ้มรักอธิบดีอัยการภาคหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีนายศักดิ์สิทธิ์สุทธสิริอัยการจังหวัดสิงห์บุรีนายธนิตรามันวงศ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีอัยการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีค่ะโดยสำนักงานอัยการภาคหนึ่งร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมศึกษาเรียนรู้และสำนึกในพระกรุณาธิคุณนิทรรศการนำเสนอพระกรณียกิจด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคพร้อมมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์แห่งความยุติธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะ
1: จิตอาสาจังหวัดอ่างทองร่วมปรับภูมิทัศน์พัฒนาถนนเทศบาล14เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดสร้างคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดต่อไปค่ะ จิตอาสาจังหวัดอ่างทองนำโดยนายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญากุลสุวรรณปลัดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองอ่างทองตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองและไปจนถึงบริเวณถนนเทศบาล14
2: เพื่อครบรอบ100ปีค่ะเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีภายใต้โครงการปล่อยปลาในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารโดยพิธีในวันนี้เป็นการเชื่อมโยงสัญญาณออนไลน์ร่วมกับพิธีหลักณกรมประมงเกษตรกลางกรุงเทพมหานครโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ไปยังพื้นที่เขื่อนในพระนามทั้ง7แห่งทั่วประเทศค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆร่วมรับสัญญาณถ่ายทอดสดและประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดลงสู่เขื่อนวชิราลงกรณ์จำนวน 200,000 ตัวซึ่งประกอบด้วยปลาตะเพียน 100,000 ตัวปลาสร้อยขาว 98,000 ตัวและปลายี่สกไทย 2,000 ตัวค่ะพร้อมกันทั่วประเทศนะคะพร้อมมอบพันธุ์ปลาให้แก่ตัวแทนชุมชนประมงและองค์กรปกครองประมงท้องถิ่น7แห่ง

0: และเป็นประธานตัดผ้าแพรปล่อยขบวนคาราวานรถขนพันปลาเพื่อนำไปกระจายปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะค่ะเพื่อที่จะฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนที่เขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนายสิทธิวีวรรณพฤกษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์เนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีโดยมีส่วนราชการสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะรวมเชื่อมโยงสัญญาณการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับส่วนกลางและพื้นที่จัดพิธีทั่วประเทศค่ะโดยการจัดพิธีดังกล่าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีซึ่งจัดขึ้นณกรมประมงเกษตรกลางกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระราชดำเนินไปเป็นประธานในพิธีซึ่งจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม7เขื่อนพระนามซึ่งดำเนินการพร้อมกันในเขื่อนสำคัญ7แห่งทั่วประเทศค่ะได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อธิบดีกรมประมงและคณะผู้บริหารร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์จากส่วนกลางเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงค่ะ
1: เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือค่ะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารลุ่มน้ำเจ้าพระยาการเก็บน้ำข้ามปีเพื่อบริหารความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำจึงจำเป็นต้องทำด้วยความรอบคอบค่ะเพื่อรองรับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนไปจะมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ไปดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝน
1: ถ้าพูดท่านถามถึงลุ่มน้ำก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับ
0: ถูกใช้ไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงแล้วแบ่งใช้มีความสำคัญมากเพราะแม้จะเรียกว่าต้นฤดูฝนแต่ฝนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนต้นเตรียมแปลงเพาะกล้าและช่วยหนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับตั้งรับกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพมินศาสตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน

พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรบ้านโป่งและไปติดตามการเร่งช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยมวกเหล็กที่จังหวัดสระบุรีค่ะ

ูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้เตรียมอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับในกรณีถ้าเกิดภัยนะอย่างน้อยเนี่ย3-4 วันเตรียมเส้นทางอพยพนะครับจุดนัดหมายเบอร์ติดต่อที่สำคัญสามารถโทรขอความช่วยเหลือ

0: ตะกอนบ้านโป่งขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตก่อนเยี่ยมกล้วยน้ำว้าบ้านหนองปลาดุกรับฟังปัญหาเกษตรกรค่ะนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเปิดงานประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่งณวัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นการขยายผลจากการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่12มิถุนายน2569ซึ่งได้มอบนโยบายให้ส่งเสริมและพัฒนาตลาดเกษตรกรในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรในท้องถิ่นค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าตลาดเกษตรกรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงสามารถรับรู้ความต้องการของตลาดและนำข้อมูลไปวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้อย่างยั่งยืนโดยตลาดเกษตรกรราชบุรีสาขาบ้านโป่งจะมุ่งพัฒนาให้เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยตรวจสอบแหล่งที่มาได้พร้อมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์รวมถึงชุมชนวัดและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางไปยังอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่5บ้านหนองปลาดุกตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการกล้วยน้ำว้าพบปะเกษตรกรและรับฟังปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ค่ะ
1: จังหวัดราชบุรีจัดโครงการทำหมันสุนัขและแมวฟรีครั้งที่3ที่วัดหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งเพื่อลดปัญหาสัตว์จรจัดรวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนค่ะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีปศุสัตว์อำเภอบ้านโป่งและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอจัดโครงการทำหมันสุนัขและแมวฟรีครั้งที่3ณวัดหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยได้รับการประสานงานและผลักดันโครงการจากนายอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4เพื่อส่งเสริมการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างรับผิดชอบควบคุมจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดรวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนโดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการทำหมันรวมกว่า100ตัวตลอดการจัดกิจกรรมค่ะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนทำหมันการดูแลหลังผ่าตัดและการเฝ้าระวังอาการของสัตว์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สัตว์ได้รับความปลอดภัยและฟื้นตัวได้อย่างเหมาะสมประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมาเข้ารับบริการต่างแสดงความพึงพอใจต่อโครงการโดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำหมันและช่วยแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมหลายคนยังเสนอให้มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะและขยายบริการไปยังพื้นที่อื่นๆให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมวกเหล็กพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายค่ะนายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนางจิตตินันท์ชวรินทร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากพร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะสืบเนื่องจากวันที่19กันยายน2569พื้นที่ตำบลมวกเหล็กเกิดฝนตกหนักส่งผลให้น้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมน้ำเป็นเวลา

0: านานกว่า2ชั่วโมงค่ะส่งผลกระทบให้บ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหายล่าสุดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามนะคะบ้านเรือนบางส่วนในพื้นที่บ้านท่าเสาหมู่ที่13ตำบลมวกเหล็กซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังมีดินโคลนและสิ่งสกปรกตกค้างและยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำหลากซ้ำจำนวน13หลังคาเรือนจึงได้อพยพประชาชนจำนวน13คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดท่าเสาขณะที่ประชาชนบางส่วนได้ย้ายไปพักอาศัยกับญาติโดยหน่วยงานสาธารณสุขยังคงติดตามดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็กได้ดูแลระบบไฟฟ้าในศูนย์พักพิงชั่วคราวและพื้นที่ที่มีความปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเน้นย้ำว่าจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและพื้นที่กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: จังหวัดนนทบุรีจัดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ค่ะที่ห้องแกรนราชพฤกษ์บอลลูมโรงแรมแกรนราชพฤกษ์นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ2569ทั้งนี้จังหวัดนนทบุรีได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ตามมติคณะรัฐมนตรียุทธศาสตร์ชาติมาตรฐานทางจริยธรรมควบคู่กับการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางจริยธรรมของจังหวัดนนทบุรีอย่างเคร่งครัดทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่อย่างเข้มแข็งโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน150คนประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายประชาชนภายในงานการอบรมดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะได้แก่ช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อการป้องกันการทุจริตและแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตในปัจจุบันโดยวิทยากรจากสำนักงานปปช.ภาค1และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตโดยวิทยากรจากสำนักงานกพ.ค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนการซื้อของออนไลน์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ค่ะกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันทำให้คนร้ายเห็นช่องทางการทำเงินและบางคนก็หลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการไลฟ์หรือ Facebook ทำให้ผู้อยากซื้อสินค้าหลงเชื่อและไปจ่ายเงินให้กับคนร้ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายและภายหลังเมื่อเราทราบว่าตนเองโดนหลอกเราจะทำอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะข้อหาที่เกี่ยวกับการโกงเงินออนไลน์นั้นมีได้แก่ช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนและการนำเข้าข้อความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่องทางการเข้าสู่ข้อความอันเป็นเท็จนั้นส่งผลต่อข้อหาและระวางโทษที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นถ้าข้อหาช่อโกงจะมีการจำคุกไม่เกิน3ปีหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในขณะที่การหลอกลวงซึ่งเกิดจากช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าการช่อโกงประชาชนจะมีระวางโทษที่สูงกว่าคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะการหลอกลวงที่เห็นได้ประจำเกิดมักเกิดขึ้นที่แอปพลิเคชัน Facebook เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนทุกท่านสามารถดูได้ง่ายๆผ่านจากโพสต์ข้อความหลอกลวงว่าสถานะของโพสต์นั้นเป็นรูปโลกหรือรูปคนค่ะถ้าสถานะเป็นรูปโลกแปลว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้นั่นคือช่อโกงประชาชนนั่นเองคุณผู้ชมจึงจะต้องเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นไว้นะคะนอกจากหลักฐานนี้แล้วยังต้องรวบรวมแชทบทสนทนาต่างๆรวมถึงสลิปการโอนเงินเพื่อให้ทราบถึงเจ้าของบัญชีที่รับเงินไปจำนวนเงินและวันเวลาการโอนเงินเมื่อรวบรวมทุกอย่างได้แล้วอย่าลืมโทรแจ้งตำรวจซึ่งขณะนี้สามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมว่าถ้าคนร้ายทักมาให้โอนเงินเพิ่มเติมอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าโดนหลอกอย่าลืมปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมคะขอเชิญชวนคนไทยทุกคนค่ะเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะอีก19วันผนึกกำลังความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกในยุคที่เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายรอบด้านค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
1: ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับเข้าผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จากทั่วโลกณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีการจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งเป็นเวทีสำคัญของผู้นำทางเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาจาก191ประเทศทั่วโลกกว่า 15,000 คนขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีโลกและร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรไมตรีค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามที่เพชรบุรีค่ะขับเคลื่อนไทยแลนด์ซีโร่drop out แก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและที่ชัยนาทค่ะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ประจำปี2569พักสักครู่เดียวค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองส้มสีแดงของเซอร์วอดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกับเราในสนามข่าวท้องถิ่นกันต่อค่ะ
1: ค่ะจังหวัดเพชรบุรีขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ Thailand Zero Dropout ยกระดับการดูแลระดับพื้นที่ค่ะที่ห้องประชุมเพชรตะวันศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ Thailand Zero Dropout จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่2ประจำปี2569เพื่อกำหนดแนวทางวางมาตรการช่วยเหลือและพัฒนาระบบสนับสนุนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาทักษะตามศักยภาพอย่างยั่งยืนที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้แก่การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะกรรมการวิชาชีพระดับตำบลการดำเนินงานตำบลต้นแบบผ่าน8มาตรการจัดการศึกษาและการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ Thailand Zero Dropout TZD สรุปผลการดำเนินงานประจำปี2568ตลอดจนการศึกษาคู่มือ TZD Plus และกลไกการนิเทศติดตามให้คำปรึกษาเชิงพื้นที่นอกจากนี้ค่ะคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไปอาทิการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการระดับจังหวัดการมอบหมายผู้ดูแลระบบสารสนเทศแอดมินจังหวัดการวางระบบช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบตามความต้องการเฉพาะด้านและการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ TZD แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมกันนี้ค่ะได้มีพิธีมอบโล่รางวัลแก่หน่วยงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนรวมถึงครูผู้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการร่วมกันขจัดปัญหาเด็กหลุดออกนอกจากระบบการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: จังหวัดชัยนาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะที่แฟนตาซีรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทผู้นำคลื่นลูกใหม่อย่าง Public and Private Collaboration 1566ถึงพ.ศ. 2570โดยมีผู้เข้า
1: จังหวัดชัยนาทแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่บันการบริหารงานภายในของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยนาทได้มีการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดรับและตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กและเยาวชนสตรีและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุตามบทบาทภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยนาทแห่งใหม่ประกอบด้วยห้องทำงานห้องประชุมห้องสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมห้องน้ำสำหรับคนพิการตามหลักการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการสามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและคณะร่วมพิธีอธิษฐานอวยพรของศาสนาคริสต์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะที่คริสตจักรปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจัดพิธีอธิษฐานอวยพรของศาสนาคริสต์โดยมีนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยส่วนราชการร่วมพิธีค่ะในการนี้พบปะกับนายปิยะดนัยปาละมะประธานคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนต์นนทบุรีคณะศิษยาภิบาลผู้นำคริสตจักรในจังหวัดนนทบุรีและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านพร้อมทั้งกล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธี

0: พิธีอธิษฐานอวยพรของศาสนาคริสต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดนนทบุรีจากนั้นนายปิยะดนัยปาละมะประธานคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนต์นนทบุรีและคณะศิษยาภิบาลผู้นำคริสตจักรในจังหวัดนนทบุรีได้นำอธิษฐานเผื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีและแสดงคำเทศนาตามหลักศาสนาพร้อมทั้งได้นำอธิษฐานทูลขอพระพรซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการหลอมรวมความสามัคคีปรองดองของประชาชนและพลังแห่งความศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนาโดยมีผู้นำศาสนาทุกศาสนาร่วมกันประกอบศาสนกิจเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความถึงความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีผ่านความร่วมมือในการประกอบพิธีภาวนาขอพรตามหลักศาสนาคริสต์ณโบสถ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งการผสานพลังศรัทธาและความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการหลอมรวมดวงใจของพี่น้องชาวนนทบุรีทุกภาคส่วนให้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความร่มเย็นเป็นสุขและเข้มแข็งร่วมกันค่ะ
1: ไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting สะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยค่ะบนเวทีเศรษฐกิจโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetingsนับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามประชุมอนุกรรมการจัดทำแผนความมั่นคงที่จังหวัดเพชรบุรีและไปติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแผนปฏิบัติราชการจังหวัดที่จังหวัดอยุธยาค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: ค่ะช่วงนี้กลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีประชุมอนุกรรมการจัดทำแผนความมั่นคงเร่งทบทวนพื้นที่เป้าหมายปี2569ค่ะที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังเก่านายภัคคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1ทับ2569เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนความมั่นคงที่17เรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ในที่ประชุมประธานได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรีในฐานะฝ่ายเลขานุการเร่งทบทวนและจัดทำประกาศจังหวัดเพชรบุรีเรื่องพื้นที่เป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ประจำปี2569โดยอาจพิจารณาปรับปรุงใหม่หรือยืนยันใช้ประกาศเดิมของปี2568ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมและรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งให้จัดลำดับแผนงานโครงการจัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในตำบลเป้าหมายตามความจำเป็นเร่งด่วนเป็นลำดับแรกค่ะทั้งนี้เน้นย้ำให้บูรณาการงบประมาณทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับสถานภาพปัญหาจริงนโยบายรัฐบาลและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัดบันทึกเข้าระบบ Electronic Assessment Report หรือ EAR ต่อไปค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมอบนโยบายข้าราชการสายบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นย้ำหลักธรรมาภิบาลบูรณาการเครือข่ายค่ะที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีมอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เน้นย้ำถึงบทบาทและหน้าทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนเพื่อผนึกออกโจทย์ความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงรวดเร็วและเข้าถึงง่ายสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในครั้งที่1ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีมีจำนวน88รายประกอบด้วยปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน8รายรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน3รายหัวหน้าสำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน1รายผู้อำนวยการกองจำนวน11รายหัวหน้าฝ่ายจำนวน58รายผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน3รายและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน4รายค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกบจ.ติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแผนปฏิบัติราชการจังหวัดค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกบจ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่4ทับ2569ณห้องประชุมอยุธยาอาคาร1ชั้น3ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีงบประมาณพ.ศ. 2564ซึ่งเป็นเงินที่ถูกพับโดยผลของกฎหมายปีงบประมาณพ.ศ. 2567ปีงบประมาณพ.ศ. 2568ซึ่งเป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณของจังหวัดค่ะจาก

0: ที่ประชุมร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571และการโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากงบประมาณของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้การบริหารจัดการแผนงานงบประมาณของสินทรัพย์ของจังหวัดเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางของการบริหารราชการแบบบูรณาการค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสงครามประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่3ค่ะที่สารกลางจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสมุทรสงครามครั้งที่3ประจำปี2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้าในพื้นที่กรณีสิ่งก่อสร้างและโครงการต่างๆเช่นอาคารระบบแม่น้ำประปาบริเวณขอบตลิ่งวัดกลางเหนืออำเภอบางคนทีโครงการศูนย์เกษตรและประมงแปรรูปครบวงจรและโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์บริเวณยกสัตว์คลองบางนกแขกรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทประจำปีงบประมาณ2569ผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ2569รวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและเตรียมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยของจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับปีงบประมาณ2569การพิจารณามอบรางวัลและการจัดทำแผนปฏิบัติการพิจารณาการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีการลงทะเบียนเรียนในระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2570เพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: เด็กสาวชาติพันธุ์เกิดในไทยพ่อแม่แยกทางตั้งแต่5เดือนสู้ชีวิตด้วยการไลฟ์สดร้องเพลงช่วยลุงป้าวัยเกือบ70ปีวันนี้ภาคภูมิใจได้บัตรประชาชนไทยพร้อมเดินหน้าตามฝันบนเส้นทางนักร้องลูกทุ่งติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: มาเจอสีแสงห้องตกแต่ง
3: เพราะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะพยายามและทำตามความฝันได้บทชีวิตของน้องเมย์หรือนางสาวพิมพ์วรัญญาจันทราวารินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนไซโยกมณีการวิทยาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเปรียบเสมือนบทเพลงสู้ชีวิตที่งดงามเด็กสาวชาติพันธุ์ผู้นี้เกิดจากพ่อและแม่ชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในไทยแต่เมื่ออายุได้เพียง5เดือนพ่อแม่แยกทางกันเธอจึงเติบโตขึ้นมาภายใต้การดูแลของคุณลุงและคุณป้าในวัยชราพร้อมสมาชิกในบ้านรวม8ชีวิตแม้ฐานะทางบ้านจะยากจนลุงและป้าในวัยใกล้70ปีเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถรับจ้างทำงานหนักได้เหมือนเก่าแต่น้องเมย์ในวัย16ปีไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาเธอใช้ความสามารถด้านการร้องเพลงลูกทุ่งที่มีติดตัวมาตั้งแต่เด็กออกมาไลฟ์สดผ่าน TikTok ช่องน้องเมย์ดวลเพลงชิงทุนทุกค่ำคืนตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มเพื่อหารายได้มาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเดินทางไกลกว่า50กิโลเมตรเพื่อไปโรงเรียนค่ากินและค่าเล่าเรียน
4: ไลฟ์สดร้องเพลงก็จะมีรายได้ค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้พอนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มั่นคงเราไม่รู้เลยว่าวันนั้นเราจะได้เท่าไหร่มันก็เลยไม่เพียงพอค่ะอย่างน้อยก็ได้ลดค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆก็ยังดีค่ะค่ารถ2ค่ากินค่าเทอมอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไม่รังเกียจขอบคุณที่ให้โอกาสหนูได้มีชีวิตอยู่ในประเทศไทยนะคะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองมีความสามารถด้านการร้องเพลงลูกทุ่งก็จะพัฒนาตัวเองพยายามไปให้ถึงฝันค่ะ

0: ตลอดเวลาที่เติบโตบนผืนแผ่นดินไทยน้องเมย์ได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธงมาตั้งแต่ชั้นป.3ถึงม.3และในวันนี้หัวใจของเด็กสาวชาติพันธุ์ยิ่งพองโตด้วยความภาคภูมิใจเมื่อเธอได้รับบัตรประชาชนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสยกมณีการวิทยาและกรมการปกครองที่ร่วมกันดันโครงการช่วยเหลือเด็กชาติพันธุ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
1: น้องเมย์ก็เป็นเด็กที่มีความกตัญญูมากๆนะครับที่โรงเรียนนะครับน้องเมย์ก็มีน้ำใจกับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูครับคอยช่วยเหลือโรงเรียนในหลายเรื่องก็ส่งเสริมในบริบทนะครับของเขาครับซึ่งก็เป็นนักร้องจนไปออกรายการเนาะโดนเพลงชิงทุนเราก็เห็นแววของเด็กคนนี้นะครับมีการประชุมกันนะครับในวงทั้งผู้บริหารแล้วก็คนครูทางด้านนาฏศิลป์ทางด้านศิลปะดนตรีนะวางแผนกันนะครับว่าจะทำยังไงให้น้องเมย์เนี่ยได้เดินเส้นทางที่เขาชอบตามความถนัดตามศักยภาพของเขาต่อไปได้ประสานความร่วมมือนะครับกับทั้งผู้ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับทางด้านดนตรีทางด้านงานเพลงนะครับหรือแม้กระทั่งงานสื่อมวลชนนะครับเราก็พยายามที่จะผลักดันเขานะครับเติมเต็มศักยภาพของตนเองแล้วก็ได้สารฝันของเขาต่อไป
0: แม้เคยผ่านเวทีระดับประเทศอย่างรายการดวลเพลงชิงทุนมาแล้วแต่ต้องเจอกับความผิดหวังแต่นั่นเป็นเพียงก้าวแรกบนเส้นทางสายดนตรีวันนี้ด้วยความรักในบทเพลงลูกทุ่งความกตัญญูและ
2: ข่าวเกี่ยวกับสินค้าราคาน้ำมันหรือสถานการณ์ต่างๆทำให้พี่น้องประชาชนเอาป้อมหรือข้อมูลที่บิดเบือนเกิดความเสียหายตามมาเช่นราคาสินค้าปรับขึ้นข้าวของขาดตลาดช่วงเตือนภัยอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งแชร์ก่อนตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเช็คจากเพจทางการเช็คข่าวจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้อย่าหลงเชื่อโพสต์ที่เร่งให้แชร์หรือสร้างความตกใจเกินจริงติดตามข้อมูลราคาน้ำมันจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นข่าวปลอมแชร์ง่ายแต่เสียหายจริงหยุดก่อนแชร์คิดก่อนเชื่อช่วยกันหยุดวงจรข่าวลวงในสังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจาก NBT ภาคกลาง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะที่บริเวณแห่งนี้นั่นก็คือวัดเทวสังฆารามตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยือนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งแรกค่ะและได้ปลูกต้นไม้ทรงปลูกไว้ที่บริเวณแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506ยังความปรับปลื้มปิติให้แก่ประสบกนิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรีอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะเรื่องราวความประทับใจเหล่านี้จะยังคงตราตรึงชาวจังหวัดกาญจนบุรีอย่างไรกันบ้างนั้นติดตามได้ในรายการค่ะ

ชื่อประพฤติมลิผลนะครับหรือคนรู้จักกันในนามของครูเล็กบ้านใต้นะครับเป็นข้าราชการบำนาญที่ปลดเกษียณออกมาแล้วก็มาทำงานเกี่ยวกับพื้นเพวิชาประวัติศาสตร์พื้นถิ่นนะครับก็ทำงานเกี่ยวกับพวกนี้ตั้งแต่ปลดเกษียณมาก็จะเราก็จะรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆในเมืองกาญจนบุรีทั้งในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพื่อรวบรวมไปลงใน Facebook ส่วนตัวหรือ Facebook ของที่เราตั้งกันขึ้นมาในนามของภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองกาญอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้เป็นการเผยแพร่สิ่งที่เรารวบรวมขึ้นมาเนี่ยได้ให้คนบุคคลทั่วไปได้รู้ได้ทราบซึ้งว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีความเป็นมายังไงมีประวัติศาสตร์สืบทอดมายังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รวบรวมขึ้นมาครับครั้งนั้นเราทำหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเรียกหนังสือนบมณีกาญครั้งนั้นเรารวบรวมการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะได้10ครั้งนะครับก็ได้พิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มแล้วก็ไม่มีการจำหน่ายเราก็แจกไปตามหน่วยงานต่างๆการเสด็จพระดำเนินของพระปันปีหลวงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเสด็จมาพร้อมกับรัชกาลที่9นะเราพูดกันแบบคำศัพท์ธรรมดาธรรมดานะเสด็จมาพร้อมกับรัชกาลที่9นี่แหละครับก็เราก็จะเริ่มตั้งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จมาเนี่ยก็คือครั้งที่1เนี่ยเมื่อปีพ.ศ.2506นะท่านเสด็จพระดำเนินที่วัดเนี้ยนะครับคือวัดเทวสังฆารามนะครับเมื่อวันที่เราจะเห็นป้ายเนี่ยข้างหลังเนี่ย26ตุลา2506เป็นการเสด็จพระราชดำเนินของพระพันปีหลวงครั้งแรกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อมาทอดพระกฐินนะครับแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่สยโยกคือบริเวณน้ำตกสยโยกน้อยท่านเสด็จมาจากราชวังสถานีรถไฟจิตรดามาแล้วก็เลยไปที่น้ำตกสยโยกเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนราษฎรที่น้ำตกสยโยกขากลับท่านก็เสด็จกลับมาถึงที่สถานีดอนลักหรือปากแพรกในปัจจุบันดอนลักนะครับแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินมาทอดกฐินที่วัดนี้นะครับแล้วทรงเททองหล่อพระที่เป็นองค์สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีก็คือพระผปร.และก็ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือพระองค์ท่านเสด็จมาทรงปลูกต้นโพซึ่งอยู่ข้างหลังเราเนี้ยนะครับในวันนั้นปีนั้นนะครับซึ่งต้นโพตอนนั้นก็มีอายุยืนยาวมาซึ่งคณะทำงานของพวกเราเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมรดน้ำต้นโพตั้งแต่รัชกาลที่9ท่านสิ้นพระชนเราก็จะทำกิจกรรมนี้มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นต้นโพต้นแรกเลยนะครับที่พระองค์ท่านทรงมาปลูกที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ถือว่ามันเหมือนเป็นมิ่งขวัญของพวกเราที่ยังน้อยถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่ให้เราเห็นแล้วแต่เราก็ยังมีสิ่งที่เราระลึกถึงเหมือนกันก็คือต้นไม้ของพ่อต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่สำคัญและหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้เสด็จไปปลูกอีกหลายที่แต่ละวัดที่มีต้นโพเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยได้จัด

จกรรมรดน้ำต้นไม้ของพ่อเพราะว่าพระองค์ท่านเสด็จมาไม่ได้ตรงกับวันที่26ของเขาก็จะมาอีกวันหนึ่งเนี่ยนั้นกิจกรรมตามที่พระองค์ท่านไปปลูกนะมักจะไม่ค่อยมีจะมีที่วัดเหนือนะเป็นประจำทุกปีที่คณะทำงานของกรุงเมืองการเนี่ยเขาจัดกิจกรรมอันนี้อยู่นะครับพระราชกรณีกิจของของพระพันปีนะครับตอนแรกก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าจะมีการจัดกิจกรรมได้ข่าวมาแว่วๆผมก็เริ่มรวบรวมเลยนะครับว่าพระราชกรณีกิจของพระพันปีเนี่ยมีกี่ครั้งเมื่อเรารวบรวมได้แล้วเนี่ยผลอันนี้นะครับก็จะได้ถูกนำไปบันทึกไว้ในหนังสือจดหมายเหตุของวัฒนธรรมจังหวัดท่านก็เสด็จชาวบ้านความสำคัญตรงนี้ก็เลยความผูกพันของพระองค์ท่านมีมากกับชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเท้าความไปนิดหนึ่งเนื่องจากราชการที่9น่ะท่านมีพระเขาเรียกพระอภิบาลก็คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านเคยบวชที่วัดนี้นะครับและก็เป็นคนภาคเหนือแล้วก็ได้มีการสถาปนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นพระอภิบาลทีเนี้ยความผูกพันระหว่างพระอภิบาลกับรัชกาลที่9น่ะก็ผูกพันกันมาตลอดนะครับทรงอุปถัมภ์ค้ำชูกันมาเรื่อยจนกระทั่งพระองค์ท่านได้ตั้งให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ของกรุงรัตนโกสินทร์อันนี้ความผูกพันของรัชกาลที่9รวมทั้งพระพันปีเนี่ยกับสมเด็จพระญาณสังวรของเราเนี่ยมันมีความผูกพันกันมาตั้งแต่แรกเลยนะครับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็เป็นคนวัดเหนือนะครับเป็นคนวัดเหนือบ้านก็อยู่ตรงนี้แหละครับจะมีบ้านอยู่ตรงถนนปากแพรกแรกๆก็บวชเนรที่ในโบสถ์หลังเล็กเนี่ยนะครับโบสถ์เก่าเนี่ยท่านบวชในหลังนี้แล้วก็ไปเรียนต่อที่นครถมที่วัดไปจำวัดอยู่ที่วัดเสน่หาแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่วัดบวรนะครับอันนั้นก็เลยกลายเป็นที่ปฏิเป็นพระอภิบาลหรือพระพี่เลี้ยงของในหลวงบวรส่งมาหาซ่อมแซมใหม่แล้วก็จะเป็นพระนั่งอำรับเล็กๆก็จะเตาจะเยอะนะครับบริเวณเนี้ยทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีภาพบางภาพที่พระองค์เสด็จจากลาบตรงเนี้ยมามีนะครับทั้ง4พระองค์เลยตอนนั้นนะครับพระพอปรอส่วนใหญ่นะครับเป็นพระบูชาขนาดมันจะมีอยู่4ขนาดซึ่งก็มีขนาด5นิ้ว9นิ้ว12นิ้วแล้วก็48นิ้ว5นิ้วกับ9นิ้วเนี่ยทางวัดทั้งแรกก็จะเปิดให้มีการจองราคาไม่กี่บาทปัจจุบันราคาก็ค่อนข้างสูงจนกระทั่งมีคนนิยมมากพระรุ่นแรกที่หล่อเสร็จแล้วเนี่ยหมดก็ทำเสริมโดยใช้แบบพิมพ์อันเดิมนี่แหละครับเสริมขึ้นมาก็ยังพอมีจำหน่ายที่ส่วน12นิ้วเนี่ยทำไว้รอไว้2องค์ถวายให้กับพระพันปี1องค์แล้วก็ในหลวง1องค์ฉะนั้น12นิ้วจะมีแค่2องค์ส่วน48นิ้วเนี่ยมีองค์เดียวนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้ถ้าเราเข้าไปในโบสถ์หน้าพระประธานองค์นี้จะมีพระพอปลออยู่องค์หนึ่งหน้าตัก48นิ้วมันจะมีคล้ายๆกันนะหลายองค์แต่ข้างหน้าผ้าทิพย์เนี่ยจะมีคำว่าพอปลอองค์อื่นจะมีผ้าทิพย์นะครับจะมีอยู่นิดอยู่องค์เดียวก็จะมี4ขนาดที่พระองค์ท่านทรงมาเททองไว้นะครับเป็นพระบูชาขนาดเล็ก5นิ้ว9นิ้ว12นิ้ว12นิ้วไม่มีในท้องตลาดไม่มีเพราะว่าอยู่ในวังและว่ากันง่ายๆถ้า48นิ้วอยู่ในโบสถ์นะครับ5นิ้วกับ9นิ้วเนี่ยเป็นพระขนาดเล็กก็คนก็มาบูชาเอาไปกันเยอะแยะนะครับอันนี้ครั้งแรกครั้งที่สองนะท่านเสด็จไปที่วัดพระแท่นวัดพระแท่นก็คือที่อำเภอธรรมกานะครับท่านเสด็จไปเพื่อไปเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาในปี2512จากนี้6ปีก็ไปที่วัดพระแท่น

ไปเวียนเทียนนะว่ากันง่ายๆนะวิสาขบูชาอันนั้นเป็นครั้งที่สองของพระพันปีนะครับและหลังจากนั้นก็จะนานปลายปีอีกนะครับท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเมืองกาญนี่แหละครับแต่ครั้งนั้นท่านเสด็จมาจากพระราชวังไกลกังวลนะมาโดยเฮลิคอปเตอร์มาลงที่กองกำกับตชด.เขต7ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือกองกำกับตำรวจภูธรตรงนี้นะครับเพราะเขต7เนี่ยย้ายไปอยู่พนมทวนตรงนี้พระองค์ท่านเสด็จมาเอาฮอมาลงทรงมาเยี่ยมตำรวจชายแดนพร้อมทั้งมามอบปืนให้ตำรวจชายแดนไว้นะมาพระราชทานปืนไว้ให้ซึ่งปืนเนี่ยปัจจุบันเนี้ยทางกองกับตชด.นะเก็บไว้ที่พนมทวนนะครับอันนี้ก็เคยเข้าไปดูเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเสด็จครั้งที่3แล้วพอครั้งที่4เนี่ยย้อนกลับไปที่พระแท่นอีกพระพันปีก็มากับรัชกาลที่9เนี่ยที่วัดพระแท่นมาเพื่อทำพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดพระแท่นดงลังในคราวเดียวกันนะทางกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต7ก็ได้มอบเครื่องบินทำฝนเทียมให้พระองค์ท่านแล้วก็ส่งมาเยี่ยมเยียนราษฎรแถวท่ามากาด้วยนะครับพร้อมกันในวันนั้นน่ะพอมามอบก่อนมอบเครื่องบินก็หล่อพระประธานที่ในโบสถ์ของวัดพระแท่นอีกด้วยนะครับคือรัชกาลที่9กับพระพันปีเนี่ยครับก็จะทำพิธี

นะครับวันที่4พอมาทราบเรื่องส่วนวันที่5เนี่ยวัดเทวสังฆรามนะครับประชุมพระพรรษานอกกรุงเทพมหานครพอวันที่5ก็มาทำพิธีเฉลิมพระพรรษาที่นี่ตอนเช้าที่วัดเหนือพอตอนบ่ายพระองค์ท่านก็เสด็จไปที่วัดยวนนะครับที่วัดยวนก็มันเป็นของนิกายก็ทำพิธีที่นั่นเหมือนกันทางวัดยวนก็ทำพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาให้เสร็จแล้วพอตอนนั้นก่อนที่นั่นก็จะมีการเสวยพระกยาหารกลางวันซึ่งการไปเสวยพระกยาหารก็อยู่ที่เขาเรียกศาลาทรงพระเจริญนะครับอยู่ริมน้ำทางลงที่จะไปหอเทียนฐานข้างล่างนะครับก็จะมีศาลาทรงพระเจริญพระองค์ท่านก็ไปเสด็จพระเสวยกยาหารที่ตรงนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นวันที่5คือวันนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ชาวเมืองการที่จดจำไว้ได้ก็คือ1ตรงหน้าศาลาทรงพระเจริญมีต้นมะขามอยู่ต้นหนึ่งสมเด็จพระพันปีท่านก็ถามว่ามีฝักแก่ๆบ้างไหมอะไรบ้างไหมก็เรียกให้นางสนองบอกว่ากันง่ายๆนะนางสนองพระโอษฐ์เนี่ยไปเก็บมาสักฝักสองฝักแล้วก็มาชิมชาวบ้านเห็นก็แล้ววะสมเด็จพระพันปียังทรงชิมเลยพอพระองค์ท่านเสด็จไปมะขามต้นนั้นนะทางวัดโยนก็เลยทำกรอบล้อมไว้นะครับเป็นสแตนเลสชาวบ้านก็เรียกมะขามต้นนั้นเรียกว่ามะขามทรงเสวยซึ่งต้นนั้นก็ยังอยู่แถวหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูนะครับอันนั้นเป็นวันที่5ในครั้งเดียวกันนี้ครับคือวันที่6พระองค์ท่านเสด็จมา456วันที่6เนี่ยท่านจะต้องเสด็จกลับแล้วท่านก็เสด็จไปทางบ่อพลอยก่อนไปที่วัดรัชดาภิเษกเพราะทางกำนันจุนทางชาวบ้านบ่อพลอยนะมอบที่ดินให้นะครับอันนั้นก็รู้สึกสมเด็จพระญาณก็จะไปด้วยนะครับเป็นผู้รับมอบที่ดินของวัดรัชดาพอหลังจากที่รับมอบที่ดินเสร็จคือหลังจากที่ทางที่จริงต้องก่อสร้างเสร็จก็มีการเฉลิมฉลองซึ่งมันวันกองทัพไทยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยปัจจุบันก็จะมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงเพื่อเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระนเรศวรที่เจดียุทธาธินั้นเป็นประจำทุกปีนะครับครั้งต่อไปนะครั้งที่6เนี่ยครับอันเนี้ยเราก็ไม่ค่อยทราบนะครับครั้งที่6พระพันปีนะครับเสด็จไปที่ค่ายพล9เพื่อวางเขาเรียกวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกที่ค่ายพล9นะครับอันนั้นเป็นครั้งที่6ที่พันปีเสด็จเหมือนกันครั้งที่7ก็คืออันนี้เพิ่งจะได้เจอเมื่อ2วันนี้เองนะครับก็คือพลโทรวมศักดิ์มอบให้เด็กคนนึงพระพันปีนะทรงอุปถัมภ์เด็กคนนี้เด็กคนนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานอยู่ในมูลที่สารกลางชื่อบุญสูงคำแย้นะครับอันนี้ครั้งที่7พวกครั้งที่8เนี่ยพระพันปีที่ผู้เยแสดศรีสวัสดิ์เพื่อไปดูการทำฝ้ายทำเสื้อผ้าทำเสด็จพระราชดำเนินไปการส่วนพระองค์นะครับครั้งที่นครินเป็นการเสด็จส่วนพระองค์เหมือนกันยังไม่มีหมายกำหนดการมาล่วงหน้ามาตรวจมาเที่ยวมาชมที่ช่องเขาขาดนะครับส่วนครั้งสุดท้ายที่ผมรวบรวมได้ก็คือเสด็จที่

ชะแลอีกเหมือนกันนะครับที่ทองผาภูมิท่านเสด็จมาเนี่ยก็มาทรงมาเยี่ยมเยียนมาติดตามผลการที่พระองค์ท่านเคยเสด็จมาและให้คำแนะนำไว้ชาวบ้านได้สานต่ออะไรบ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรารวบรวมได้แค่นี้นะครับว่าพระองค์ท่านเสด็จมาของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยค่อนข้างมากผมกว้างมากหลายๆจังหวัดซะด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นยังรอสิบพระองค์ท่านยังเป็นพระบรมกษัตริย์ราชอยู่นะครับช่วงนั้นก็จะมากระพร้อมกับพระพันปีเนี่ยบ่อยมากนะครับครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่พวกเราเนี่ยล้ำลึกถึงอยู่เสมอว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่โชคดีมากที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านเสด็จมาหลายครั้งหลายหนนับเป็นความปลื้มปิติของเราชาวจังหวัดกาญจนบุรี

0: และทั้งหมดคือพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่ประสบกันนิกรชาวไทยทั่วทุกพื้นที่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะฝากคุณผู้ชม
1: รักความเมตตาความศรัทธาลงไปในความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: มืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะ
2: โบสถ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเมื่อก่อนครับมันจะเป็นกราบไหว้ครับหรืออย่างมีงานสงฆ์หรือว่างานศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับพระต่างๆเขาก็จะมาทำพิธีกันที่นี่ครับ
3: ชลบุรีมีทั้งวัดเก่าแก่ศาลเจ้าและสถานที่ที่เต็มไปด้วยตำนานอันน่าค้นหาซึ่งผสมผสานความงดงามของวัฒนธรรมเข้ากับเสน่ห์ของการท่องเที่ยวได้อย่างลงตัวเส้นทางสายมูเช็คอินสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมเรียนรู้เรื่องราวความเชื่อและวิธีสักการะอย่างถูกต้อง
1: ตั้งตีค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในโบสถ์กันแล้วจะสังเกตได้ว่าคุณผู้ชมคะก่อนอื่นจะสังเกตเห็นค่ะว่าโบสถ์เนี่ยภาพวาดเนี่ยจะเป็นลายเส้นตั้งแต่สมัยก่อน
2: ต
1: ั้
2: งอยุธยาตอนปลายเลยครับพี่แล้วพอทีนี้นะครับอย่างที่พี่เห็นครับมันจะมีทั้งความเก่าความอะไรต่างๆมันจะมีฝ้าครับซึ่งกรมศิลปากรครับได้เข้ามาช่วยในการแปะทองคำเปลวต่างๆ

0: างที่พี่เห็นครับว่าบางจุดมันจะสว่างกว่าจุดอื่นต่างๆนะครับแต่ว่าบางจุดก็คือบางจุดเขาก็ยังจะคงความอนุรักษ์ความเป็นอยุธยาตอนปลายไว้อยู่ครับไม่อยากให้สูญหายไปครับพี่
1: ค่ะทีนี้ค่ะด้านหน้าพี่แพทเนี่ยก็คือบทสวดเยอะแยะมากมายเลยส่วนใหญ่ที่เขามากราบไหว้ค่ะเขาจะขออะไรกันเป็นหลักคะ
0: ส่วนใหญ่นะครับพี่อย่างที่พี่เห็นนะครับมันจะเป็นบทสวดสีหน้าครับก็จะมีเรื่องเงินเรื่องการขอเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรต่างๆครับพี
1: ่ค่ะ
0: ครับพี
1: ่ก็คือมาถึงที่วัดก็คือพอมาถึงตรงนี้เนาะด้านหน้าเนี่ยจะมีเครื่องบูชา
0: ใช่ฮะ
1: ก็คือเราสามารถ
0: จะเป็นพวกดอกไม
1: ้ค่ะ
0: ขวดน้ำเอาไว้กรวดนะครับพี
1: ่
0: แล้วก็จะเป็นขันห้าครับพี่ขันห้านะครับไว้ใช้สำหรับการขอขมาหรือขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ต่างๆครับพี
1: ่อ๋อแต่ก็คือถ้าเรามาขอพรก็คือเรานำแค่เป็นดอกไม้
0: ดอกไม้มาอย่างเดียวก็ได้ครับพี่หรือว่าจะมาไหว้
1: ก็คือเข้ามาก็นำมาตรงนี้ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้ด้านหน้านี้ค่ะจะเห็นได้ว่าเป็น
0: พระปางใช่ตั้งแต่อย่างที่พี่เห็นนะครับองค์จริงๆองค์ที่เก่าที่สุดนะครับพี่จะเป็นองค์ตรงกลางครับขนาดกลางครับจะเป็นตั้งแต่อยุธยาตอนปลายครับพี่จะไม่ใช่องค์ที่เห็นเราเป็นองค์ใหญ่นะครับพี
1: ่
0: จริงๆแล้วองค์ตรงกลางนะครับจริงๆแล้วถ้าพี่เข้าไปดูใกล้ๆครับฐานนะครับจะเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อปี2500ครับซึ่งฐานเก่าเรายังเอาไว้อยู่ข้างหลังอยู่องค์ใหญ่นะครับพี่จะสามารถเข้าไปดูได้เลยครับ
2: จังหวัดชลบุรีไม่ได้มีเพียงทะเลสวยและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเท่านั้นนะคะและยังเป็นแหล่งรวมเรื่องราวทางประวัติ
1: ไว้ทั้งหมดนั่นเองก็คือสามารถเข้ามาเรียนรู้ประวัติได้นั่นเองค่ะ
3: ค่ะพี่หมูข้างหน้าของแพทตรงนี้คืออะไรคะ
4: อันนี้คืออัฐิอดีตเจ้าวาดวัดอ่างศิลาครับ
3: ค่ะ
4: อันนี้คือท่านเจ้าคุณศรีพระพิสุทธิธรรมาจารย์หลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลานะครับอันนี้ก็เป็นคู่สวดของท่านอันนี้คืออุปัชฌาย์ของท่านร้านที่ต่อมาก็เป็นหลวงพ่อพูนทรัพย์พระครูวิมลศิลาพรหลวงพ่อพูนทรัพย์คือเจ้าอาวาสวัดอ่างศิลาเหมือนกันองค์ที่2แล้วก็พระใบดีกาดำรงก็คืออดีตเจ้าวาดองค์ที่3
1: ครับก็คือเป็น
4: โดยใช้อุปัชฌาย์คือท่านเจ้าคุณ
1: ครับอ๋อค่ะนอกเหนือจากเป็นอัฐิแล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะยังมีการเก็บรวบรวมอะไรบ้างคะพอเท่าที่มองค่ะพี่หมูมีเยอะมากเลยบางสิ่งแพทไม่รู้จักด้วยซ้ำเดี๋ยวให้พี่หมูค่อยๆอธิบายไปดีกว่าค่ะว่าอย่างซ้ายมือตรงนี้เลยอัน
4: นี้ก็คือเป็นคกบทยาที่สมัยก่อนที่ท่านดำรงชีวิตอยู่ท่านเป็นหอที่สมัยก่อนท่าน
1: คือท่าน
5: โบสถ์มหาอุดสร้างตามตำนานพระเจ้าตากสินเคยปลุกเสกสัตวุฒิที่นี่แล้วไปลบที่อยุธยาในตัวโบสถ์มหาอุดมีพระพุทธรูปทั้งหมด2องค์องค์เล็กคือพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายเลยส่วนองค์โตหน่อยองค์ใหญ่หน่อยเป็นสร้างในสมัย2500สร้างโดยจอมพลผินชุนทวันโบสถ์จริงๆโบสถ์อันนี้เพิ่งจะเปิดได้ 2-3 ปีเองแต่ก่อนปิดไม่ได้ให้คนเข้าไปไหว้ก็คือมันเป็นโบราณสถานคือถอนโบสถ์ออกแล้วไปใช้เป็นโบสถ์อีกโบสถ์นึงวัดนี้แต่ก่อนมันเป็น2วัดเพราะฉะนั้น2วัดมันต้องมีแค่ได้แค่โบสถ์เดียวก็เลยถอนโบสถ์นี้กลายเป็นวิหารแล้วเพิ่งจะมาบูรณะแล้วก็เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าไปสักการะนอกจากจะมีโบสถ์มหาอุดแล้ววัดอ่างศิลายังมีรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วก็มีโบสถ์อีกโบสถ์นึงสร้างในสมัยรัชกาลที่3สร้างตามแบบวัดราชโอรสมีวิหารท่านเจ้าคุณศรีมีพระราหูมีพิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าคุณศรีที่ให้คนเข้ามาชม
2: นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวริมทะเลแล้วยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนและผู้ประกอบการอาชีพทางทะเลนั่นก็คือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือที่ประชาชนเรียกด้วยความเคารพว่าเสด็จเตี่ย
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกสถานที่นึงแล้วค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่ชาวจังหวัดชลบุรีหรือว่านักท่องเที่ยวมากราบไหว้กันนะคะก็คือพระอนุสาวรีย์เสด็จเตี่ยนั่นเองเดี๋ยวจะต้องรบกวนผอ.ทีค่ะเล่าประวัติความเป็นไปเป็นมาของในการจัดตั้งสักนิดนึงค่ะ
6: โอเคครับก็บนนี้เราจะเรียกกันว่าเขาทัพพญานะครับเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุเชื่อมโยงและสถานีวิทยุกระจายเสียงจากฐานเรือ5พัทยานะครับ
1: ค่ะ
6: ออกอากาศด้วยความถี่ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็บนนี้จะมีพระอนุสาวรีย์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าภากรกิตติวงศ
1: ์
6: กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยนะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2538ครับ
1: ค่ะก็คือเป็นการจัดตั้ง

0: มาเพื่อให้ส่วนตอนแรกเลยค่ะที่จะตั้งขึ้นมาให้ใครกราบไหว้ค่ะ
1: คือประชาชนในพื้นที่นี้อยากมีพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านเป็นที่สักการะแล้วก็เรือประมงที่ออกทะเลจะได้มีพระรูปของท่านนะครับสักการะก็กองทัพเรือจึงมีดำริแล้วก็จัดสร้างพระองค์ท่านขึ้นมาครับ
0: อย่างที่เห็นเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือรูปปั้นเนี่ยท่านจะหันหน้าออกไปทางทะเลนั่นเอง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็คือในการที่เรามากราบไหว้ส่วนใหญ่เขาจะขอในเรื่องอะไรกันคะพ่อ
1: ก็ทุกคนที่มีความเดือดร้อนนะครับก็มีความศรัทธาในตัวพระองค์ท่านอย่างมากนะครับก็จะขอทุกเรื่องที่เดือดร้อนนะครับแต่มีข้อแม้อยู่ขอได้1อย่างต่อ1ครั้ง
0: อ๋อ1อย่างต่อ1ครั้ง
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเรียกได้ว่าคำขอนั้นจะเป็นจริงศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง
1: ใช่ครับสิ่งที่ต้องนำมาคือความเชื่อและสันมีอยู่7ห้องนะครับสามารถจะ walk in เข้ามาหรือว่าโทรมาจองได้นะครับเปิดทันร้านนะครับเราจะมองเห็นนะครับพระเรือแหลมบริหายพัทยาใต้พัทยากลางพัทยาเหนือรวมไปถึงแหลมฉบังทางด้านนู้นครับ
0: ทีนี้ค่ะผอ.ช่วงเวลาที่แนะนำให้มาเลยเวลาไหนคะที่มันจะแบบสวยที่สุด
1: เวลาสวยที่สุดน่าจะเป็นตอนเย็นนะครับพระอาทิตย์ตกครับ
0: ผอ.คะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เขาจะขึ้นมาที่นี่ค่ะมีกฎข้อบังคับยังไงบ้างไหมคะ
1: ก็เป็นกฎระเบียบของทางราชการแล้วนะคือหนึ่งเรื่องการแต่งกายจะต้องไม่โป๊ะเบยเกินไปนะครับอย่างชุดว่ายน้ำอะไรทูพีซอะไรเงี้ยเราไม่อนุญาตแต่ก็เราจะมีผ้าให้สำหรับนั่นนะครับก็ข้อห้ามอื่นๆก็คือบนลานพระอนุสาวรีย์นี่เราก็เพื่อเป็นการให้เกียรติกับพระองค์ท่านห้ามนำอาหารเครื่องดื่มหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามสูบบุหรี่ห้ามบิงโดนบนนี้นะครับครับ
0: ก็คือเปิดทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีวันหยุดก็คือตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งก็สามารถมาสักการะได้เลยค่ะให้ผอ.ฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าสถานที่แห่งนี้ค่ะ
1: ครับก็เชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับขึ้นมาสักการะพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรเขตติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยนะครับณยอดเขาทัพพยาแห่งนี้นะครับขึ้นมาชมวิวนะครับเป็นวิวที่สวยที่สุดในเมืองพัทยานะครับวิว360องศานะครับนะครับมาได้ทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่เวลา 7:30 นปิดในเวลา 20:00 นนะครับตรงทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผอ.มากๆเลยค่ะที่แพทมาให้พาแพทมาที่นี่นะคะได้รับความรู้ไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ดีมากครับคุณแพทครับครับครับ
2: อีกหนึ่งสถานที่แห่งความศรัทธาที่โดดเด่นของจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือมหากาลีอวตารจากวานชนนีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความเสื่อมใสในองค์พระแม่มหากาลีเทพผู้ทรงพลังแห่งการปกป้องคุ้มครองและขจัดอุปสรรคตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะพี่น้อยคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแพทก็อยู่กับพี่น้อยแล้วค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของชาวจังหวัดชลบุรีค่ะก่อนอื่นค่ะพี่น้อยอยากให้ช่วยเล่าสักนิดนึงค่ะว่าประวัติความเป็นมาที่เราก่อตั้งที่เนี่ยค่ะเป็นอย่างไรคะ
1: ก็จริงๆแล้วประวัติความเป็นมาของที่เนี่ยเกิดจากองค์พระแม่ท่านนะคะได้เราได้เจอท่านเมื่อช่วงอายุตอน45เราได้เจอท่านตั้งแต่ครั้งแรกแล้วตั้งแต่นั้นมาก็คือท่านก็จะมาบอกข่าวเราตลอดนะคะว่าให้ทำแบบนี้ให้ทำแบบนี้เราก็แปลกๆกันตอนแรกว่ามันคืออะไรวันหนึ่งเราก็กระจ่างจากการสมาธิจากการสวดมนต์จากการแนะนำของผู้รู้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยปฏิบัติแล้วก็ทำตามที่ท่านบอกมาตลอดแล้วเมื่อก่อนจะอยู่อีกที่นึงตรงพระยาใต้แต่ตอนนี้เราได้มาสร้างเทวาลัยตรงนี้เองแล้วเพื่อให้คนได้สักการะด้วยความรักความศรัทธาในองค์พระแม่นะคะด้วยตัวพี่เองเนี่ยแรกๆก็ไม่เชื่อนะคะแรกๆก็มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอเราอยู่ๆเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีสัมผัสพิเศษจากการนั่งปฏิบัติและสวดมนต์ภาวนาตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นเชื่อแล้วก็ศรัทธาองค์พระแม่มากๆจากการที่ร้องขอหลายๆอย่างแล้วเราสำเร็จค่ะแล้วก็ทุกอย่างเกิดจากความสำเร็จด้วยแล้วก็ศรัทธาแรงแล้วก็ปฏิบัติด้วย

0: ค่ะ
1: ค
0: ู่กันไปค่ะ
2: สถานที่แห่งนี้นะคะสิ่งแรกที่สะดุดตาเลยนั่นก็คือองค์พระแม่มหากาลีอันสง่างามโดดเด่นด้วยรายละเอียดทางศิลปกรรมที่งดงามและเปี่ยมด้วยความหมายสะท้อนถึงพลังแห่งความกล้าหาญ

0: ริ่มจากไหว
1: ้ใช่ค่ะ
0: พระกันก่อน
1: แต่จะเป็นด้านนอกเป็นปางนาคปกค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นที่ศูนย์รวมตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมของพระสัมมาแล้วก็พระแก้วมรกต
0: ค่ะ
1: นะคะพระแม่ท่าน บอกว่าจะต้องไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมาไหว้ตรงนี้ก่อนจุดแรกค่ะจุดแรกก็สวดมนต์นะคะสวดตามบทนี้แล้วก็สวดอรหังสัมมาแล้วก็สวดตามบทนี้ไปแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปจุดที่สองต่อเลยค่ะแล้วก็ขอพรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน
0: ขอพรณจุดนี้ก่อนได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปในจุดต่อไปกันเองค่ะจุดต่อไป

0: จุดต่อไปนี้จะเป็นกราบไหว้อะไรกันพี่น้ององ
1: ค์พระพิฆเนศ
0: องค์พระพิฆเนศอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเรียกว่าศาสนาฮินดูใช่ไหมพี่น้อย
1: ศาสนาฮินดูโดยแท้เลยค่ะพระพิฆเนศคนนับถือทั่วโลกนะคะแล้วก็ท่านคือความสำเร็จท่านคือความร่ำรวยท่านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระแม่รักมากที่สุดท่านคือองค์ปฐมที่จะต้องไหว้ท่านก่อนเพื่อขอพรเพื่อเปิดโชคเปิดทรัพย
0: ์ค่ะส่วนใหญ่ค่ะ
1: แล้วก็ท่านเป็นองค์ที่สองที่จะต้องไหว้ไหว้องค์พระพิฆเนศก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ไหว้พระพิฆเนศเนี่ยเน้นขอในเรื่องอะไรคะพี่น้อย
1: ความสำเร็จ
0: ความสำเร็จหน้าที่การงาน
1: หน้าที่การงาน
0: ค่ะอย่างเช่นแพทสายสื่อสายบันเทิงจะเห็นว่าคนที่ทำงานสายบันเทิงเขาจะบูชาพระพิฆเนศกันนั่นเอง
1: ท่านคือปางที่มีทุกอย่างอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นไล่ลำหรือว่าจะเป็นทั้งท่านก็มีทั้งร้อยแปดพระนามเช่นเดียวกัน
0: อย่างที่เห็นตรงนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เยอะแยะเลย

0: ขอพรพระแม่กาลีค่ะพระแม่กาลี108พระนาม
1: อันนี้พิเศษจากที่อื่นยังไงคะ
0: คือพระแม่เป็นองค์ศักดิ์ติที่มีพลังอันแก่กล้านะคะแล้วก็พระแม่จะเป็นในเรื่องสายอำนาจบารมีมีทุกอย่างในสายนี้เลยทุกอย่างจะรวมมวลอยู่ที่นี่หมดไม่ว่าจะเป็นความรักความศรัทธามีทั้งสวยงามดุดันแข็งแกร่ง
1: ค
0: ือท่านบอกว่า108พระนามทั้งทุกพระองค์เนี่ยค่ะก็คือความทุกอย่างมวลทุกอย่างรวมไว้ที่นี่หมดเพื่อให้ผู้หญิงพระแม่จะเป็นคนที่รักผู้หญิงมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าด้วยท่านเป็นเพศแม่นะคะท่านก็จะเป็นในลักษณะว่าต้องเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งเป็นคนที่แข็งแกร่งใครที่อ่อนแอก็ตามมาไหว้ตรงนี้แล้วจะมีพลังบางอย่างทำให้แบบมีความแข็งแกร่งและไม่อ่อนแอเพราะมนุษย์เราบางทีก็เจอเรื่องราวมากมายนะคะท่านจะเป็นมวลทั้งหมดเนี่ยพระแม่ทั้งหมดมี108พระนาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ทุกพระองค์ก็จะมีความแข็งแกร่งทุกพระองค์แต่บางพระองค์ก็มีความอ่อนหวานสวยงาม
1: แต่ละพระองค์จะต่างกันไปใช่ไหมคะพี่น้อย
0: ใช่ค่ะ108พระนามจะมีความต่างกันไป
1: ค่ะทีนี้ในการกราบไหว้พระแม่กาลีส่วนใหญ่เน้นในเรื่องอะไรคะ
0: หน้าที่การงาน
1: ค่ะ
0: ธุรกิจพลังอํานาจบารมีแล้วก็ขอพลังทํางานในทุกๆวัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทรัพย์พระแม่มีทุกอย่างค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างที่เห็นตรงหน้าแพทตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีบทสวด108พระนามนี่อยู่ตรงหน้านี้เรียงไปเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากเรากราบไหว้กันตรงนี้อันนี้หมดหรือยังคะ
0: ยังค่ะยังมีพระแม่รัศมีด้วย
1: พระแม่รัศมี
0: ไปขอทรัพย์กันค่ะ
1: ได้
0: พระแม่รัศมีจะเป็นเรื่องทรัพย์เลย
1: ค่ะเข้ามาที่นี่นะคะจะสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุณผู้ชม
0: พลังงานด้วยค่ะคือพระแม่รัศมีเนี่ยจะเป็นเทพแห่งทรัพย์เทพแห่งการเงิน
1: ค่ะ
0: เป็นเทพแห่งความสวยงามท่านคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในบรรดามหาเทพทุกๆพระองค์
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านคือผู้หญิงที่มีทรัพย์ที่สุดท่านจะเก็บทรัพย์ของในสายเทพไว้ทั้งหมดแล้วก็ท่านจะเป็นผู้ที่จิตใจดีอ่อนโยนอ่อนหวานเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใจดีที่สุดค่ะพระแม่รัศมีคือเทพคือคนรู้จักทั่วโลกแล้วก็ขอทรัพย์ทั่วโลกแล้วก็คนมากก็จะสำเร็จแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ใครก็ตามที่จะทำศัลยกรรมความสวยความงามก็มาขอพระแม่รัศมีได้เลยค่ะท่านก็จะทำให้สวยยิ่งขึ้น
1: อ๋อเดี๋ยวต้องขออันนี้เน้นแล้วค่ะพี่น้อยแต่ว่าที่แพทย์เคยเห็นมานะคะพระแม่รัศมีเนี่ยจะให้ในเรื่องความรักด้วย
0: ความรักค่ะ
1: จะมีคนไปขอแฟนขอคู่ครองจากท่านเช่นกัน
2: และนี่จึงไม่ใช่เพียงการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการเปิดประสบการณ์เรียนรู้มิติแห่งศิลปะวัฒนธรรมและศรัทธาที่ช่วยเติมเต็มทั้งกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้มาเยือน
1: ค่ะพี่น้อยค่ะทีนี้อยากทราบค่ะเวลาทำการที่นี่เปิดทุกวันไหมคะ
0: ทุกวันค่ะ
1: ค่ะ
0: คือที่นี่เปิดตั้งแต่9โมงจนถึง1ทุ่มนะคะและหลังจากนี้ไปถ้าเรามีเรากำลังทำคาเฟ่อยู่ต่อไปอาจจะปิด2ทุ่ม
1: ค่ะ
0: เพราะคนชอบมากลางคืนคนวัฒนยาเราจะชอบมากลางคืนนะคะก็มาไหว้มากราบกันเพราะว่าร่มเย็นแล้วบางกลางวันก็อาจจะมีร้อนบ้างนะคะแล้วก็เราก็จะมีงานกันทุกเดือนนะคะทุกเดือนเนี่ยเราจะจัดงานถวายท่านนะคะทุกเดือนจะมีแต่ละเดือนจะไม่ซ้ำวันค่ะก็แล้วแต่เลิกแต่ใช้ของแต่ละเดือนนะคะว่าถ้าตรงวันอะไรก็ขอฝากสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทวาลัยของมหากาลีอวตารจักรวาลชนนีไว้กับทุกท่านด้วยนะคะก็อยู่บนเขาพระตำหนักเกษตรศิลป์นะคะซอยตรงนี้จะเป็นตรงโรงพักมีป้อมตำรวจตรงนี้นะคะแล้วก็ขับรถยาวลงมาตรงนี้จะเป็นถนนราชวรุณนะคะก็เข้ามาได้เลยบนเขาพระตำหนักเกษตรศิลป์นะคะข้างๆซอย1เนี่ยค่ะอยากมาไหว้องค์พระแม่ก็มาได้เลยนะคะตามเส้นทางนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ถ้าสนใจนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้อยค่ะที่พาแพทมารู้จักแต่ละองค์เนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีค่ะยินดีค่ะ
2: นอกจากจะเป็นสถานที่แห่งศรัทธาแล้วมหากาลีอวตารจักรวาลชนนียังเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนความหลากหลายของความเชื่อในจังหวัดชลบุรีเปิดโอกาสศิลปกรรมและเรื่องราวที่ผสมผสานอยู่ในสังคมไทยอย่างกลมกลืนที่เปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาและวันนี้นะคะรายการเมืองไทยดีๆได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: ยินดีด้วย
4: huh?
3: คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
5: กดเลยกดสิกดกด
6: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
7: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
8: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
6: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
7: ไม่แชร์ข่าวปลอม
9: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาชมอีกหนึ่งศิลปะที่สวยงามเกี่ยวกับเรื่องของผ้านะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หอศิลป์บ้านปุน้ำร้อนค่ะซึ่งอยู่กันที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเรียกว่ามาถึงที่นี่แล้วก็ทึ่งกับความสวยงามและที่สำคัญที่นี่เขามีเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องของผ้าที่ยาวนานมากเลยนะคะจะน่าสนใจอย่างไรวันนี้เรามีอีกหนึ่งผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่สืบทอดในเรื่องของการทอผ้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะคุณเบียร์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเบียร์แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายพีรพงษ์ยาสุวรรณครับชื่อเล่นเซอร์เบียครับ
0: ค่ะโอ้โหวันนี้มาถึงเนาะโซนด่านช้างปกติก็เคยมาแต่เพิ่งจะมาเคยเห็นว่าที่นี่ที่หอศิลป์ตรงนี้นี่คือมีรวมผ้าไว้เยอะมากแล้วก็คุณเบียร์เป็นหนึ่งในผู้ที่ทอด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทอมานานยังคะตรงนี
1: ้เริ่มทอมา2ปีครับ
0: 2ปีค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นหอวัฒนธรรมใช่ไหมคือเขาสร้างมาได้ยังไงบ้างคะ
1: คือเติมทีกลุ่มทอผ้าเนี่ยเกิดขึ้นมา11ปีแล้วครับแต่ว่าทอกันอยู่ในสาราในวัดครับตอนนี้มีชาวบ้านเราเนี่ยทำงานเป็นเหมือนเลขาของทูตลาวไทยครับเขาก็เลยแนะนำมาครับพอแนะนำมาตอนนี้ก็มาพูดคุยกับทางพระอาจารย์ที่เริ่มการทอผ้าขึ้นมาใหม่ครับเขาก็เลยทางสปป.ลาวเนี่ยเขาก็เลยหาผ้าป่าครับมาจัดสร้างอาคารหอวัฒนธรรมให้ครับเพื่อให้เก็บไว้โชว์ลายผ้า
0: ก็คือมาจากการทอดผ้าป่าของสปป.ลาวเหรอคะร่วมกับคนแถวระแวกบ้านเราด้วยไหม
1: ใช่ครับ
0: พอจะทราบยอดไหมคะว่าตอนนั้นประมาณเท่าไหร
1: ่ถ้าตัวอาคารเองเนี่ยประมาณ18ล้านครับตัวใช่ครับจะเป็นไม้สักทั้งหลังเลยครับ
0: โอ้โหคือมองจากด้านนอกคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพจะเห็นว่าคือแบบสวยงามมากนะคะแล้วก็พอเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะมีการแยกออกเป็นห้องต่างๆด้วยอย่างห้องที่เรากำลังถ่ายทำอยู่นี่ก็เป็นโซนกลางใช่ไหมคะเป็นลักษณะเกี่ยวกับศิลปะอะไรคะสำหรับอาคารตรงนี้ค่ะ
1: ในห้องนี้นะครับ
0: ก็คือว่าเป็นการรวมผ้าจกเหรอคะสักเยอะไหมคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี
1: ้เยอะมากครับตอนนี้แต่ว่าทุกปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนปนกันไปหมดแล้วครับใช่ครับ
0: ผ้าสิ้นตีนจกตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องแต่งกายหลักของเราเลย
1: ใช่ครับ
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อาคารนี้สร้างมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
1: 2ปีครับ
0: 2ปีแต่เห็นว่าถ้าเข้ามาด้านในตัวอาคารก็จะเห็นว่ามีการรวบรวมไว้ค่อนข้างเยอะมากอาคารนี้จะแสดงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เบียร
1: ์เกี่ยวก็มีผ้าของแต่ละกลุ่มครับแล้วก็มีพวกของใช้ครับของใช้ที่ใช้ในยุค80 90ปีครับของคุณย่าคุณยายอย่างเงี้ยครับ
0: มาจากแต่ละบ้าน
1: ใช่ครับ
0: ได้รับการบริจาคมา
1: ใช่ครับมีทั้งบริจาคมา
0: ถ้าสูงสุดในนี้นี่ประมาณสักกี่ปีได
1: ้90ครับ90ถึง100ครับใช่ครับ
0: 90ถึง100ปีแล้วก็จะเห็นว่ามีเป็นลักษณะของการโชว์ที่เป็นลายผ้าลายหมอนต่างๆคือผ้าสิ้นตีนจกเนี่ยคือมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้านุ่งอย่างเดียวใช่ไหมอธิบายนิดหนึ่งคือความจริงเวลาเรามองมันผ้าสิ้นเราจะนึกถึงผ้านุ่ง
1: ใช่ครับผ้าสิ้น
0: มันเป็นอะไรยังไงบ้าง
1: ผ้าสิ้นก็คือเป็นผ้าถุงเนี่ยผ้านุ่งครับใช่ครับแต่ก็จะมีผ้าอย่างอื่นนะครับนั่นจะเป็นผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าม่านอย่างเงี้ยครับเขาก็ใช้วิธีการทอแต่ก็ลายที่แตกต่างออกไปครับใช่ครับอย่างผ้าพวกประปูที่นอนส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้ฝ้ายสีขาวเป็นใหญ่ครับแล้วก็จกลายเพิ่มนิดหน่อยครับ
0: ค่ะในแต่ละจุดที่จะแสดงตรงนี้ค่ะลวดลายเนี่ยเขาจะเหมือนกันในแต่ละพื้นถิ่นหรือว่ามีความแตกต่างกัน
1: มันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับใช้วิธีจกเนี่ยเหมือนกันครับแต่แค่ลวดลายเล็กๆน้อยๆครับ
0: แสดงว่าคนที่เขาดูเป็น
1: ครับ
0: เขาถึงจะรู้ใช่ไหมว่าผ้าชนิดนี้มาจากโซนไหน
1: ใช่ครับ
0: ก็คือตรงนี้คือจะเป็นการรวบรวมไว้ในโซนของภาคกลางทั้งหมดเลยให้เราได้ชมว่ามี

0: ลักษณะแบบไหนบ้างนะคะทีนี้เรามาดูผ้าบนโต๊ะอันนี้ดีกว่าอันนี้ผืนนี้ประมาณสักกี่ปีได้คะเนี่ยเป็นผ้าใหม่ผ้าเก่า
1: ผ้าใหม่ครับ
0: ผ้าใหม่พี่มีอธิบายนิดนึงค่ะว่าลักษณะของลายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
1: ลักษณะของลายอันนี้ก็เรียกผ้าสิ้นตีนโซครับเรียกถ้าเราเรียกกันก็เรียกผ้าพอครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยเราทอแบบทีเดียวทั้งหมดครับเขาจะเรียกประเภทนี้ว่าผ้าพอครับส่วนตีนก็เรียกผ้าสิ้นตีนโซครับเขาถึงตีนใช้โจกเอาช่วงข้างล่างนะครับเขาจะเรียกว่าตีนคร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือจะเป็นการจกเอาจกลาย
1: ใช่ครับ
0: ลายนี่มีเฉพาะไหมคะอย่างแบบลายอันนี้คือลายตรงหมายความว่ายังไงหรือยังไง
1: ใช่ครับถ้าอย่างลายนี้ครับก็เรียกดอกแก้วครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าแบบนี้เรียกกาบครับเนี่ยครับกาบผ้าถ้าลักษณะแบบนี้เรียกขอครับ
0: ค่ะ
1: ทุกวันนะครับมันมีการวิธีการเก็บลายครับเขาก็เลยแบบนิยมแบบทอลายเดียวทั้งเครือไปเลยเส้นยืนนะครับมาถึงทอลายหนึ่งก็ได้หลายตัว
0: ก็คือจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นลายเดียวไปมันก็จะได้หลายผืนไปเลยทีเดียวนะคะแต่มันมีไหมที่แบบว่าลายที่ควรจะอยู่ที่ควรจะต้องมี
1: ครับบ้านเรา
0: เป็นลายอะไรอะคะ
1: บ้านเราจะเป็นพวกแมงกะบี้พวกผีเสื้ออย่างเงี้ยครับ
0: มีไหมคะผืนนี้
1: ผืนนี้ไม่มี
0: แมงกะบี้นะคะเดี๋ยวไปดูเนาะว่าแมงกะบี้ลายเป็นแบบไหนนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการจกแบบนี้นานไหมคะกว่าจะเสร็จแต่ละผืนแต่ละลวดลาย
1: จริงๆด้านบนเนี่ยใช้เวลาประมาณ15วันครึ่งเดือนได้ครับ
0: ครึ่งเดือนครึ่งเดือนนี่คือ
1: ใช้ช่วงบน
0: กี่เมตรคะ
1: ไม่ถึงเมตรนะครับ
0: ไม่ถึงเมตร
1: ใช่ครับ
0: ครึ่งเดือนครึ่งเดือนนี่คือทำทุกวันแบบคนที่ทำเป็นเลย
1: ใช่ครับถ้าด้านล่างเนี่ยถ้าคนแบบทำทุกวันประจำก็จะประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนครับ
0: ทำทุกวันนะ
1: ครับ
0: สองเดือน
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ แต่ถ้าทำไม่เป็นก็คือยาว
1: ครับเพราะด้านล่างเขาจะลวดลายเขาจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยครับ
0: ค่ะแล้วสีนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเราไหมว่าถ้าเป็นชุมชนเราคลั่งจะต้องเป็นแบบโทนสีแบบไหนยังไงบ้าง
1: ถ้าสีหลักของเราคลั่งก็จะมีสีกับด้านล่างมาต้องทอแยกกันครับเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเราคลั่งด้านบนเนี่ยจะต้องเป็น
0: สีที่เป็นสีเขียวนี่คือเราไม่จำเป็นถูกไหมว่าต้องเป็นสีเขียว
1: ถ้าด้านใช่ครับเพราะว่าผ้าผืนหนึ่งเนี่ยมันจะมีคติครับคติเหมือนลายสัตตบุรีพันธ์ครับเพราะผู้หญิงสมัยก่อนนะครับบวชไม่ได้เขาก็เหมือนทำเกี่ยวกับศาสนามานุ่งห่มครับ
0: ด้านตรงนี้ก็คือจะเขาเรียกว่าระยะเวลาก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่ามันต้องทอแยก
1: ใบดอกผักแว่นยายคุณยายสอนไว
0: ้อันนี้เป็นลายของวัฒนธรรมบ้านเราด้วยไหมคะหรือว่าไงบ้าง
1: มันขึ้นอยู่กับผู้ปักนะครับผมที่ผมว่าใช่ครับส่วนใหญ่เขาผมก็จะเห็นลายนี้อยู่แล้วครับใช่ครับ
0: ด้วยสีสันแบบนี้ด้วยไหมสีสันจะเป็นแบบนี้หรือว่าอยู่ที่เรา
1: อยู่ที่เราครับ
0: อยู่ที่เราไปยุบขึ้น
1: ผมชอบเจียมๆผมก็ปักเจียมๆเอา
0: ก็แล้วแต่ลวดลายที่ประยุกขึ้นมา
1: ใช่
0: นะคะนอกจากตัวผ้าสิ้นตีนจกอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นผ้านุ่งเนาะก็ยังมีเป็นอย่างด้านข้างเราก็จะมีเป็นหมอนหมอนอิงอย่างนี้เขาก็จะมีลวดลายหรือลักษณะยังไงบ้างคะ
1: หมอนจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทอลายแตกต่างกันกับพวกผ้าสิ้นครับลายจะคนละระดับกันถ้าเป็นพวกหมอนเนี่ยจะเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกดาวนะครับใช่ดาวพวกขอแต่ก็จะแตกต่างออกจากผ้าสิ้นครับถึงจะเป็นลายเดียวกันแต่ก็เห็นความแตกต่างอยู่เล็กน้อยนะคร
0: ับ แต่ว่าเป็นลักษณะของผ้าจกเหมือนก
1: ัน ใช่ครับจกเหมือนกันครับ
0: ผ้าจกเหมือนกันก็คือเอกลักษณ์ใหญ่ๆเลยคือจะเรื่องของการเป็นลายของผ้าจกแต่ว่าลวดลายก็จะแตกต่างกันออกไปอีกทีนึงแต่ละโซนด้วย
1: ใช่ครับ
0: เนาะแล้วอย่างด้านหลังค่ะคุณเบียร์ค่ะอันนั้นที่ตู้โชว์เขาเรียกเป็น
1: อันนี้ก็ปลอกหมอนครับ
0: ปลอกหมอนเหมือนกัน
1: ก็จะทอไว้ก่อนแล้วค่อยมาเย็บเข้ารูปทีหลัง
0: แต่ก็จะมีลวดลายสีสันที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ถ้าบ้านเราเลยอ่ะถ้าเป็นพื้นน้ำร้อนถ้าเวลาไปเจอที่ไหนอ่ะลายที่ชัดเลยรู้ว่าเป็นบ้านเราต้องเป็นลายอะไร
1: เป็นลายขอกอดอกกับผีเสื้อนั่นแหละครับใช่ครับเพราะมันเป็นลายใหญ่ของหมู่บ้านเรา
0: อันนี้เราไม่มีผีเสื้อเนาะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นลายลวดลายขึ้นมาใหม่ครับ

0: ใช้เหมือนทําให้เป็นลายทั้ง2ด้านครับพลิกใส่ก็ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ขอดูได้มั้ยคะ
0: ได้ครับ
1: พลิกใส่ก็ได้หมายถึงว่าด้านในด้วย
0: ด้านในก็ใส่ได้อย่าง
1: เงี้ยครับขอดูได้มั้ย
0: ได
1: ้อันนี้คือลายด้านนอกที่เราคุยกันเมื่อสักครู
0: ่
1: อ
0: ๋
1: อนี่ก็คือ
0: นี่ก็เป็นลายเหม
1: ือ
0: นก
1: ันอุ๊ยเก่งมากเลยคือถ้าเป็นปกติแล้วถ้ากลับมามันก็จะไม่สามารถที่จะใส่ได้แต่คือถ้าเรากลับลายมาก็คือยังคงสวยงามเลยคุณผู้ชมนี่คือเอกลักษณ์ของความแบบเป็นงานฝีมือจริงๆนะคะคือสวยมากแล้วคือเนียนแบบเนียนมากอ่ะ
0: ตอนนี้ก็มีอยู่คนเดียวที่ทอได
1: ้คือคุณเบียร์
0: ไม่ใช่เพื่อนครับเพื่อน
1: รุ่นเดียวกันเหรอคะ
0: รุ่นเดียวกันคร
1: ับ โอ้โหเก่งมากในส่วนของการทอผ้าอย่างที่ด้านล่างตัวค้างก็จะเห็นเป็นเครียกี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ในการทออันนี้ก็คือมาจากประเทศลาวด้วยไหมคะหรือว่าจากบ้านเรา
0: ไม่ครับจากบ้านเราทำกันครับ
1: ตอนนี้มีกี่ท่านคะที่ยังคงทอผ้าอยู
0: ่ในกลุ่ม8ท่าน
1: แล้วเรามีการต่อยอดสอนให้คนอื่นยังไงบ้างด้วยไหมคะ
0: มีแต่สอนอย่างพวกผมเนี่ยเข้ามาใหม่เขาก็จะวันพยายามสอนให้ทอ
1: ทอดไปถึงรุ่นต่อๆไป
0: ใช่ครับ
1: ด้วยนั่นเองนะคะสำหรับการทอที่คือเรารวมกลุ่มกันมาทอทุกวันหรือว่ายังไงบ้างหรือว่ากระจายไปตามบ้านนะคะ
0: มีทั้งทอที่กลุ่มครับแล้วก็มีทั้งในหมู่บ้านด้วยครับบางคนเขามาไม่สะดวกมาครับเขาก็จะเอาไปทอที่บ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อแต่ว่าลายนี่คือเรากำหนดกันเองหรือ
0: ใช่ครับ
1: เป็นลายของหมู่บ้านหรือลายแต่ละบ้าน
0: ลายของหมู่บ้านนะครับเจ้าอาวาสวัดพุทธน้ำร้อนนะครับพระครูวิสิตสวนของคุณเป็นคนออกแบบให้ทั้งหมดครับ
1: ท่านเป็นคนออกแบบลายผ้าด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วเวลาทอเนี่ยค่ะพอทอเสร็จแล้วอะเราเอาจำหน่ายที่ไหนอะคะ
0: ที่หอวัฒนธรรมนี่เลยครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือทอเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาจำหน่ายที่นี
0: ่
1: มีออนไลน์ด้วยไหมคะ
0: ไม่มีครับ
1: ยังไม่มีออนไลน์คือต้องมาชมที่นี่เองแสดงว่าผ้าแต่ละผืนเนี่ยจะต้องมีความพิเศษของแต่ละผืน
0: คร
1: ับ พอจะไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงการประเมินราคาผ้าในแต่ละผืนอยู่ที่หลักไหนยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเป็นผ้าสองหน้าแบบนี้นะครับเราก็จะอยู่ที่30,000ครับถ้าเรียกว่าไม่ได้
1: เพียงพอเนี้ยค่ะถ้าคุณผู้ชมที่มาซื้อสินค้าเนี้ยเขาสามารถได้ยังไงบ้างไหมคะ
0: ก็เข้ามาที่วัดพุทธน้ำร้อนได้เลยครับเข้ามาก็จะเห็นอาคารไม
1: ้ที่ประจำด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เข้ามากันได้แต่ว่ายังไม่หมดเพราะว่าหอวัฒนธรรมแห่งนี้ก็คือจะมีทั้งหมดของโซนผ้ากลาไว
0: ้
1: เป็นผ้าสิ้นตีนจกที่ให้ได้ชมแล้วก็จะคุณเบียร์
0: เป็นอีก2ห้องจะเป็นประเภทผ้าของมัดหมี่ต่อตีนจกครับจะอยู่ทางโซนอุทัยครับแล้วก็มีของเนินขามด้วยครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าผ้าของโซนอุทัยกับเนินขามจะมีลักษณะแบบไหนแตกต่างกันยังไงเผื่อไปเจอจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มาจากที่ไหนเดี๋ยวรบกวนคุณเบียร์พาไปชมหน่อยนะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่อีกห้องหนึ่งใช่ไหมคะคุณเบียร์อันนี้เป็นโซนไหนคะ
0: อันนี้จะมีโซนทางอู่ทองครับเสื้อยีทางอำเภออู่ทองครับเขาจะเป็นไทยทรงดำครับอันนี
1: ้เสื้ออะไรนะคะเสื้อฮี้
0: ใช่ครับ
1: มาจากอู่ทองสุพรรณบุรีนะคะเป็นเสื้อ
0: ไทยทรงดำ
1: ไทยทรงดำ
0: อันนี
1: ้กี่ปีคะเนี่ย
0: ประมาณ90ปีครับ
1: คุณผู้ชมดูลักษณะของความเก่าของลายนะคะก็จะเห็นมีความแบบว่าขาดด้วยเนาะก็คืออยู่จัดแสดงอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นผ้านุ่งใช่ไหมคะเป็นผ้าสิ้นเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็จาก
0: อู่ทองเหมือนกัน
1: อู่ทองเหมือนกันนะคะบ้านดอนเราจะเห็นนะคะก็จะมีคำอธิ

0: ครับ
1: ค่ะ
0: ลวดลายเขาก็จะมัดลายใหญ่ๆหน่อยครับมองไกลๆก็เห็น
1: ได้ชมนะคะก็คือลายจะเด่นชัดแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นเอกลักษณ์แล้วก็คือลายเขาก็จะขากันนี้ก็คือเป็นโซนของอุทัยธานีบ้านจากที่ไหนบ้างเอ่ย
0: อันนี้ก็ทางโซนอุทัยทางทับพวกทับหมันพวกนี้ครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็จะมีลักษณะพิเศษยังไงบ้าง
0: อาศัยสีพื้นครับพุ่งขัดให้เป็นร่องๆไปครับใช่ครับ
1: ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เป็นของเดี๋ยวอ่านก่อนนิดนึงเดิมบางนางบวชนะคะแถวโซนสุพรรณบุ
0: ร
1: ีนะคะก็จะจัดแสดงอายุก็มัน60ถึง70ปีประมาณนี้คร่าวๆนะคะถัดมาค่ะทางด้านนี้เป็นจากที่ไหนยังไงบ้าง
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็จะมีทางอำเภอด่านช้างครับ
1: บ้านเราเลย
0: ใช่ครับ
1: ส่วนบ้านเราเลยนะคะ
0: นิยมมัดหมี่สลับขีดครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: นี่มัดหมี่สลับขีดจะเป็นแบบไหนเอ่ย
0: มัดหมี่ก็คือช่วงที่เป็นสีแดงๆเขาจะมัดแล้วครับส่วนขีดก็คือการยกพุ่งนะครับเป็นตรงสีเหลืองๆอย่างเงี้ยเรียกเหลืองขาวๆครับเขาเรียกว่ามีสลับขีดครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นลวดลายที่ได้เห็นแล้วก็อันนี้จะเป็นนี่หมอน
0: ครับ
1: หมอนเหมือนกันอันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะ
0: อันนี้หมอนหกเขาเรียกหมอนหกนะครับเขาก็จะเหมือนหกเหลี่ยมประมาณนี้ครับ
1: หกเหลี่ยมอ่ะดูจากตรงไหนตรงนี้
0: เหมือน
1: ยังไงเอ่ย
0: เขาเรียกหมอนหกยกชิดนะ
1: หมอนหกยกชิด
0: ใช่ครับเขาเพราะว่าเขาใช้วิธีพุ่งกับสลับจกด้วยครับก็ใช้วิธีจกเหมือนกันนะครับมีทั้งพุ่งก็มีทั้งจกแต่เขาก็จะลายก็จะแตกต่างจากพวกพระสิ้นเนี่ย
1: ก็คือเวลาเราทำแบบเนี้ยเราจะแยกประเภทของลายถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ว่าลายไหนควรจะอยู่ที่พระสิ้น
0: ใช่ครับ
1: อย่างไหนก็จะไปอยู่บนหมอน
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีลายที่แตกต่างกันออกไป
0: ใช่ครับ
1: เนาะถัดมาทางด้านนี้ก็จะมีนอกเหนือจากผ้าก็จะมีของโบราณโบราณเก่ามากนะคะถัดมาทางด้านนี้ค่ะเห็นว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่มีอาจัดที่ไหนบ้างอ
0: ันนี้น่าจะเป็นทางเนินขามครับ
1: ค่ะ
0: ทางโซนมีลายเล็กๆครับทางนี้เขาจะเด่นใช่คร
1: ับลายเล็ก
0: ๆใช่นะครับมันจะได้ดีครับทางบ้านไร่ลายเขาจะละเอียดเล็กๆครับต้องดูใกล้ๆถึงจะเห็นลวดลายครับ
1: แต่ดูใกล้ๆตอนนี้ก็จะเห็นความขาดของไหมเพราะว่ามันเก่ามากคุณผู้ชมคือแบบแล้วก็ยังคงตีนจกที่ยังคงสวยงามอยู
0: ่
1: ทางด้านนี้เหมือนกันก็จะเห็นมีเป็นผ้าสิ้นลายตีนจกลายขอ
0: ใช่ครับ
1: ขออะไรคะเนี่ย
0: ขอกรรมครับขอกรรมก็เหมือนขอที่เกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเขาก็เหมือนอิงมาจากยอดผักที่เลื้อยไปเลื้อยมาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ตรงไหนคะคุณเบียร์อธิบายหน่อย
0: ขอกรรมก็จะอยู่ตรงสีส้มๆเนี่ย
1: สีส้มๆอ๋อก็คือเหมือนจะเกี่ยวกันไป
0: ใช่ครับ
1: แบบนี้เนาะ
0: เป็นขอ
1: ก็คือจะมีลายอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะผืนนี้ก็ร้อยปีเหมือนกันอยู่จากมาจากเนินขามชัยนาทจังหวัดชัยนาทนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโซนของห้องนี้เท่านั้นนะคะยังมีอีกห้องหนึ่งเนาะอันนั้นเป็นโซนอะไรคะ
0: อันนั้นเป็นโซนทางด่านช้างครับ
1: ด่านช้าง
0: เด
1: ิ
0: มบาง
1: นางบวชนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่ามีความสวยงามมีลวดลายอะไรให้ได้ชมกันบ้างเดี๋ยวชมกันต่อค่ะโหเก่ามากเลยเนาะ
2: แก้วน้ำนี่ไว้ให้เจ้าของดื่มใช่ไหม
1: ครับก็มาอีกโซนหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของผ้าแถวด่านช้าง
0: ครับผม
1: เนาะแถวบ้านเราเลย
0: ใช่ครับ
1: นะคะเข้ามาด้านในก็อ่ะมันเริ่มแนะนำกันเลยดีกว่าตรงนี้ค่ะคุณเบียร์อันนี้เป็นอะไร
0: เป็นของใช้ทางกะเหรี่ยงครับบ้านหมู่บ้านน้ำปูครับทางอำเภอศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีที่ติดกับหมู่บ้านเราครับ
1: อ๋อน้ำพุเหมือนกัน
0: ใช
1: ่ของเราอะไรนะ
0: พุน้ำร้อน
1: ของเราพุน้ำร้อนอันนู้นน้ำพุ
0: ใช่ครับ
1: เนาะแต่ว่าอยู่โซนใกล้กัน
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีวัฒนธรรมเป็นย่าม
0: ใช่ครับเป็นย่ามแล้วเขาก็จะทอเอาไว้เย็บพวกผ้าถุงอะไรพวกนี้ครับ
1: แล้วอันนี้คืออะไรอะคะใช่เหมือนกันไหม
0: พวกสบายพวกคาดเอวอย่างเงี้ยครับ
1: แต่ก็คือสีจะสดใสเลยเนาะ
0: ใช่
1: สีจะสวยมาก
0: ครับ
1: สีจะเด่นชัดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีผ้านุ่ง
0: ใช่ครับ
1: ผ้าสิ้นนะคะเป็นผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายผสมได้ประดิษฐ์นะคะ
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็มาจากอันนี้มีชื่อด้วยนะคะคุณสุมาลีนะคะที่บ้านกล้วยก็บริจาคไว้ให้
0: ใช่ครับผม
1: ไว้ให้ได้ชมนะคะอันนี้มีความ

0: ดเด่นยังไงบ้างคะนี
1: ่ของเขาจะไม่มีลวดลายนะครับเขาจะนิยมยกพุ่งไปเลยทั้งตัวคร
0: ับ ค่ะก็คือถ้าเราชมจากที่ผ่านมาเนาะเราก็จะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีลายต่างๆมากมายเลยแต่ว่าโซนนี้คือเขาจะไม่มีลาย
1: ใช่ครับ
0: เขาจะเป็นแบบ
1: เขาจะยกให้เป็นยกปืนขึ้นไปเลย
0: ยกขิดไปเลยยกขิดไปเลยนะคะแต่ก็จะคือสีที่ชัดเจนเด่นชัดนะคะเดินถัดมาค่ะโซนนี้เป็นอะไรเอ่ย
1: อันนี้จะเป็นทางด่านช้างครับ
0: อย่าง
1: สองพื้นนี้ก็จะเป็นของพุทธน้ำร้อนเองครับ
0: อ
1: ันนี้ของคุณยายเสียนที่เราก่อตั้งกลุ่มใหม่ๆเขามาเริ่มมาช่วยสอนครับใช่ครับอ
0: ัน
1: นี้ครับท่านเสียแล้วครับอันนี้จะเป็นผ้ายังไม่เก่ามากครับรุ่นคุณยายเสียนนะเขาจะเริ่มทอเริ่มลายเล็กๆแล้วต่างจากรุ่นก่อนพ่อแม่เขาครับที่จะทอจะลายใหญ่ๆเองครับอย่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นของโซนอำเภอด่านช้างหมดเลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับก็จะออกคล้ายๆกันหมดเลย
0: ก็คือจะเป็นลายแบบมัดหมี่ตรงมาแล้วก็มีขีดที่เป็นตัวสีเหลืองๆขาวๆแบบนี้สลับกันไปคือเป็นตัวกลางของผ้าสิ้นส่วนตีนจกนี่คือก็คือจะเหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนกันหมด
0: เหมือนกันเนาะก็จะเป็นลายแบบสวยงามแบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละลวดลายก็แตกต่างกันออกไปมาทางด้านนี้บ้างค่ะอันนี้เป็นของ
1: อันนี้น่าจะเป็นทางด่านช้างแล้วก็เดิมบางด้วย
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือจะสไตล์เดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับทางเดิมบางเนี่ยเขาก็จะนิยมคล้ายๆทางเนินขามทางชัยนาทครับเพรา
0: ะ
1: ทางเหนือของด่านช้างไปเนี่ยเขากลุ่มเดียวกันหมดเลยครับใช่ครับเขาก็เลยคล้ายๆกัน
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะมีเป็นลักษณะอารมณ์เหมือนโซนของวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที
1: ่
0: ที่จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเห็นผืนนี้จะค่อนข้างแตกต่างจากตรงอื่นคือตัวด้านบนนี่คือเป็นยังไงบ้างคะ
1: อันนี้ก็เป็นหมี่ลวดครับหมี่ลวดเป็นลายหน้าครับลายแบบไหนเงี้ยครับ
0: แต่ถ้าเกิดสังเกตส่วนนี้คือแต่ละผืนนี่คือมีลวดลายที่ไม่ซ้ำกันเลยเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวของผ้านะคะหรือว่าลายสิ้นตีนจกก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละโซนในแต่ละบุคคลนั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อไปนี่ก็คือจะมีผืนเดียวแน่นอนนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครสนใจตอนนี้เรามีการสอนรุ่นอื่นๆต่อจากเราด้วยไหมคะ
1: มีครับตอนนี้ก็พยายามซึมซับรุ่นใหม่ๆครับแบบเล็กๆน้อยๆครับเหมือนฝึกเขาก็ไม้บ้างย้อมสีบ้างเนี่ยครับให้เขาดูเหมือนซึมซับไปเรื่อยครับ
0: ก็คือมีทั้งการย้อมสีแล้วก็การเริ่มทอ
1: ใช่คร
0: ับ แต่ถ้าทอแบบสำเร็จเป็นผืนในตอนนี้มีสักกี่ท่าน
1: ตอนนี้ที่ตัวอาคารเองมี4คนครับแล้วก็มีตามหมู่บ้านอีกประมาณ4คน
0: ต้องมาช่วยกันดูนะคะผ้าของบ้านเราโดยเฉพาะวัฒนธรรมของวัฒนธรรม

0: ็ทุกผลงานที่เราทำอะค่ะมันคือความประทับใจของเราเนาะเพราะว่าทุกๆชิ้นที่เราตั้งใจทำออกไปอะมันคือการที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปให้อะไรกับคนอ่านนะคะมันคือคนอ่านต้องได้อะไรจากสิ่งที่เราทำเหมือนกันทุกๆคอนเทนต์ที่เราคิดออกมาค่ะเพื่อที่จะทำให้จะต้องไปทัดใจคนนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหลนะคะรายการที่นำเสนอคุณภาพชีวิตคนพิการและเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สิริแคมปัสค่ะซึ่งเป็นออฟฟิศของบริษัทแสนสิริซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าน้องแบมแบมนั่นเองนะคะเขาเนี่ยได้มีการแสดงศักยภาพในการทำงานร่วมกับคนปกติค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาทำงานกันอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ

0: ามว่าสามทำไมผ่าน
1: หน้านี้แบมแบมทำงานที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าง
0: านได้หลายที่มากเลยส่วนใหญ่แบมจะได้สัมภาษณ์ค่ะแต่ด้วยความกล้าอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็จะแบบปฏิเสธเยอะเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นมาค่ะแบมก็ได้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมอะค่ะเปิดรับสมัครคนพิการที่เรียนจบแล้วเข้าไปฝึกงานฝึกเพื่อที่จะ
1: มีประสบการณ์ในการทำงาน
0: ใช่เข้าไปทำงานในบริษัทค่ะแล้วเขาก็จะแบบเหมือนแบบส่งเรซูเม่ของเราให้กับบริษัทต่างๆใช่ค่ะแสนสิริก็เป็นหนึ่งในนั้น
1: มาเป็นที่แสนสิริได้ยังไงหรือว่าเป็นเพราะว่าแสนสิริเนี่ยได้เข้ามาร่วมในโครงการที่แบมไปอบรม
0: ไม่ค่ะคือจริงๆอ่ะแบมแสนสิริไม่ได้เข้าร่วมในโครงการแต่เขาไปเจอเหมือนแบมที่งานนึงตอนที่เราได้เข้าทำงานที่งานประจำที่แรกที่ขอรับเราทำประจำก่อนหน้านี้แบบจะเป็นเด็กฝึกงานมาเด็ดอร่อยเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่อื่นแล้วก็มันทำให้รู้สึกว่าในที่สุดเราก็ได้เข้าทำงานสักทีหลังจากที่เราแบบพยายามแบบหาที่ทำงานมาตลอด

0: หลังจากได้พูดคุยทำความรู้จักกับพื้นฐานชีวิตของแบมแบมในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวมดจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับการทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของแบมแบมว่ามีการทำงานอย่างไร
1: ไปชมกันเลยค่ะ
2: ตั้งแต่เข้ามาแล้วเจอน้องแบมแบมก็รู้สึกมีความเอ๊ะอยู่ในใจเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะว่าน้องจะสามารถทำงานได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะประกอบกับรู้ว่าน้องเป็นตำแหน่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความเป็นคอนเทนต์ของทางโลกออนไลน์อ่ะมันต้องมีความรวดเร็วแล้วก็มีความเหมือนครีเอทีฟประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเหมือนกันว่าน้องจะมีขีดจำกัดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ต้องบอกว่าหลังจากที่แอมได้ทำงานมาประมาณสักไม่เกิน3เดือนนะคะแอมดูเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของบนโซเชียลมีเดียของแสนสิริค่ะต้องบอกว่าคอนเทนต์ที่น้องทำบนช่องทางของแสนสิริเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่น้องกำลังเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ภายนอกอ่ะมันไม่ได้เป็นการตีกรอบเรื่องสิ่งที่น้องทำหรือความสามารถหรือศักยภาพมันถูกโชว์ออกมาบนงานของน้องด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแอมบอกแอมต้องพูดว่าแอมเซอร์ไพรส์น้องทุกวันดีกว่าด้วยความที่เอาจริงตั้งแต่วันแรกที่แอมเห็นน้องแอมรู้สึกว่าแอมมองน้องเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเลยด้วยซ้ำแอมรู้สึกว่าสิ่งที่น้องเป็นอยู่ภายนอกค่ะมันไม่ได้ทำให้น้องต้องลดละในความที่จะใช้ชีวิตเลยดีกว่าเหตุผลที่แอมบอกว่าแอมเซอร์ไพรส์ทุกวันว่าหนึ่งสิ่งที่น้องทำทุกวันทั้งบนเนื้องานน้องด้วยค่ะน้องสิ่งที่มันออกมาประสิทธิภาพต่างๆมันเซอร์ไพรส์มากๆอันดับแรกค่ะอันดับสองคือการใช้ชีวิตประจำวันของน้องการมาเดินทางมาออฟฟิศเองความที่น้องมองตัวเองเป็นคนธรรมดาคนนึงไม่ได้มีขีดจำกัดมันทำให้ทุกวันนี้ชีวิตของน้องหรือความสุขของน้องอ่ะมันก็ไม่มีขีดจำกัดไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: อันไหนที่แบมแบมใช้ในการช่วยพิมพ์ช่วย
4: กูเกิลดอทน้องมันจะมีเครื่องมือพิมพ์ด้วยเสียงอะค่ะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยค่ะแล้วก็พิมพ์มันก็จะขึ้นตามที่เราพูดค่ะอย่างเราไม่ได้ทำแค่แบบใจอย่างเงี้ยเราทำส
5: กาแฟมาก็เรากำลังหา

ครับเพียงแต่ว่าหลังจากไปออกงานแล้วเนี่ยได้มีส่งข้อมูลมาทำโปรเจกต์ให้ทำต่างๆเนี่ยสิ่งที่น้องแบมแบมแสดงออกมาศักยภาพของเขานี่โดดเด่นมากนะครับแล้วก็มีทัศนคติที่ดีมากที่สำคัญเนี่ยก็เป็นคนที่สู้นะครับแล้วก็มีพลังบวกเยอะจริงๆก็มีความประทับใจนะครับหลังจากเข้ามาทำงานกัน2ปีแล้วให้กับเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็ตัวบริษัทครับณตอนนี้ก็น้องแบมแบมก็เป็นเจ้าของคอลัมน์เกี่ยวกับ mental นะครับของที่ให้กำลังใจของคนต่างๆที่กำลังประสบปัญหานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด engagement สูงเกี่ยวกับตัวแบรนด์ของแสนสิริเองแล้วก็เกี่ยวกับคนในสังคมออนไลน์นะครับดังนั้นคนที่เข้าไปอ่านอะไรกับน้องแบมแบมเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าตัวเองมี inspiration มากขึ้นนะครับแล้วก็เขาสามารถเจอปัญหาอะไรต่างๆก็ไม่ได้เก็บเป็นแง่ลบอย่างเดียวก็นำมาผลักดันให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้มองโลกในแง่บวกแล้วก็ผลักดันให้กับองค์กรและคนอื่นๆรวมถึงพนักงานในแสนสิริเองเนี่ยก็จุดประกายขึ้นมาทำให้เราทุกคนมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นครับ

0: เมื่อกี้นะคะพวกเราก็ไปดูบรรยากาศการทำงานของแบมแบมมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกันเพิ่มเติมดีกว่าเกี่ยวกับความหมายของศักดิ์ศรีของคนพิการหน่อยได้ไหมคะว่าสำหรับแบมแบมเนี่ยมันหมายความว่าอะไร
1: ในมุมมองของแบมนะคะแบมคิดว่าศักดิ์ศรีของคนพิการเนี่ยก็คือการที่คนพิการได้ใช้ชีวิตอย่างแบบมีคุณภาพสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองได
0: ้
1: มีโอกาสได้เรียนได้ทำงานเหมือนกับทุกๆคนในสังคมใช่ค่ะเขาอาจจะมีข้อจำกัดใช่ไหมคะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าถ้าสังคมเอื้อให้เอื้อสถานที่หรือเอื้อให้คนพิการสามารถทำงานได้มากกว่านี้แบบว่าคนพิการก็จะมีงานทำมากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะคนพิการยังไม่ได้เข้าถึงการทำงานขนาดนั้น
0: เ
1: ขาก็อาจจะแบบมีมุมมองที่ยังสเตรีโอไทป์อยู่ว่าคนพิการทำงานไม่ได้หรือคนพิการออกไปใช้ชีวิตไม่ได้ทั้งที่ในความเป็นจริงอะค่ะคนพิการก็เป็นคนคนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตให้เหมือนกับคนปกติมากที่สุดไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องเหมือนกับคนปกติ 100% นะคะ
0: ค
1: ่ะแค่ให้เขาได้ใช้ชีวิตที่เขาควรจะได้ใช้ได้รับสิทธิที่เขาควรจะได้รับเหมือนกับทุกคนในสังคมค่ะ
0: รู้สึกแบบไหนคะเวลาที่คนอื่นมองเข้ามากับสายอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้หรอกยังไงก็ทำไม่ได
1: ้แต่ว่าการที่คนพิการจะทำงานได้หรือทำงานไม่ได้หรือจะทำอาชีพไหนได้หรือไม่ได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของคนคนนั้นจะบอกจะไม่ใช่เพราะว่าความพิการของแต่ละคนนะคะมีความแตกต่างกันใช่ไ
0: หมต่อไปสำหรับแบมนะคะแบมคิดว่าอยากจะทำอะไร
1: ในการทำงานมากขึ้น
0: เดี๋ยวให้แบมนะคะช่วยพูดอะไรฝากถึงคนทางบ้านหรือว่าคนที่แบมอยากจะพูดถึงช่วงนี้หมดยกให้แบมได้พูดเลยค่ะ
1: ค่ะในมุมผมแบมอยากฝากถึงคนที่บ้านคนอื่นๆนะคะแบบว่าถ้าอยากลองจะทำอะไรอะค่ะให้ออกไปทำเลยเพราะว่าการที่เราได้แบบมีเป้าหมายและลงมือทำอะค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้และต่อให้เป้าหมายนั้นจะไม่ได้ทำเล็กอย่างที่ใจเราหวังไว้ผมเชื่อว่าถ้าเราทำออกไปเรื่อยๆอยากจะทำหรืออยากจะเป็นเรา
2: ในมุมของแอมว่าน้องคือ Wonder Woman พลังกายที่ทำให้เขาแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่มันคือพลังใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต้องบอกว่า

0: ุกวันนี้สิ่งที่น้องมีอ่ะรวมกันแล้วทำให้เหมือนทุกอย่างในวันนี้ทั้งบนชีวิตน้องและคนในทีมอ่ะมันเติบโตค่ะแล้วมันดีในทุกวันด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: ดังนั้นการเปิดโอกาสให้คนลักษณะนี้นอกจากจะช่วยให้สังคมรู้สึกเท่าเทียมรู้สึกว่าคนในองค์กรมองเห็นว่าเราหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับผู้ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะมันจะช่วยผลักดันให้ประเทศนะครับแล้วก็คนที่มีความพิการเนี่ยได้มีอาชีพมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ในอนาคตแล้วก็สามารถผลิตผลงานออกมาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของน้องแบมแบมนะคะซึ่งก็เป็นผู้พิการทางการเคลื่อน

0: ราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: ผ้าลายกมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า

0: ความเดือดร้อนไร้หนทางแก้ไข
1: ฮัลโหลแกทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
2: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
3: เริ่มจากการปลูกต้นไม
4: ้เลิกการเผาขยะเพื่อลด
5: เดี๋ยวก็เช็คอินไม่ทันหรอก
6: พี่ลืมบัตรประชาชนจบกัน
7: ถ่ายหลังบัตรถ่ายหน้าตั้งค่ารหัสผ่าน
8: ใช้งานแทนบัตรจริงได้ไทยดีแอปดีๆของคนไทย
9: ยึดบัตรพร้อมบัตรประชาชนพร้อมถือว่าบัตรจะบัตรพร้อมไปแจ้งยายพร้อมไปแจ้งยาย
10: เดี๋ยววันนี้วันอะไรอ่ะ
11: วันจันทร์ไง
12: หยุดชดเชยไม่ดูอ
10: ่ะไป
13: ขอแนะนำไทยดีแจ้งย้ายทะเบียนบ้านผ่านแอปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได
10: ้เชื่อได้ปะเนี่ย
13: ปลอดภัยพัฒนาโดยกรมการปกครองครับ
10: เอ้ารออะไรอ่ะย้ายเลยดิ
8: ไทยดีแอปพลิเคชันดีๆของ
9: คนไทย
14: ทุกคนกลับมาคืนดีกันนะถือว่ากลับขอกลับมาคืนสิ่งดีๆให้กับโลกคืนดีกับป่าคืนดีกับสิ่งมีชีวิตคืนดีกับทะเลคืนดีกับชุมชนเที่ยวธรรมชาติสุด Amazing ทั้ง5ภาคของประเทศไทยเที่ยวแบบคืนความสุขคืนความสวยงามให้กับโลกคืนดีกันแล้วห้ามเปลี่ยนใจนะท่องเที่ยวทัชใจดีต่อใจดีต่อโลกลดโลกเลอะเริ่มได้ที่ตัวเราเองมาร่วมกันใช้ #ลดโลกเลอะเพื่อสิ่งดีๆกันนะครับ

0: เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าไปดูวิธีการเลี้ยงยังไงให้ได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองผสมเกสรการแยกรัง
1: เอาเรื่องของพึ่งพันธุ์จากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาส่งผลิตพืชทางการเกษตรนะคร
0: ับ
1: ในทางเดียวกันนะครับทางศูนย์เนี่ยได้มีการศึกษาซึ่งอยู่ในตระกูลของพึ่งก็จะมีบทบาทภารกิจในเรื่องของการช่วยผสมเกสรพืชทางการเกษตรเพิ่มผลผลิตพืชสร้างความหลากหลายทางธรรมชาติอะไรต่าง
0: ๆ
1: แล้วก็ได้ในส่วนของน้ำผึ้งนะ
0: ครับ
1: ข้อดีของชนโรงก็คือเขาไม่ต่อยเขาไม่มีเหล็กในเขาไม่ต่อย
0: ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
1: ก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วในที่สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของน้ำผึ้งของชนโรงจะมีความเป็นกรดแล้วก็มีความมีสารฟลาวโนอยด์เนี่ยมากกว่าน้ำผึ้งปกติก็สามารถที่จะบำรุงร่างกายนะครับปกติคนโบราณเนี่ยบอกว่าน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะน้ำผึ้งทั่วไปก็ดีอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: แต่พอมาได้ทานน้ำผึ้งชันโลงเนี่ยมีความเป็นกรดมีความเปรี้ยวบางคนบางท่านก็จะชอบรสชาตินะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของบำรุงสุขภาพด้วย
0: อ๋อศูนย์แห่งนี้ครับอยากถามผอ.เลยว่าบทบาทภารกิจหลักๆเลยครับในการพัฒนาเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราทำอะไรบ้าง
1: ครับในส่วนของศูนย์เนี่ยจะมีภารกิจในเรื่องของการศึกษาทดสอบนะองค์ความรู้บางองค์ความรู้เราต้องมาศึกษาทดสอบเพื่อให้มันเหมาะสมกับพื้นที
0: ่
1: นะครับพอเราได้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่เราก็จะสามารถที่จะเอาองค์ความรู้เนี่ยถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจนะครับได้เข้ามาเรียนรู้ได้เอากลับไปปฏิบัติก็จะเกิดสร้างในเรื่องของรายได้ในความเป็นอยู่ของชุมชนอะไรต่างๆพวกนี
0: ้จริงๆเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่สำหรับพี่น้องที่อยากจะทำเกษตรแบบจริงจังเนาะพอเนาะ
1: ครับต้องบอกว่าที่นี่เป็นห้องเรียนมีชีวิต

0: จริงจริง
1: มีชีวิตนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้ามาที่นี่มาสัมผัสกับผึ้งนะครับเราจะได้สัมผัสกับผึ้งอย่างใกล้ชิดนะครับเรารู้พฤติกรรมของผึ้งรู้วรรณะของผึ้งเห็นนางพญาเห็นผึ้งงานเห็นผึ้งตัวผู
2: ้
1: นะครับแล้วเรายังได้ชิมน้ำผึ้งจากผึ้งแล้วก็จากชนโรง
2: ผมจะได้ชิมไหมวันนี
1: ้โอ้ได้ชิมแน่นอนครับได้ชิมแน่นอนครับ
0: เอาละ
1: แล้วเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะไอที่เขาบอกว่าน้ำผึ้งชนโรงมันมีรสชาติเหมือนกับน้ำผึ้งทั่วไปไหม
2: วันนี้ครับผมต้องขออนุญาตผอ.ครับพาไปศึกษา2 อย่างหลักๆก็คือชนโรงแล้วก็ผึ้งนะครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูทุกกระบวนการขั้นตอนของการเลี้ยงจริงนะครับแล้วก็สามารถเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาความรู้วันนี้ครับไปต่อยอดของตัวเองได้เลยหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยครับดูแล้วเอ๊ะยังจะมีข้อสงสัยยังไงจริงๆก็ติดต่อได้ตลอดเลยถูกไหมครับ
1: ทางศูนย์นี่ยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะตะเลิกนะครับสามารถที่จะเข้ามานะครับเรามีจุดเรียนรู้ต่างๆไว้สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็
2: มีดูของจริงเลยบ้าง
1: เนาะมีเจ้าหน้าที่คอยให้แนะนําต่างๆแต่ถ้าเรามาวันธรรมดานะครับแต่ทางหน่วยงานเนี่ยทางศูนย์เนี่ยก็จะมีข้าราชการที่ทํางานอยู่ในนี้อยู่แล้วเราก็ให้บริการได้เต็มที
2: ่โอ้เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องขออนุญาตผอ.พาผมและทีมงานครับลงไปดูผึ้งแล้วก็ชนโรงว่าจะมีความหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันหรือเปล่ารสชาติความหวานอย่างที่ผอ.บอกจะหวานเหมือนกันมั้ยแต่แน่นอนคุณสมบัติแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยไปขออนุญาตครับผอ.ครับเชิญครับ

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณของการเลี้ยงผึ้งพันธุ์นะครับพอครับด้านหลังของผมนี่ลักษณะอันนี้ต้องผึ้งก่อนนะยังไม่ไปชนโรง
1: ครับ
0: ทำไมต้องเป็นผึ้งสายพันธุ์ต่างประเทศครับทีมงานครับมาเลยนะครับข้อควรระวังครับการที่เลี้ยงผึ้งเนี่ยครับ ผึ้งตัวนี้ครับ ที่ให้น้ำผึ้งเนี่ยเราต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง
1: เรื่องของสารเคมีสำคัญที่สุดนะเพราะว่าผึ้งเนี่ยบินไปได้ถึง 3-5 กิโลถ้าผึ้งเขาไปโดนสารเคมีกลับมารังเพื่อในรังเลียตัวกันก็จะตายยกรัง
0: อ๋ออ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ครับ
0: อันดับแรกครับเราจะเปิดรัง
1: ผึ้งตัวผู้จะมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือผสมพันธุ์ผึ้งตัวผู้จะมีหน้าที่ผสมเขาจะอ้วนป้อม
0: นะครับถ้าผมชี้ก็คือตัวนี้
1: ใช่ครับตาเขาจะโตนะครับตาเขาจะโตนะครับกว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือผึ้งงาน
0: ครับ
1: นะครับตัวผู้ถ้าช่วงที่เขาจะแยกขยายรังเขาจะสร้างตัวผู้มาก่อนล่วงหน้าประมาณ15วันไอ้ดักแด้ตัวนี้จะเป็นดักแด้ของตัวผู้มันจะนูนขึ้นมา
0: สักนิดนึงครับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกล่องละ1กล่องเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ประมาณได้น้ำผึ้งประมาณกี่ขวด
1: เพื่อไปเก็บน้ำผึ้งจากดอนลำไยนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาถึงเมษา
0: ลิตรหรือเป็นขวดฮะ
1: เขาจะขายเป็นกิโล
0: กิโล
1: นะครับเป็นกิโล
0: กิโลกรัมละประมาณเท่าไหร่ครับ
1: กิโลกรัมถ้าเป็นขายส่งให้กับบริษัทเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาท
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะให้คุณผู้ชมครับดูกระบวนการผึ้งนะครับกับการทำงานสักนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของชนโรงกันบ้างนะครับว่านอกจากน้ำผึ้งของสายพันธุ์ต่างประเทศแล้วเนี่ยตัวชนโรงเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามนะครับ

0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปศึกษาเรื่องพึ่งพันธุ์มาแล้วไปดูมาแล้วกระบวนการการเลี้ยงยังไงนะครับหลังจากนี้ก็คือจะเป็นชันโรงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นชันโรงที่เกษตรกรเนี่ยเลี้ยงแล้วก็สร้างรายได้ได้ที่นี่ก็มีการเขาเรียกว่าเลี้ยงจริงแหละให้กับพี่น้องเกษตรกรเข้ามาดูเนาะสายพันธุ์ครับผอ.ครับมีกี่สายพันธุ์ของชันโรงครับที่นี
1: ่ครับที่นี่จะมีสายพันธุ์ชันโรงประมาณ5สายพันธุ์5ชนิดนะครับก็คือพันธุ์ขนเงินนะครับพันธุ์ปัด

0: พันปากแต
1: ่
0: พันปากหมู
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็พันจิ๋วนะครับแล้วก็พันถ้วยดำแล้วก็แม้กระทั่งพันที่อยู่ใต้ดินกับจอมปลวกอันนั้นมันจะมีความอุณหภูมิที่ค่อนข้างแตกต่างเราก็เลยไม่ได้เอาขึ้นมาเลี้ยงแต่ว่าจะมีอยู่ตามจอมปลวก
2: หลักๆเลยพี่น้องเกษตรกรที่เขาเลี้ยงกันเนี่ยสายพันธุ์ไหน
0: สายพันธุ์ที่เลี้ยงหลักๆก็คือสายพันธุ์ขนเงิน
2: ขนเงินนะชื่อก็บอกแล้วว่าขนเงินคือคุณเลี้ยงไปเนี่ยคุณร่ำรวยแน่ๆอ่ะหน้าผมเลยครับผอครับ
0: ครับผม
2: อันนี้ก็เป็นลักษณะที
0: ่อันนี้ก็คือพันธุ์ขนเงิน
2: พันธุ์ขนเงินนะครับคุณผู้ชมการดูแลครับเรื่องของตัวชนโรงที่พี่น้องเกษตรกรที่ชอบเอาไปเลี้ยงกันเนี่ยครับสายพันธุ์เนี่ย
0: ครับ
2: ดูแลยังไงครับ
0: สิ่งสำคัญก็คืออาหาร
2: อาหาร
0: น้ำผึ้งเนี่ยผมไม่กังวลเพราะว่าชนโรงสามารถเก็บสะสมน้ำผึ้งได
2: ้
0: นะคร
2: ับ
0: แต่ตัวสัตว์ที่สำคัญก็คือละอองเกสรของดอกไม้เพศผู
2: ้ครับ
0: ซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดจะมีเกสรมีที่แตกต่างกัน
2: ครับ
0: และในตัวของโปรตีนจากละอองเกสรของดอกไม้เพศผู้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันไมยลาบจะมีโปรตีนประมาณ 35% ถ้าเป็นข้าวโพดจะมีโปรตีนประมาณ 25% นี่มันมีความแตกต่างของจำนวนเปอร์เซ็นต์โปรตีนในแต่ละพืชแต่ถ้าเขาสามารถเก็บสะสมเกสรมาไว้ในรังจำนวนเยอะเนี่ยชนโรงงานที่ผลิตอาหารป้อนให้กับนางพญานางพญาเขาสมบูรณ์เขาจะวางขายได้เยอะประชากรก็จะเพิ่มเร็วขึ้น
2: ทีนี้เรื่องของการดูแลไปแล
0: ้
2: วอุณหภูมิสภาพแวดล้อมสารเคมีมันเชื่อมโยงกันหมดเลยทีนี้คนที่อยากจะเลี้ยงเนี่ยครับถึงถ้าเกิดบ้านใกล้อยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรือมีการพ่นเคมีบ่อยๆเนี่ยเขาเลี้ยงได้ไหมฮะ
0: ข้อดีของชนโรงก็คือรัศมีหาอาหารเขาประมาณ300เมตรนะครับดังนั้นการที่เขาจะไปโดนสารเคมีไปที่ต่างๆพวกนี้มันก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับบริเวณที่เราตั้งนะครับถ้ารัศมี300เมตรมันมีอาหารที่มากเขาก็สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เจริญเติบโตสามารถแยกขยายได้เร็วสามารถเก็บน้ำผึ้งได้เยอะ
2: ครับ
0: นะครับอุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าความชื้นมากก็อาจจะทำให้รังเนี้ยล่มได้เสียได
2: ้
0: ถ้าอุณหภูมิเกิน39องศาขึ้นไปมันร้อนมากมันก็จะทำให้ตัวของชนโรงในรังเนี้ยเฉาตายนะครับมันก็จะส่งผลกระทบนั้นเราก็จะต้องช่วยในสิ่งในเรื่องของอุณหภู
2: ม
0: ินะครับถ้าเราตั้งไว้กลางแจ้งจันทบุรีเป็
2: น
0: จังหวัดที่มีฝนตกชุกนะครับเราอาจต้องมีตัวช่วยในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของหลังคานะครับมันก็จะช่วยได้ทั้งความชื้นจากฝนความร้อนจากแสงอาทิตย์ถ้าในช่วงของเดือนเมษาที่อุณหภูมิมันร้อนมากนะครับเราก็ควรที่จะต้องป้องกันช
2: ่วยพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยคร
0: ับ
2: ที่เอาไปเลี้ยงเนี่ยครับเขาทำอะไรบ้างสวนอะไรบ้างครับ
0: ชนโรงเนี่ยนะครับหรือว่าผึ้งเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงและช่วยผสมเกสรไม่ว่าจะเป็นลำไยถ้ามีผึ้งมีชนโรงไปช่วยผสมเกสรปริมาณที่มากเนี่ยลำไยจะเพิ่มประมาณ 70% เงาะโรงเรียนจะเพิ่มประมาณ5เท่าตัวพืชต่างๆจะเพิ่มประมาณ 25% ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของ
2: เพิ่มรายได้ของสวนคุณเพิ่มแล้วคุณยังได้รายได้จาก
0: น้ำผึ้ง
2: น้ำหวานหรือน้ำผึ้งอีกเน
0: า
2: ะ
0: ได้จากน้ำผึ้งได้จากยางไม
2: ้
0: สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมเน้นที่สุขภาพของเกษตรกรและก็ผู้เลี้ยงต้องทานน้ำผึ้งทุกวันโดยเฉพาะน้ำผึ้งจากชนโรง
2: มันดีอยู่แล้ว
0: ดีอยู่แล้ว
2: มันมีสารอะไรที่แบบดีมากๆเลยครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูโครงสร้างนะครับของอีหนึ่งสายพันธุ์แล้วกันเนาะที่เป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในทั้งหมดเลยนะครับว่าเขาอยู่ยังไงน้ำหวานของเขาเนี่ยอยู่ยังไงเกสรอยู่ตรงไหนแล้วก็นางพญาจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่ไปดูกันเลยครับพร้อมแล้วครับ ไปกันเลยครับ

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณเนี่ยครับหลังจริงนะครับของชันโรงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูโครงสร้างภายในกันว่าเจ้าชันโรงเนี่ยครับบินเข้าบินออกที่มีลักษณะแตกต่างไปจากผึ้งเลยนะฮะเดี๋ยวจะดูกันเปิดกันแล้วก็ชิมกันนะฮะว่ามันมีรสชาติของน้ำหวานเนี่ยที่มันแตกต่างจากผึ้งหรือเปล่าใช่ไหมครับหมอครับ
1: ชันโรงเนี่ยเขาจะเก็บสะสมยางไม้มาป้องกันแสงป้องกันอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมินั้นเขาจะเอายางไม้มายึดติดเราไม่สามารถที่จะเปิดด้วยมือเปล่าได้เราจะต้องใช้เหล็กงัดนะครับ
0: เขาอยู่ที่มืดเหรอครับ
1: ครับชันโรงเขาจะอาศัยอยู่ในที่มืดนะคร
0: ับโอ้เหนียวมากนะฮะ
1: เหนียวมาก
0: เอาละ

0: ออกมาเลย
1: หูยหูยโอ้โห
2: ครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของดักแด้ที่จะออกมาเป็นชนโรงงานนะครับ
1: เดี๋ยวผมถือให้
2: วางวางบนนี้
1: ครับ
2: ส่วนตรงนี้จะเป็นถ้วยน้ำ

0: อยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าความหวานของเจ้าชนโรงเนี่ยครับโอ้โหมันมีกลิ่นอุ้ยพอเข้าไปแล้วมันไม่หวานไม่หวานแบบแหลม
1: แหลมครับ
0: มันมีรสชาติที่แบบออกอมเปรี้ยวนิดๆนะครับ
1: คล้ายๆน้ำผลไม
0: ้ถ้าคุณผู้ชมเคยกินไอตัวเลมอนน้ำผึ้งใส่โซดารสชาติจะคล้ายๆกันแต่รสชาตินี้เขาจะไม่หวานแบบหวานเจี๊ยบนะครับหวานแบบบาดคออันนี้จะมีอมเปรี้ยวสรรพคุณ
1: ครับ
0: ของ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าน้ำผึ้งทั่วไปก็มีคุณประโยชน์อยู่แล้วนะครับในส่วนของน้ำผึ้งชานโรงเนี่ยจะมีส่วนของยางไม้ที่ปนไปในน้ำผึ้ง
0: ครับ
1: รังผึ้งทั่วไปผึ้งงานเขาจะกินน้ำหวานเข้าไปแล้วก็ผลิตไข่ผึ้งก็จะเป็นรังนะครับในส่วนของชานโรงชานโรงงานที่เขาสร้างถ้วยน้ำผึ้งเนี่ยเขาจะกินน้ำหวานเข้าไปแล้วก็ผลิตเป็นไข่ผึ้งผสมกับยางไม้นะครับถ้าเราที่เราเห็นนะครับที่มันเป็นสีเข้มๆเนี่ยคือยางไข่ผึ้งผสมกับยางไม
0: ้
1: นั้นพอเราเอาน้ำผึ้งออกแล้วไอ้ส่วนที่เป็นยางไม้พวกนี้เราสามารถที่จะเอาไปสกัดทำยาได
0: ้
1: นะครับหรือว่าที่เราเคยได้ยินคำว่าโพโพลิสโพโพลิสก็คือยางไม้ที่ได้จากผึ้งจากชะน
0: ที่พ่นคอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเข้าใจนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นในเรื่องของโครงสร้างภายในนะครับคุณผู้ชมก็คือเราจะเห็นกระบวนการต่างๆแล้วทีนี้วิธีการเก็บน้ำหวานล่ะครับ
1: ครับผม
0: ของ
1: ถ้าเป็นสายพันธุ์ถ้วยใหญ่เนี่ยนะครับเราจะใช้เครื่องดูดนะครับเราเปิดหลอดเปิดถ้วยแล้วก็เอาเครื่องดูดลงไปนะครับแต่ละทีละหลอดทีละหลอดนะครับหรือว่าจะใช้สลิงดูดก็ได้แต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่เขาสร้างถ้วยเล็กนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องไปดูดได้เพราะว่าหรือว่าสลิงไปดูดได้เพราะว่ายางไม้มันจะไปอุดตันนะครับแล้วก็ถ้วยเขาเล็กน้ำหวานเขาน้ำผึ้งเขาจะน้อย
0: เดี๋ยวหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมนะครับลงไปดูวิธีการขยายรัง
1: ครับผม
0: อยากขยายเอาไปทำได้เลยใครที่คุณผู้ชมที่เลี้ยงอยู่แล้วอยากจะขยายรังจาก1เป็น2เป็น3เนี่ยเดี๋ยวพอจะพาผมไปดูอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะครับ
1: ครับผม

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับวิธีการขยายรังของชนโรงนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับพอ
1: ครับสิ่งสำคัญก็คือพฤติกรรมของชนโรงเนี่ยเขาจะตอมสีดำนะครับนั้นการทำงานกับชนโรงเนี่ยเราควรที่จะมีชุดนะครับเป็นโซนสีขาวเพื่อป้องกันการลดการตอมนะครับ
0: โอเคเริ่มเลยครับ
1: แล้วก็ในส่วนที่2ก็คือกล่องรัง
0: ครับ
1: ครับก็จะกล่องเปล่าที่ทำจากไม้ซึ่งมันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดี
0: ต้องเป็นกล่องไม้เท่านั้น
1: กล่องไม้จะดีที่สุดนะครับถ้าเราใช้พลาสติกเนี่ยมันจะมีความร้อนนะครับแล้วก็มีสิ่งอะไรต่างๆพวกนี้นะกล่องก็ควรที่เป็นขนาดประมาณA4 นะครับเวลาเราแยกขยายแล้วนะครับเราแยกขยายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาแผ่นพลาสติกที่เท่ากับ A4 เนี่ยมาปิดนะครับเพื่อที่เวลาเรามาตรวจเช็คนะครับเราก็จะดูโครงสร้างภายในรังดูพฤติกรรมอะไรต่างๆได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: จะไม่ตอมเรานะครับเพราะว่าพอเราเปิดรังแสงมันเข้าไปมันจะเป็นการรบกวนนะครับ
0: อันนี้เป็นชนโรงเล็กตัวเล็ก
1: อันนี้จะเป็นสายพันธุ์ตัวเล็กนะครับที่เราเลี้ยงกันทั่วไปนะครับที่เราจะเรียกว่าสายพันธุ์ขนเงินนะครับหรือว่าเป็นเพชรดินาย
0: เริ่มเลยครับพี
1: ่

0: ันนี้เดี๋ยวพอเราแยกขยายเสร็จเนี่ยนะครับเราจะเอาแผ่นใสปิดนะครับไอ้ตัวยางไม้มันก็จะเป็นตัวยึดแผ่นใสและไอ้ตัวที่เอายางไม้มาติดที่ปากทางเข้าออกรังด้านหน้าเนี่ยนะครับเราจะย้ายพ่อแม่พันธุ์เดิมเนี่ยห่างจากนี้ไปประมาณ10-20 เมตรนะครับเพื่อที่จะให้ไอ้ชันโรงงานที่มันบินอยู่บริเวณนี
1: ้
0: ชันโรงที่ออกไปหาอาหารกลับมาอยู่ในรังใหม
1: ่อ๋อนี่เดี๋ยวต้องแยกออกจากกันเลยนะ
0: แยกออกจากกันครับเพราะว่าปกติแล้วพฤติกรรมของชันโรงเนี่ยนะครับของผึ้งเนี่ยนางพญาอยู่ที่ไหนชันโรงงานเขาจะอยู่ที่นั่นนะครับ

0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราลงพื้นที่ไปดูกระบวนการการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นผึ้งก็ดีนะครับชันตะโลงก็ดีการแยกนะครับจนมาถึงกระบวนการการแปรรูปนี่ครับที่เห็นอยู่ก็จะมีหลากหลายมากเลยครับพอครับเรามีการส่งเสริมเนี่ยครับจากผึ้งจากชันตะโลงมาสู่ผลิตภัณฑ์นี้เรามีกระบวนการแนวคิดตรงนี้ยังไงบ้างครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของผลผลิตทางการเกษตรนะครับถ้าเราขายผลผลิตโดยตรงนะครับปริมาณผลผลิตมีจำนวนมากเนี่ยราคาก็จะถูกนะครับนั้นถ้าเรานำตัวผลผลิตไม่ว่าจะเป็นผึ้งไม่ว่าจะเป็นชันตะโลงเอามาแปรรูปมันก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับทำคนที่เอานำกลับไปทำนั้นทางศูนย์เนี่ยพยายามที่จะหางานวิจัยต่างๆเอามาศึกษาทดสอบเราได้องค์ความรู้เราก็จะเอามาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจนั้นตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งไม่ว่าจะเป็นเกสรนะครับไม่ว่าจะเป็นนมผึ้งหรือว่าไข่ผึ้งอะไรต่างๆของผึ้งของชันตะโลงเนี่ยสามารถที่จะเอามาแปรรูปไม่ว่าจะเป็นทำสบู่นะครับทำยาหม่องทำลิปบาล์มทำอะไรต่างๆพวกนี้ได้หลากหลายเพราะว่าก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของผึ้งมันเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งทานน้ำผึ้งโดยตรงเอามาแปรรูปเป็นอย่างอื่นนะครับมันก็จะสามารถที่จะบำรุงสุขภาพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได
0: ้ทีนี้พอครับมือใหม่ครับ
1: ครับ
0: สำหรับการที่อยากจะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นผึ้งพันธุ์ก็ดีชันตะโลงก็ดีพอมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องนี้ยังไงสำหรับมือใหม่บ้างครับ
1: ครับในส่วนของการเลี้ยงผึ้งพันธุ์นะต้องบอกว่าคนที่เลี้ยงนะครับจะต้องมีองค์ความรู้จะต้องมีการจัดการจะต้องมีการย้ายผึ้งเข้าไปในแหล่งอาหารแล้วก็แยกขยายไปเก็บน้ำผึ้งอะไรต่างๆอันนั้นจะต้องมีกระบวนการการเลี้ยงผึ้งถ้าเรารู้พฤติกรรมรู้พฤติการมันไม่ได้มีความยากอะไรเลยนะครับ
0: สุดท้ายครับอยากให้ผอ.ครับฝากถึงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้หน่อยครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมที่สนใจจะเข้ามาศึกษาการเลี้ยงชันตะโลงแบบจ๋าๆเลยการเลี้ยงผึ้งแบบโดดเด่นเลยครับเชิญครับ
1: ครับผมในส่วนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะเข้ามาศึกษามาเยี่ยมชมเราจะให้คำแนะนำเราจะให้วิธีการอะไรต่างๆที่ชัดเจนนะครับหรือว่าถ้าเกิดบางท่านอาจจะไม่สะดวกนะครับมาก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของศูนย์ผ่าน Facebook หรือว่าจะโทรศัพท์มาที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีโดยตรงหรือว่าจะโทรมาที่ผมนะครับนฤทธิ์คงสมบูรณ์0861454526ผมยินดีที่จะให้องค์ความรู้ให้คำแนะนำครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ใครที่อยากจะเลี้ยงชันตะโลงเลี้ยงผึ้งนะครับทุกกระบวนการเนี่ยหัวใจสำคัญของเขาก็คืออยู่ที่การเข้าใจและก็ดูแลและบริบทรอบข้างแค่นั้นเองต้นทุนนี้แทบไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้กับที่นี่ได้เลยนะครับเขามีทีมงานมีเจ้าที่คอยให้คำแนะนำเป็นอย่างดีสามารถเอาไปต่อยอดกับเกษตรของท่านได้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมครับรายการเมืองไทยเมืองเกษตรหมดเวลาลงแล้วครับผม2คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
1: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
0: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
1: จะดีหรือครับพี
0: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
1: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำผมจ้างคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
2: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรอัญชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับติดตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569วันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรมพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการ
1: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานและสร้างวิทยากรแก่นำจิตอาสาตามโครงการร่วมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยผู้เข้าร่วมโครงการ345คนจากจิตอาสาอำเภอละ15คนร่วมอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่ความสำคัญและความหมายของดอกไม้จันทร์การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การขึ้นรูปและประกอบดอกไม้การตกแต่งและเก็บรายละเอียดไปจนถึงเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำเพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งนี้ทางจังหวัดค่ะได้เลือกดอกดารารัตน์เป็นรูปแบบในการจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่ร่วมตั้งจุดหรือฐานการเรียนรู้รวบรวมและจัดเตรียมดอกไม้จันทร์เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปอันเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที
0: ่วันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาวาระสำคัญนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการเตรียมพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังโครงการเดิมนั้นจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ครับพร้อมวาระลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมโดยต้องจับตารายละเอียดของโครงการหลังการประชุมวันนี้เวลา 12:00 นสดผ่านทาง NBT to HD ของเราด้วยครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมแถลงข่าวรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลา 12:30 นที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของตึกไทยคู่ฟ้าอีกวาระสำคัญก็คือการพิจารณาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรคนจนปี2569เพิ่มเติมโดยเป็นข้อเสนอจากคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ในวาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันนี้ส่วนบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดเมืองใหม่เขตเทศบาลนครยะลานั้นแม้จะเป็นช่วงของปลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าปริมาณผู้คนอาจเบาบางลงไปบ้างแต่ว่าภาพรวมบริเวณโซนอาหารทะเลทั้งปลากุ้งนะครับปลาหมึกผักสดรวมไปถึงร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างต่อเนื่อง
2: ผมก็มี2คนได้ไหมกับแฟนคนหนึ่งก็ วันหนึ่งก็600อ่ะ600กว่าบาทลดได้เยอะเลยครับส่วนมากจะเป็นเครื่องครัวครับแล้วก็อาหารกันเห็นด้วยครับเห็นด้วยมากเลย
3: ก็ดีค่ะเราก็จะได้แบบเพิ่มลูกค้าใช่เพิ่มลูกค้าขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็จะได้มาซื้อปลาพอน้ำมันขึ้นนี่ขึ้นตลอดเลยไม่มีลงใช่ขึ้นทุกอย่างปลาก็ขึ้นซื้อไม่เยอะจากแต่ก่อนก็ซื้อโลนึงใช่ไหมแต่ก็เปลี่ยนก็เป็นครึ่งกิโลแล้วก็ยิ่งมีโครงการนี้ก็ซื้อมากขึ้นอะค่ะใช่ต่อเนื่องตลอดเลย
1: ส่วนคดีทุจริตเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของมูลนิธิหวันโชติค่ะที่อดีตเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดตั้งนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็เรียกกรรมการมูลนิธิมาสอบแล้ว5ปากด้วยกันและล่าสุดค่ะก็มีการออกหมายเรียกป๋องสุพันธ์ค่ะเซียนพระชื่อดังเข้ามาให้ข้อมูลหลังจากที่พบนะคะว่าเป็นหนึ่งในกรรมการเจ้าตัวเองยืนยันบอกว่าไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามออกหมายเรียกค่ะนายเสมองิ้วงามหรือว่าป๋องสุพันธ์เซมพระรุ่นใหญ่ชื่อดังในวงการพระเครื่องให้เดินทางเข้าพบในวันนี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติที่จะตั้งขึ้นโดยอดีตเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในประเด็นที่ว่ามีบทบาทหน้าที่การดำเนินงานอย่างไรรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางมูลนิธิเพื่อประกอบสำนวนแล้วก็ขยายผลการตรวจสอบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสวรรค์ผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนค่ะเรียกป๋องสวรรค์มาสอบในฐานะพยานเนื่องจากว่ามีชื่ออยู่ในมูลนิธิตั้งแต่มีการจัดตั้งคือเมื่อปี2568หน้าที่ในการดูแลวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากจึงจำเป็นจะต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามูลนิธิหวันโชติมีกรรมการรวม7คนสอบปากคำไปแล้ว5

0: ป่าค่ะทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดียืนยันนะคะตำรวจมีข้อมูลเรื่องของเส้นเงินของมูลนิธิแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ขณะที่ป๋องสุพรรณค่ะเปิดเผยทางโทรศัพท์ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของมูลนิธิคนที่สั่งจ่ายได้ก็มีแค่อดีตเจ้าอาวาสเลขาและกรรมการอีกคนหนึ่งโดยเงินมูลนิธิก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนค่ะพร้อมยอมรับนะคะว่าตนเองในศรัทธาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือวัดมาโดยตลอดก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ป๋องสุพรรณเองก็โพสต์ข้อความและภาพยืนยันบอกว่าไม่เคยรับเงินจากวัดค่ะมีแต่ถวายเงินแล้วก็จะมีลักษณะของรูปภาพที่เป็นทองคำ1กิโลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะที่เจ้าตัวมีการโพสต์ลงในเพจ Facebook ส่วนตัวยืนยันนะคะว่าตนเองเนี่ยไปวัดด้วยใจศรัทธาสร้างกุศลช่วยเหลือศาสนาทำด้วยใจบริสุทธิ์พร้อมบอกได้ว่าการทำบุญเนี่ยอยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจจริงไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็มีคุณค่าที่เท่ากันค่ะ
1: อากาศในบ้านเราในช่วงนี้ฝนยังคงตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทีเดียวนะครับซึ่งจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้หลายจังหวัดกับได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังและน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางสัญจรรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนขณะที่สถานการณ์ดินถล่มบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านนั้นภาพจากดาวเทียมก็ตรวจพบความเสียหายตอนนี้ขยายวงกว้างกว่า12ไร่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนวจิสดากลับได้เปิดภาพจากดาวเทียมTOS 2นะครับซึ่งบันทึกภาพไว้เมื่อวันที่20กันยายน2569เห็นขอบเขตของดินถล่มขนาดใหญ่บริเวณใกล้กับอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่ซึ่งขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพบร่องรอยแตกและรอยแยกของอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าดินยังคงมีการเคลื่อนตัวอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงก็คือโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่ที่เป็นดินทรายแป้งและก็หินดินด่านส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มโดยข้อมูลแผนที่ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีวิทยาระบุว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับปานกลางถึงสูงมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาพบว่าภายในบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นมีร่องรอยของดินถล่มหลายจุดโดยเริ่มเกิดมาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2568และก็มีการขยายตัวต่อเนื่องจากเดิมประมาณ2เมตรเป็นประมาณ100เมตร
0: ไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ก็ระดมกำลังกว่า10นายค่ะพร้อมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าของประชาชนแหล่งน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงอำเภอแม่วงล้นคลองสาธารณะแล้วก็ไหลป่าเข้าสู่พื้นที่ลาดต่ำส่งผลให้มีน้ำเอ่อท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนในหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งวางแนวทางป้องกันแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2นะครับเราได้ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับอัตราการสูบอยู่ที่ 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงครับมาติดตั้งครับเพื่อสูบระบายน้ำให้ทางเทศบาลคาดว่าเราจะดำเนินการสูบน้ำได้เนี่ยแล้วก็ช่วยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับผม
0: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะฝนที่ตกหนักหลายวันประกอบกับมีมวลน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรไหลบ่าลงมาสมทบในแม่น้ำแควตากแดดส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เคยแห้งขอดค่ะกลับมาสูงขึ้นจนเต็มลำน้ำอย่างรวดเร็วทางโครงการชลประทานอุทัยธานีได้บริหารจัดการน้ำเพื่อกักเก็บเอาไว้สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดนายกฤษดาข้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนวังร่มเกล้ายกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนการเร่งระบายน้ำดังกล่าวนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรังสูงขึ้นและมีน้ำไหลเชี่ยวจากการตรวจสอบที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่บริเวณวัดอุโปสถารามหรือว่าวัดโบสถ์ค่ะก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นเกือบเสมอระดับตลิ่งแล้วส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเรือนแพและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังต้องเร่งชักลากเรือนแพและกระชังปลาให้เข้าชิดริมฝั่งป้องกันการกีดขวางทางน้ำ ส่วนพื้นที่ริมฝั่งบริเวณตลาดริมน้ำ

0: คงสามารถรับมือสถานการณ์ได้เนื่องจากมีแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวนอกจากนี้ค่ะทางโครงการชลประทานอุทัยธานีจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำหากมีมวลน้ำป่าไหลมาสมทบเพิ่มเติมด้วยบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและขนย้ายสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทหรือว่าสายด่วนปพ.1784เพื่อให้การช่วยเหลือค่ะ
1: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยครับว่าในช่วงวันที่29กันยายนที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 50 ถึง 150 ซมในพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้แก่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนอกจากนี้ยังมีอีก10จังหวัดภาคกลางที่ได้รับการแจ้งเตือนอย่างอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและหากมีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นให้จังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมในการรับมือ
0: ยังเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้ออกประกาศเตือนฉบับที่5ค่ะเรื่องในการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่22-26กันยายนนี้พื้นที่เสี่ยงยกตัวอย่างอย่างเช่นภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่อำเภอศบเมยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดตากค่ะที่อำเภออุ้มผางอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางอำเภอชาติตระการและอำเภอวังทองส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่อำเภอภูสิงห์ภาคกลางจังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางบ่อส่วนภาคใต้จังหวัดระนองค่ะที่อำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาที่อำเภอหัดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาจังหวัดนราธิวาสที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นที่บริเวณแม่น้ำเมยน้ำยวมแล้วก็ลำน้ำแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วสักครู่ครับ

0: Asian Games 2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยใน
1: คนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

0: ช่วงนี้ไปติดตามการแถลงข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับสดจากทำเนียบรัฐบาลครับ
1: สาระสำคัญของ
2: ชนนะครับและท่านผู้ฟัง

0: วงเงินที่เราบัตรสวัสดิการนะครับให้ขยายเลย2เดือนนะครับโดยใช้วงเงินกู้เงินที่เรามีเหลืออยู่นะครับส่วนบัตรสวัสดิการก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่อาจจะไม่ได้มีเงินเข้ามาสมทบในตัว40ก็เราจะไปให้บัตรสวัสดิการก็คือ 1,000 บาทโดยสรุปอย่างนี้นะครับว่าสาเหตุอันที่1มาจากวันนี้เนี่ยราคาพลังงานวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางมันกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นนะครับทั้งราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันดีเซลพวกคนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ย
1: แต่ว่าจากการสำรวจบรรยากาศวันนี้เนี่ยเป็นวรณรงค์ค่ะฟรีเดย์
2: ที่อยู่ในกรุงเทพมากน้อยขนาดไหน
3: ก็ตอบโจทย์อยู่ค่ะเพราะว่ารถจะได
2: ้ส่วนตัวเราเป็นคนที่รถเมล์หรือว่า BTS หรือว่าวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ย
3: นั่ง MRT ค่ะใช่ยกเว้นตอนเรียนก็จะนั่งรถเมล
2: ์ความแตกต่างของการที่เราใช้รถส่วนตัวกับรถสาธารณะมันเป็นยังไงบ้างกับบ้านเราในเมืองอะไรเงี้ย
3: อ๋อถ้าใช้รถส่วนตัวมันก็บางทีก็จะสะดวกกว่าแต่ว่ามันก็จะรถติดถ้าเราไปด้วยกันก็อาจจะช่วยลดมลภาวะในบ้านเลยในบ้านเมืองอะไรเงี้ยค่ะ
4: ขณะที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตจตุจักรก็บอกครับว่าปัจจุบันยังมีประชาชนใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นจำนวนมากเพราะว่าอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าทำให้มีประชาชนใช้บริการเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางทางนี้มองว่าการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพยังมีข้อจำกัดในบางช่วงเวลาทั้งปัญหาความแออัดระยะเวลาการรอคอยและความสะดวกในการเดินทางรวมถึงค่าใช้จ่ายซึ่งอาจทำให้ประชาชนบางส่วนยังเลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า
5: เดี๋ยวรถเมย์บางทีเขาเจอรถติดเขาก็ไม่ไปแล้วใช่ไหมรถติดช่วงเย็นเขาจะไม่ไปแล้วเพราะว่ารถมันติดแล้วก็เวลาขึ้นรถโดยสารเนี่ยถ้าเขาบางคนเขาเบียดเสียดกันไงเขาก็ไม่อยากขึ้นไงใช่ไหมประมาณนี้ครับครับ
1: ด้านผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะก็บอกนะคะว่าคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่บริเวณชานเมืองแล้วก็เดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่กรุงเทพจึงยังมีความต้องการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะแต่ก็สะท้อนถึงภาระต้นทุนของผู้ประกอบการค่ะโดยเฉพาะค่าพลังงานที่มีผลกับค่าโดยสารหากไม่เป็นภาระต่อประชาชนมากจนเกินไปก็จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะที่เพิ่มขึ้น
6: ราคาของรถตู้อ่ะ35บาท
2: มีการปรับราคาขึ้นไหมคะจากสมัยก่อนนะคะ
6: ก็ขึ้นไปนิดขึ้น5บาทมามันเหมือนสมัยก่อนเนี่ย
2: มีแบบเสียงสะท้อนผู้โดยสารบ้างมั้ยว่าอย่าเพิ่งขึ้นราคาเยอะนะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีผลมั้ยคะกับการที่ขึ้นรถตู้แล้วก็คนไม่ได้หันมาใช้อะไรเงี้ย
6: มีลูกค้าเค้าบอกแกเคยถ้าใครไปเก็บเกินค่าโดยสารเนี้ยหมายถึงว่าเก็บค่าโดยสารเกินผู้โดยสารก็ร้องเรียน
2: มันก็ทำให้มีผลกระทบที่อาจจะแบบคนไม่ค่อยมาขึ้นอะไรอย
6: ่
2: างน
6: ี้ใช่
4: ตำรวจสอบสวนกลางก็เตือนภัยมิจฉาชีพมาในรูปแบบของคนรักออนไลน์นะครับชักชวนพูดคุยก่อนที่จะหลอกให้โอนเงินอ้างเป็นการร่วมลงทุนหากพบพฤติกรรมในลักษณะนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแก๊งโรแมนต์สแกมตำรวจสอบสวนกลางได้จำลองเหตุการณ์ชายคนหนึ่งถูกมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของหญิงสาวทักทายผ่านทางออนไลน์โดยไม่เคยพบตัวจริงหรือว่าวิดีโอคอลกันมาก่อนจากนั้นครับมิจฉาชีพเองก็จะให้ขอให้โอนเงินเพื่อร่วมลงทุนระหว่างกันซึ่งประชาชนก็สามารถสังเกตพฤติกรรมของมิจฉาชีพในรูปแบบของโรแมนต์สแกมลักษณะนี้ได้จากการที่ไม่ยอมวิดีโอคอลพูดคุยกันหรือว่าใช้ AI ปลอมหน้าการสร้างภาพโปรไฟล์เป็นหญิงหนุ่มเป็นหญิงสาวแล้วชายหนุ่มที่หน้าตาดีก่อนจะเข้ามาพูดคุยทำให้หลงรักและก็หลอก

0: อกให้โอนเงินหากพบนะครับอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
1: ลุงไม่เคยคุยกัน2วันแต่ขอวิดีโอคอลเขานะเขาบอกว่ากล้องเสียก็เลยไม่ได้วิดีโอคอลกันแต่เขาส่งรูปมาปกตินะรูปประจำวันสวยน่ารักนะ
2: รู้สึกแปลกๆนะคุณลุง
1: เรีย
2: ก
1: ไม่แปลกไม่แปลก
2: ไม่เขาเรียกวิดีโอคอล
1: ไม่แปลก
2: ลุงฟัง
1: ล
2: ุ
1: งคุยอยู
2: ่เนี่ยลุงดูรูปเหมือน AI แล้วรูปลดรูป
1: เขาบอกว่าเขารักลุงลุงอบอุ่นนะอย่ามายุ่งกับลุงได้ไหม
2: เขารักลุงเพราะลุงอบอุ่นหรือลุงคนเร็วคุณลุงจำได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนทักมาแล้วบอกว่ารักลุงตีสนิทสุดท้ายแล้วก็มาบอกให้โอนเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงทุนบอกว่าจะมีอนาคตด้วยกันแบบนี้เสียงถูกหลอกลุงนะสแกมนะแล้วยิ่งรูปภาพแล้วก็วิดีโอคอลเขาก็เลี่ยงด้วยแบบนี้แปลว่าเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได
3: ้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามารับชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: ไม่สิ้นสุด
1: ที่ประชาชนจากวิกฤตเรื่องของราคาพลังงานนะคะโดยจะนำเรื่องของมาตรการภาษีสรรพสามิตน้ำมันเข้ามาเสริมทำลดราคาน้ำมันที่ต้นทางและทำให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์ด้วยค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาใช้มาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบราคาพลังงานโลกแต่หลักการและเงื่อนไขจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันชีวภาพได้แก่ E20 ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังและ B20 ที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
2: ก็อันหนึ่งที่กำลังพิจารณานะครับวันนี้เราใช้กองทุนน้ำมันใช้การลดค่าการกลั่นจากผลประโยชน์ส่วนเกินภาษีน้ำมันสรรพสามิตที่กำลังพิจารณาจะเอาใช้ถ้าจะใช้นะครับจะใช้ไปช่วยพวก E20 B20 คือเอาไปช่วยเฉพาะพลังงานที่ง่ายๆฐานถ้าเราจะลดภาษีเพื่อไปช่วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรไทย
1: การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายเพื่อให้เม็ดเงินแล้วก็ผลประโยชน์จากการลดภาษีค่ะส่งถึงมือเกษตรกรไทยผู้ปลูกอ้อยมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันโดยตรงแต่ว่าต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังเนื่องจากในปีงบประมาณปัจจุบันไทยเนี่ยมีกรอบวงเงินกู้คงเหลือเพียง 10,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นหากใช้มาตรการลดภาษีโดยไม่พิจารณาอย่างรอบคอบก็อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดวิกฤตทางการคลังได้ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลได้บริหารจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบต่อฐานะการคลังของประเทศมีเครื่องมือสำคัญค่ะคือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการขอความร่วมมือลดราคาณโรงกลั่นขณะที่มาตรการทางภาษีสรรพสามิตน้ำมันเป็นมาตรการที่รัฐบาลยังไม่ได้นำมาใช้แต่เมื่อเครื่องมือหลักอย่างกองทุนน้ำมันเริ่มตึงตัวรัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้มาตรการทางภาษีมาเสริมตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม
2: รายงานล่าสุดของ Fitch Rating ก็เห็นชัดว่าเขาบอกว่าเราสามารถดูแลในเรื่องพลังงานได้ดีขึ้นเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเนี่ยเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะนะครับ
3: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นอีกใน19วันข้างหน้าครับโดยถือเป็นวิธีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนชาวไทยนะครับร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
1: ปีนี้ค่ะ2019นะคะไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะถือว่าเป็นโอกาสแสดงศักยภาพของไทยทั้งในฐานะผู้จัดงานแล้วก็ศูนย์กลางสำคัญของเศรษฐกิจโลกติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ

ประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2หลังจากที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดเมื่อปี2534ในครั้งนี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจากความพร้อมในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสถานที่จัดประชุมอย่างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่มีความทันสมัย

0: ได้มาตรฐานระดับสากลสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นจำนวนมากโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเช่นเดียวกับระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเชื่อมต่อทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านโครงข่ายรถไฟฟ้า BTS MRT Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารและทางด่วนทำให้การเดินทางสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวนอกจากนี้โรงแรมที่พักและโรงพยาบาลก็มีมาตรฐานในระดับนานาชาติตั้งอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครพร้อมรองรับและให้บริการอย่างครบถ้วนที่สำคัญคือความเป็นมิตรความสุภาพและการให้บริการด้วยใจของคนไทยซึ่งเป็นจุดเด่นที่สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนจากทั่วโลกมาโดยตลอดการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งนี้จะสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยในระยะสั้นจะทำให้เกิดรายได้จากหลายธุรกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนในระยะกลางนับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการดึงดูดนักลงทุนเนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นศักยภาพด้านการจัดการความพร้อมและมาตรฐานของกรุงเทพมหานครในฐานะศูนย์กลางสำคัญของเศรษฐกิจโลกและในระยะยาวจะช่วยยกระดับประเทศไทยในหลายมิติทั้งมาตรฐานการบริการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางของธุรกิจการจัดประชุมและการพบปะหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลก
1: คนที่มาประชุมนะครับอย่าลืมว่าเป็นระดับของผู้นำในด้านของการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับฝั่งรัฐมนตรีหรือผู้ว่าการธนาคารกลางและรวมถึงภาคเอกชนสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนนะครับเครดิตเรตติ้งต่างๆเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งนั้นที่มานะครับการได้มาเห็นประสบการณ์ในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีความทรงจำที่ดีนะครับแล้วก็โอกาสที่จะได้กลับมาเยี่ยมเยือนเมืองไทยในฐานะทัวริสต์นักท่องเที่ยวนะครับที่จะทำให้เราเป็นประเทศที่เป็น high value tourist destination อย่างแท้จริงเนี่ยก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งสำคัญที่จะทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นครับ
2: เราอยากที่จะเสริมสร้างบทบาทของเราในเวทีโลกส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็เราอยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมโลกว่าเรามีวัฒนธรรมเรามีความเป็นมืออาชีพในการจัดงานแล้วก็เรามีวิสัยทัศน์แล้วก็มีภาพลักษณ์ที่เราอยากจะให้เห็นว่าเราใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลให้ภาคการเงินของเราเนี่ยสนับสนุนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่เราอยากจะเผยแพร่สู่ประชาคมโลกแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะให้เขามองว่าเราเป็นประเทศที่มีศักยภาพ
0: การจัดประชุม2026 IMFWorld Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถือเป็นเวทีสำคัญต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งบทบาททั้งด้านเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก
3: ช่วงนี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักรอบใหม่นะครับ 23-27 กันยายนนี้ตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTช่วงนี้มาพร้อมประกาศเตือนภัยฝนตกหนักรอบใหม่ 23-27 กันยายนนี้ค่ะรอบนี้ไม่ได้มีแค่ฝนตกหนักถึงหนักมากแต่สิ่งที่ต้องจับตาคือฝนตกแช่ตกต่อเนื่องและตกซ้ำในพื้นที่เดิมซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนตกสะสมเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้สาเหตุมาจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางตัวนี้จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและ

0: จังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์7เขื่อนพระนามทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่ให้กำลังใจประสบอุทกภัยมวกเหล็กพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายจังหวัดชัยนาทเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแห่งใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมอบนโยบายข้าราชการสายบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในวันหลักธรรมาภิบาลบูรณาการเครือข่ายติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง่าพัน
1: วันนี้พบกันในวันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: วันนี้เริ่มต้นข่าวแรกที่จังหวัดนนทบุรีนะคะจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธรรมรามาธิบดินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชบรมราชาสมภพ20กันยายน2569ค่ะที่พระอุโบสถวัดบัวขวัญพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดลพระอัทธรรมรามาธิบดินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569ภายในพิธีมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ในพิธีจำนวน10รูปและพิธีตักบาตรพระสงฆ์รับบาตรจำนวน19รูปรวม29รูปจากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายเครื่องทยธรรมแด่ประธานสงฆ์และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับผู้ร่วมพิธีผู้เข้าร่วมพิธีประจำที่นั่งพระสงฆ์10รูปขึ้นนั่งอาสนะประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทยธรรมถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรและถวายความเคารพเป็นอันเสร็จพิธี
2: อัยการจังหวัดสิงห์บุรีจัดนิทรรศการแสดงความร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมศึกษาเรียนรู้และสำนึกในพระกรุณาธิคุณนิทรรศการนำเสนอพระกรณียกิจด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคพร้อมมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์แห่งความยุติธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะ
1: จิตอาสาจังหวัดอ่างทองร่วมปรับภูมิทัศน์พัฒนาถนนเทศบาล14เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดสร้างคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดต่อไปค่ะจิตอาสาจังหวัดอ่างทองนำโดยนายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญากุลสุวรรณปลัดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองและอาคารสำนักงานที่อยู่ใกล้เคียงโดยจิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ตัดวัชพืชเก็บขยะโดยรอบอาคารสำนักงานและไปจนถึงบริเวณถนนเทศบาล14เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดสร้างคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดอ่างทองต่อไปค่ะ
2: จังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์7เขื่อนพระนามทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีค่ะที่เขื่อน

0: วชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์เนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีภายใต้โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารโดยพิธีในวันนี้เป็นการเชื่อมโยงสัญญาณออนไลน์ร่วมกับพิธีหลักณกรมประมงเกษตรกลางกรุงเทพมหานครโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ไปยังพื้นที่เขื่อนในพระนามทั้ง7แห่งทั่วประเทศค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้นัดประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดลงสู่เขื่อนวชิราลงกรณ์จำนวน 200,000 ตัวซึ่งประกอบด้วยปลาตะเพียน 100,000 ตัวปลาซอยี่ศกไทย 2,000 ตัวค่ะพร้อมกันทั่วประเทศนะคะพร้อมมอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในวันสถาปนากรมประมงครบรอบสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะรวมเชื่อมโยงสัญญาณการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับส่วนกลางและพื้นที่จัดพิธีทั่วประเทศค่ะโดยการจัดพิธีดังกล่าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีซึ่งจัดขึ้นณกรมประมงเกษตรกลางกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานในพิธีซึ่งจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม7เขื่อนพระนามซึ่งดำเนินการพร้อมกันในเขื่อนสำคัญ7แห่งทั่วประเทศค่ะได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อธิบดีกรมประมงและคณะผู้บริหารร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์จากส่วนกลางเพื่อแห่งการสถาปนากรมประมงค่ะ
1: เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือค่ะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารลุ่มน้ำเจ้าพระยาการเก็บน้ำข้ามปีเพื่อบริหารความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำจึงจำเป็นต้องทำด้วยความรอบคอบค่ะเพื่อรองรับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนไปจะมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะ

ขื่อนภูมิพลมีขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นอันดับที่2รองจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนมีความจุอ่างรวมประมาณ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุอ่างจึงมากกว่าน้ำเข้าเฉลี่ยใน1ปีนี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่ศูนย์เปล่าแต่เป็นความสามารถในการเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีช่วงปลายฤดูฝนมวลน้ำจำนวนเดียวกันนี้ยังต้องรองรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มส่งน้ำฤดูแล้งและเหลือบางส่วนทำนาในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่อนที่จะรู้แน่นอนว่าฝนฤดูกาลใหม่จะมามากน้อยเพียงใดดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราตัดสินใจเหลือไว้จากปีก่อนหน้านี้หลักปฏิบัติจึงไม่ใช่อ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนภูมิพลต้องเดินทางผ่านแม่น้ำปิงไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และระบบเจ้าพระยาตอนล่างสิ่งที่ต้องทำคือกักน้ำไว้เมื่อท้ายน้ำกำลังจะท่วมเพิ่มการระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเปลี่ยนฉับพลันและติดตามน้ำระลอกใหม่จนพ้นฤดูฝนพร้อมกับเขื่อนยังต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนปีหน้าเนื่องจากศักยภาพ

0: ถ้าจักน้ำและสมดุลน้ำตามธรรม
1: กิจน้ำที่ตั้งใจสำรองไว้ต้นฤดูฝนจึงอาจถูกใช้ไปก่อนหน้านี้และในบางปีมีน้ำจากลุ่มแม่น้ำต้นฤดูแล้งหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงส่วนสุดท้ายจึงมีความสำคัญมากเพราะแม้มาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนหนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับตั้งรับกับปรากฏการธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพมินศาสตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน

พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรบ้านโป่งและไปติดตามการเร่งช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยมวกเหล็กที่จังหวัดสระบุรีค่ะ

0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชน
1: ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่
2: เป็นเหยื่อ
3: โอเค
4: ค่ะกลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรบ้านโป่งขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตก่อนเยี่ยมกล้วยน้ำว้าบ้านหนองปลาดุกรับฟังปัญหาเกษตรกรค่ะนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเปิดงานประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่งณวัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นการขยายผลจากการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่12มิถุนายน2569ซึ่งได้มอบนโยบายให้ส่งเสริมและพัฒนาตลาดเกษตรกรในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรในท้องถิ่นค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าตลาดเกษตรกรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงสามารถรับรู้ความต้องการของตลาดและนำข้อมูลไปวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้อย่างยั่งยืนโดยตลาดเกษตรกรราชบุรีสาขาบ้านโป่งจะมุ่งพัฒนาให้เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยตรวจสอบแหล่งที่มาได้พร้อมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์รวมถึงชุมชนวัดและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางไปยังอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่5บ้านหนองปลาดุกตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการกล้วยน้ำว้าพบปะเกษตรกรและรับฟังปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ค่ะ
4: จังหวัดราชบุรีจัดโครงการทำหมันสุนัขและแมวฟรีครั้งที่3ที่วัดหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งเพื่อลดปัญหาสัตว์จรจัดรวมถึงลดภาระค่า

0: จ่ายให้แก่ประชาชนค่ะ
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีปศุสัตว์อำเภอบ้านโป่งและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอจัดโครงการทำหมันสุนัขและแมวฟรีครั้งที่3ณวัดหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยได้รับการประสานงานและผลักดันจัดโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะและขยายบริการไปยังพื้นที่อื่นๆให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นค่ะ
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมวกเหล็กพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายค่ะนายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนางจิตตินันท์ชวรินทร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากพร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะสืบเนื่องจากวันที่19กันยายน2569พื้นที่ตำบลมวกเหล็กเกิดฝนตกหนักส่งผลให้น้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมน้ำเป็นเวลานานกว่า2ชั่วโมงค่ะส่งผลกระทบให้บ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหายล่าสุดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามนะคะบ้านเรือนบางส่วนในพื้นที่บ้านท่าเสาหมู่ที่13ตำบลมวกเหล็กซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังมีดินโคลนและสิ่งสกปรกตกค้างและยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำหลากซ้ำจำนวน13หลังคาเรือนจึงได้อพยพประชาชนจำนวน13คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดท่าเสาขณะที่ประชาชนบางส่วนได้ย้ายไปพักอาศัยกับญาติโดยหน่วยงานสาธารณสุขยังคงติดตามดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็กได้ดูแลระบบไฟฟ้าในศูนย์พักพิงชั่วคราวและพื้นที่ที่มีความปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเน้นย้ำว่าจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและพื้นที่กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: จังหวัดนนทบุรีจัดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ค่ะ
1: ที่ห้องแกรนด์ราชพฤกษ์บอลลูมโรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ2569ทั้งนี้จังหวัดนนทบุรีได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ตามมติคณะรัฐมนตรียุทธศาสตร์ชาติมาตรฐานทางจริยธรรมควบคู่กับการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางจริยธรรมของจังหวัดนนทบุรีอย่างเคร่งครัดทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่อย่างเข้มแข็งโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน150คนประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายประชาชนภายในงานการอบรมดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะได้แก่ช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อการป้องกันการทุจริตและแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตในปัจจุบันโดยวิทยากรจากสำนักงานปปช.ภาค1และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตโดยวิทยากรจากสำนักงานกพ.ค่ะ
2: ช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนการ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ค่ะกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันทำให้คนร้ายเห็นช่องทางการทำเงินและบางคนก็หลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการไลฟ์หรือ Facebook ทำให้ผู้อยากซื้อสินค้าหลงเชื่อและไปจ่ายเงินให้กับคนร้ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายและภายหลังเมื่อเราทราบว่าตนเองโดนหลอกเราจะทำอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะข้อหาที่เกี่ยวกับการโกงเงินออนไลน์นั้นมีได้แก่ช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนและการนำเข้าข้อความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่องทางการเข้าสู่ข้อความอันเป็นเท็จนั้นส่งผลต่อข้อหาและระวางโทษที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นถ้าข้อหาช่อโกงจะมีการจำคุกไม่เกิน3ปีหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในขณะที่การหลอกลวงซึ่งเกิดจากช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าการช่อโกงประชาชนจะมีระวางโทษที่สูงกว่าคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะการหลอกลวงที่เห็นได้ประจำเกิดมากเกิดขึ้นที่แอปพลิเคชัน Facebook เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนทุกท่านสามารถดูได้ง่ายๆผ่านจากโพสต์ข้อความหลอกลวงว่าสถานะของโพสต์นั้นเป็นรูปโลกหรือรูปคนค่ะถ้าสถานะเป็นรูปโลกแปลว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้นั่นคือช่อโกงประชาชนนั่นเองคุณผู้ชมจึงจะต้องเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นไว้นะคะนอกจากหลักฐานนี้แล้วยังต้องรวบรวมแชทบทสนทนาต่างๆรวมถึงสลิปการโอนเงินเพื่อให้ทราบถึงเจ้าของบัญชีที่รับเงินไปจำนวนเงินและวันเวลาการโอนเงินเมื่อรวบรวมทุกอย่างได้แล้วอย่าลืมโทรแจ้งตำรวจซึ่งขณะนี้สามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมว่าถ้าคนร้ายทักมาให้โอนเงินเพิ่มเติมอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าโดนหลอกอย่าลืมปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมคะขอเชิญชวนคนไทยทุกคนค่ะเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะอีก19วันผนึกกำลังความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกในยุคที่เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายรอบด้านค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
1: ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับเข้าผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จากทั่วโลกณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าบ้านจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งเป็นเวทีสำคัญของผู้นำทางเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาจาก191ประเทศทั่วโลกกว่า 15,000 คนขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีโลกและร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรไมตรีค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามที่เพชรบุรีค่ะขับเคลื่อนไทยแลนด์ซีโร่drop out แก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและที่ไชนาทค่ะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ประจำปี2569พักสักครู่เดียวค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: การจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมดรอปเอาท์จังหวัดเพชรบุรี
1: ครั้งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาชนในทุกจังหวัดรวมทั้งเพื่อร่วมในการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาภาครัฐทั้งในระดับจังหวัดอำเภอ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจการคนพิการจังหวัดชัยนาทแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น1ศาลากลางจังหวัดชัยนาทหลังเก่าและปัจจุบันการบริหารงานภายในของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยนาทได้มีการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดรับและตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กและเยาวชนสตรีและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุตามบทบาทภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยนาทแห่งใหม่ประกอบด้วยห้องทำงานห้องประชุมห้องสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมห้องน้ำสำหรับคนพิการตามหลักการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการสามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและคณะร่วมพิธีอธิษฐานอวยพรของศาสนาคริสต์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะที่คริสตจักรปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจัดพิธีอธิษฐานอวยพรของศาสนาคริสต์โดยมีนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยส่วนราชการร่วมพิธีค่ะในการนี้พบปะกับนายปิยะดนัยปาละมะประธานคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนต์นนทบุรีคณะศิษยาภิบาลผู้นำคริสตจักรในจังหวัดนนทบุรีและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านพร้อมทั้งกล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีอธิษฐานอวยพรของศาสนาคริสต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดนนทบุรีจากนั้นนายปิยะดนัยปาละมะประธานคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนต์นนทบุรีและคณะศิษยาภิบาลผู้นำคริสตจักรในจังหวัดนนทบุรีได้นำอธิษฐานเผื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีและแสดงคำเทศนาตามหลักศาสนาพร้อมทั้งได้นำอธิษฐานทูลขอพระพรซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการหลอมรวมความสามัคคีปรองดองของประชาชนและพลังแห่งความศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนาโดยมีผู้นำศาสนาทุกศาสนาร่วมกันประกอบศาสนกิจเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความสมานฉันท์สันติสุขรวมถึงความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีผ่านความร่วมมือในการประกอบพิธีภาวนาขอพรตามหลักศาสนาคริสต์ณโบสถ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งการผสานพลังศรัทธาและความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการหลอมรวมดวงใจของพี่น้องชาวนนทบุรีทุกภาคส่วนให้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความร่มเย็นเป็นสุขและเข้มแข็งร่วมกันค่ะ
0: ไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting สะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยค่ะบนเวทีเศรษฐ

0: การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings นับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามประชุมอนุกรรมการจัดทำแผนความมั่นคงที่จังหวัดเพชรบุรีและไปติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแผนปฏิบัติราชการจังหวัดที่จังหวัดอยุธยาค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: เรื่องพื้นที่เป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ประจำปี2569โดยอาจพิจารณาปรับปรุงใหม่หรือยืนยันใช้ประกาศเดิมของปี2568ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมและรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งให้จัดลำดับแผนงานโครงการจัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในตำบลเป้าหมายตามความจำเป็นเร่งด่วนเป็นลำดับแรกค่ะทั้งนี้เน้นย้ำให้บูรณาการงบประมาณทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับสถานภาพปัญหาจริงนโยบายรัฐบาลและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัดบันทึกเข้าระบบ Electronic Assessment Report หรือ EAR ต่อไปค่ะ
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมอบนโยบายข้าราชการสายบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นย้ำหลักธรรมาภิบาลบูรณาการเครือข่ายค่ะที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนายวีระพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราช

0: ราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีมอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชการพร้อมพบปะข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งในสายบริหารโดยมุ่งเน้นการยกระดับการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการยึดประโยชน์สุขของประชาชนชาวลพบุรีเป็นสำคัญในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เน้นย้ำถึงบทบาทและหน้าที่สำคัญของนักบริหารท้องถิ่นยุคใหม่ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐลงสู่พื้นที่โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการสำคัญโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลการบริหารงานภาครัฐต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้สุจริตและมีความเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการบูรณาการสร้างเครือข่ายการทำงานในการแก้ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถทำเพียงลำพังได้ผู้บริหารต้องก้าวข้ามข้อจำกัดเปิดใจประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนเพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบโจทย์ความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงรวดเร็วและเข้าถึงง่ายสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในครั้งที่1ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีมีจำนวน88รายประกอบด้วยปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน8รายรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน3รายหัวหน้าสำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน1รายผู้อำนวยการกองจำนวน11รายหัวหน้าฝ่ายจำนวน58รายผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน3รายและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน4รายค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกบจติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแผนปฏิบัติราชการจังหวัดค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกบจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่4ทับ2569ณห้องประชุมอยุธยาอาคาร1ชั้น3ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีงบประมาณพ.ศ. 2564ซึ่งเป็นเงินที่ถูกพับโดยผลของกฎหมายปีงบประมาณพ.ศ. 2567ปีงบประมาณพ.ศ. 2568ซึ่งเป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณของจังหวัดค่ะจากนั้นที่ประชุมร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571และการโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากงบประมาณของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้การบริหารจัดการแผนงาน

0: จังหวัดสมุทรสงครามครั้งที่3ประจำปี2569โดยผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินปีงบประมาณ2569การพิจารณามอบรางวัลงานที่มีการลงทะเบียนเรียนในระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2570เพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: เด็กสาวชาติพันธุ์เกิดในไทยพ่อแม่แยกทางตั้งแต่5เดือนสู้ชีวิตด้วยการไลฟ์สดร้องเพลงช่วยลุงป้าวัยเกือบ70ปีวันนี้ภาคภูมิใจได้บัตรประชาชนไทยพร้อมเดินหน้าตามฝันบนเส้นทางนักร้องลูกทุ่งติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: มาเจอสีแสงห้องตกแต่ง
3: เพราะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะพยายามและทำตามความฝันได้บทชีวิตของน้องเมย์หรือนางสาวพิมพ์วรัญญาจันทาวารินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนไซโยกมณีการวิทยาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเปรียบเสมือนบทเพลงสู้ชีวิตที่งดงามเด็กสาวชาติพันธุ์ผู้นี้เกิดจากพ่อและแม่ชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในไทยแต่เมื่ออายุได้เพียง5เดือนพ่อแม่แยกทางกันเธอจึงเติบโตขึ้นมาภายใต้การดูแลของคุณลุงและคุณป้าในวัยชราพร้อมสมาชิกในบ้านรวม8ชีวิตแม้ฐานะทางบ้านจะยากจนลุงและป้าในวัยใกล้70ปีเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถรับจ้างทำงานหนักได้เหมือนเก่าแต่น้องเมในวัย16ปีไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาเธอใช้ความสามารถด้านการร้องเพลงลูกทุ่งที่มีติดตัวมาตั้งแต่เด็กออกมาไลฟ์สดผ่าน TikTok ช่องน้องเมย์ดวลเพลงชิงทุนทุกค่ำคืนตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มเพื่อหารายได้มาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเดินทางไกลกว่า50กิโลเมตรเพื่อไปโรงเรียนค่ากินและค่าเล่าเรียน
4: ไลฟ์สดร้องเพลงก็จะมีรายได้ค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้พอนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มั่นคงเราไม่รู้เลยว่าวันนั้นเราจะได้เท่าไหร่มันก็เลยไม่เพียงพอค่ะอย่างน้อยก็ได้ลดค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆก็ยังดีค่ะค่ารถ2ค่ากินค่าเทอมอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไม่รังเกียจขอบคุณที่ให้โอกาสหนูได้มีชีวิตอยู่ในประเทศไทยนะคะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองมีความสามารถด้านการร้องเพลงลูกทุ่งก็จะพัฒนาตัวเองพยายามไปให้ถึงฝันค่ะ
3: ตลอดเวลาที่เติบโตบนพื้นแผ่นดินไทยน้องเมย์ได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธงมาตั้งแต่ชั้นป.3ถึงม.3และในวันนี้หัวใจของเด็กสาวชาติพันธุ์ยิ่งพองโตด้วยความภาคภูมิใจเมื่อเธอได้รับบัตรประชาชนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสยกมณีการวิทยาและกรมการปกครองที่ร่วมกันดันโครงการช่วยเหลือเด็กชาติพันธุ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
5: น้องเมย์เขาเป็นเด็กที่มีความกตัญญูมากๆนะครับที่โรงเรียนนะครับน้องเมย์ก็มีน้ำใจกับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูครับคอยช่วยเหลือโรงเรียนในหลายเรื่องจะส่งเสริมในศิลป์ทางด้านศิลปะดนตรีนะวางแผนกันนะครับว่าจะทำยังไงให้
3: แม้เคยผ่านเวทีระดับประเทศอย่างรายการดวลเพลงชิงทุนมาแล้วแต่ต้องเจอวันนี้ด้วยความรักในบทเพลงลูกทุ่งความกตัญญูไทยกำลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เด็กสาวชาติพันธุ์คนนี้เดินหน้าสานฝันการเป็นนักร้องลูกทุ่งอาชีพอย่างไม่ท้อถอยเพื่อพิสูจน์ว่าความพยายามและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้สามารถพาชีวิตไปสู่จุดหมายที่งดงามได้เสมอ NBT ภาคกลางรายงาน
2: ให้คนคลั่งไคล้
0: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนและทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: บ้านเรามันเยอะลูก
7: ฮะยุงเยอะแบบนี้ระวังจะเป็นไข้เลือดออกนะคะ
8: เริ่มที่บ้านคุณเย
9: ้ในรั้วมหาวิทยาลัย

0: ความคิด1โพสต์อาจส่งผลการตรวจสอบอาจกระทบความเชื่อมั่นสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้แพ้จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้
1: ผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรานำคุณผู้ชมมาอยู่ใจกลางเมืองประจวบคีรีขันธ์ค่ะและที่นี่คือพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ที่มีการรวบรวมเรื่องราวและพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยรวมถึงเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงให้กับประชาชนได้รับชมค่ะ
1: เรียนรู้ทางวัฒนธรรมก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2558นะครับแล้วก็แล้วเสร็จในปี2563นะครับแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการในปี2564ครับตอนนี้อยู่พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเราตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่เลขที่5/1ถนนสละชีพตำบลประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับในการในส่วนที่เป็นนิทรรศการจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับก็เราเริ่มต้นด้วยการมีคณะทำงานเก็บข้อมูลนะครับให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นใช้อันนี้อ้างอิงข้อมูลแล้วก็ในส่วนข้อมูลภาพเนี่ยเราก็ได้ทำเรื่องที่อุเทนครับขออนุญาตใช้ภาพซึ่งโดยเฉพาะภาพที่เกี่ยวข้องกับห้องนิทรรศการอ่ะเราจะแบ่งเป็น3ห้องแล้วคำข้างหน้าครับแล้วก็อีก3สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยห้องอัครศิลปินนะครับก็เป็นห้องแสดงพระราชวิภาคทางศิลปวัฒนธรรมของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ส่วนอีกห้องถัดไปก็จะเป็นห้องอัครพิรักษ์ศิลปินซึ่งเป็นห้องที่ด้านหลังของเรานี้นะครับก็จะเป็นจัดแสดงพระชลิภาพทางศิลปวัฒนธรรมของพระพันปีหลวงนะครับแล้วอีกห้องถัดไปก็จะเป็นห้องวิสิตศิลปินนะครับก็จะแสดงพระชลิภาพทางศิลปวัฒนธรรมของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนอาคารที่2นะครับก็จะเป็นประกอบด้วย4ห้องแสดงนะครับก็จะเป็นห้องกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราเนี่ยจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สำคัญก็คือจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแล้วก็ไทยทรงดำแล้วก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นไทยมุสลิมไทยพุทธแล้วก็ไทยจีนครับส่วนห้องถัดไปก็จะเป็นห้องวิถีชีวิตคนประจวบก็ประจวบคีรีขันธ์ก็จะเป็นวิถีชีวิตของการทำไร่ทำสวนแล้วก็ทำเป็นอาชีพประมงนะครับต่อไปก็จะเป็น

ห้องเมืองหน้าด่านนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแสดงข้อมูลของด่านสิงขรนะครับด่านสิงขรเนี่ยก็คือเป็นด่านชั่วคราวที่เป็นด่านชายแดนนะครับระหว่างของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับเมืองมะลิดของประเทศเมียนมานะครับซึ่งเดิมเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสแกอำเภอบางสะพานแล้วก็อำเภอบางสะพานน้อยก็เป็นข้อมูลเนี่ยชาวจีนเขาจะเรียกเราว่ากิมหลินก็คือความหมายก็คือเป็นดินสุวรรณภูมิครับก็เป็นที่ผมบอกแล้วว่าเป็นช่องทางการค้าตั้งแต่สมัย เรือเดินทะเลสมัยโบราณครับแล้วก็ห้องถัดไปก็จะเป็นพระบารมีปกเกล้าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระบารมีปกเกล้าของสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ก็จะเป็นเรื่องของสุริยุปราคาที่ว่าก่อนะครับรัชกาลที่5ก็จะเป็นเรื่องของพระที่นั่งกุมารคฤหัสถ์ที่ธรรมยันตนครแล้วก็รัชกาลที่6ก็จะเป็นพระพาที่ประทับที่ใช้รถไฟหินนะครับแล้วก็รัชกาลที่7ก็จะเป็นเรื่องของวังไกลวนโรงแรมรถไฟแล้วก็สนามกอล์ฟหลวงหัวหินนะครับแล้วก็เป็นรัชกาลที่9ก็ซึ่งพระองค์ท่านก็ประทับอยู่ที่วังแกงวนก็จะมีพระราชกรณียกิจแล้วก็ความสำคัญศิลปินนะครับในห้องนี้ก็จะนำเสนอมีชื่อศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่าทอผ้ากี่กระตุกชุดแรกนะศูนย์ผ้าทอเขาเต่าก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับให้เรามาจัดแสดงที่ดีด้วยแล้วก็เพื่อถวายพระเกียรติแล้วก็ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่านด้วยครับผมมีส่วนร่วมตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างอาคารนะครับการหาผู้รับจ้างแล้วก็การก่อสร้างตรวจรับงานนะครับในส่วนที่เป็นอาคารนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นนิทรรศการที่เป็นข้อมูลก็มีส่วนที่อยู่ในคณะทำงานในการที่จะจัดทำข้อมูลที่จะแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์นี้ด้วยก็คือเริ่มตั้งแต่มีสูตรตั้งแต่แรกครับจนถึงปัจจุบันตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยถ้าในส่วนของอาคารถ้าเป็นในส่วนของอาคารแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับในการที่จะให้บริการประชาชนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความสะดวกสบายมีความพร้อมนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของข้อมูลหรือว่าวัตถุแสดงในพิพิธภัณฑ์อะก็ทางเราก็ได้ช่วยกันดูว่าเราควรจะที่จะเพิ่มอะไรเข้าไปได้อีกในส่วนนี้เราด้วยพื้นที่เนี่ยมันฟิกลงไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าเราที่เราทำอยู่ก็คือเราใช้วิธีการก็คือว่าเราหาข้อมูลเพิ่มจากเรื่องที่เป็นเรื่องหลักๆในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ทำในรูปของสื่อออนไลน์ก็จะติดเป็นคิวอาร์โค้ดไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวหรือว่าเด็กเยาวชนเข้ามาเนี่ยอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะสแกนเข้าไปแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนนึงคือว่าเราอยากจะทำพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยนอกจากเป็นการจัดแสดงข้อมูลอย่างเดียวเราก็จะส่งเสริมเรื่องของกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมก็คือเป็นพื้นที่ของชุมชนนะครับให้เข้ามาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นงานอาร์ตงานศิลปะเนี่ยซึ่งเราก็จะจัดกันเป็นประจำทุกปีนะครับก็จะเป็นการประกวดวาดรูปเยาวชนเรื่องในวันพ่อแห่งชาติหรือว่าวันแม่แห่งชาตินะครับก็เมื่อประกวดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคัดรูปภาพของน้องๆ นะครับจัดแสดงเป็นนิทรรศการเป็นนิทรรศการศิลปะไว้นะครับก็ที่ผ่านมาก็จะมีนักท่องเที่ยวเพราะว่าที่นี่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ค่อนข้างเข้ามาเยอะก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ชื่นชอบแล้วก็บางผลงานก็สามารถที่จะจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเคยมาซื้อภาพของน้องๆไปนะครับ

ภาพละ 1,500 นะครับครับนักท่องเที่ยวก็ประทับใจเป็นรูปฟังก์ชันไทยแล้วก็เป็นเรื่องราวอะไรเงี้ยครับก็ยังพยายามที่จะเสริมกิจกรรมเข้าไปเรื่อยๆว่าเราเป็นพื้นที่นะครับสำหรับเรื่องของคนที่ชอบเรื่องศิลปะวัฒนธรรมนะครับผมในฐานะที่เป็นข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ผมรู้สึกคือดีใจมากที่ได้มาทำงานอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ตรงนี้ก็คือภารกิจหลักของเราก็คือว่านอกจากเรื่องของการรักษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็นำมาที่จะส่งเสริมให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรเงี้ยครับนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมก็คือว่าเราต้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติด้วยจะทำก็คือว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกเด็กและเยาวชนรุ่นเจนหลังๆถัดจากเราไปเนี่ยซึ่งคือเขาไม่ได้มีโอกาสที่ได้อยู่ในบรรยากาศอย่างเรานะครับก็อยากจะเก็บความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็พยายามจะถ่ายทอดให้กับน้องๆที่เป็นรุ่นหลังๆรุ่นใหม่ๆนะครับในรู้สึกที่มันดีๆอย่างเราที่เราเคยรู้สึกแล้วก็เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณกันมาโดยตลอดก็จะเป็นในส่วนนั้นครับพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ของเรานะครับก็เปิดทุกวันเวลาราชการนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ถ้าเป็นหมู่คณะสถานศึกษาหรือว่าองค์กรก็รบกวนแจ้งให้ทราบล่วงหน้านิดหนึ่งเพราะว่าเราจะได้เตรียมเรื่องสถานที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ในการนำชมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับที่มาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นอกจากท่องเที่ยวไปตามสถานที่ที่เรามีความสวยงามแล้วนะครับก็แวะมาเยี่ยมที่พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ของเรานะครับก็จะได้เราจะได้ข้อมูลความรู้เรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีวัฒนธรรมในอดีตของเรานะครับเพื่อที่ว่าจะมีความงดงามของพื้นแผ่นดินไทยเราต่อไปพักหน้าครับ

วัสดีค่ะชื่อนางสาววรรณไสยนาวัฒนาวงศ์ก็ได้ส่งเสริมให้แม่บ้านนะคะผู้หญิงที่มีครอบครัวจุนเจือครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปาชีพเองในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากย่านลิเผานะคะการปักผ้าไหมน้อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำกระจุเสือกระจูดนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะพระพันปีพระองค์ให้ความสำคัญว่าในพื้นที่ของนราธิวาสที่เป็นทะเลนะคะเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำแล้วก็ในช่วงตรงที่พื้นที่ของหาดนราธิวาสแล้วก็อ่าวมะนาวนะคะในส่วนตรงนั้นนะคะสัตว์น้ำไม่มีที่อยู่ก็เลยมีดำริให้มีการนำเหมือนกับว่าโบกี้รถไฟที่ปลดระวางนะคะไปหย่อนในพื้นที่เหล่านั้นเพื่อที่จะให้เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำค่ะแล้วก็มีปะการังขึ้นซึ่งตอนนี้ในพื้นที่เหล่านั้นนะคะมันทอดยาวไปถึงจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์น้ำทะเลที่อุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบันนะคะเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่พวกเราชาวนราธิวาสเองรู้สึกปลาบปลื้มเหมือนแวเองอ่ะแวรู้สึกดีใจมากที่เป็นคนนราธิวาสถึงแม้ว่าตอนที่เราได้รับราชการแล้วพระองค์ท่านไม่ได้เสด็จลงไปแต่ว่าที่นั่นก็ยังมีเรื่องราวของพระ

0: พันปีหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จไปเยี่ยมเยือนชาวนราธิวาสนะคะนอกจากนี้เองก็ในทุกๆปีค่ะสมเด็จกรมพระเทพก็ไปเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนชาวนราธิวาสนะคะซึ่งในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยค่ะก็เป็นช่วงที่พระสมเด็จกรมพระเทพก็เสด็จลงไปค่ะซึ่งพวกเราชาวนราธิวาสก็จะมีโอกาสในการรับเสด็จพระองค์ท่านในทุกปีค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวระหว่างเรากับสถาบันพระมหากษัตริย์คะทีนี้ก็มีความตั้งใจว่าอยากจะส่งที่จะสโลว์ไลฟ์แล้วก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะท้าทายว่าในเมื่อมันเป็นสาเนี่ยมันช่วงแรกๆมันค่อนข้างท้าทายสำหรับสำนักงานวัฒนธรรมซึ่งพยายามที่จะให้ทางประชาชนเห็นว่าคนที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่จะไม่มีในเรื่องของพิธีค่ะแต่อยากให้ทุกท่านได้ทราบว่านะคะเราอาจจะไม่สากลนะคะที่เป็นชาวไทยนะคะก็ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เป็นคนไทยด้วยความที่เราเป็นข้าราชการด้วยนะคะก็คิดว่าการเป็นข้าราชการที่ดีนะคะแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนตอบสนองในเรื่องของพระราชดำริอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพียงพอแล้วกับการที่เป็นประชาชนคนไทยที่ดีคนหนึ่งอะค่ะก็ขอความร่วมมือให้พวกเราทุกคนนะคะที่เป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะคะที่เกิดมาในประเทศไทยนะคะก็รักแผ่นดินไทยแล้วก็เป็นคนดีของแผ่นดินก็คิดว่าสิ่งนี้ก็จะสร้างให้ประเทศไทยแล้วก็ความเป็นคนไทยมันน่าอยู่มากขึ้นนะคะความรักเราคงอยู่คู่กัน
1: ไปและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวบางส่วนของพระราชกรณียกิจของพระองค์เท่านั้นนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจเดินทางมาได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจประจำวันอังคารที่22กันยายน2569กับดิฉันกฤติกาเง่าพันธ์คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสนทนาเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวที่น่าสนใจที่จังหวัดสระบุรีกันก่อนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมวกเหล็กพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
1: เขื่อนภูมิพลมีขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นอันดับที่2รองจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนมีความจุ2ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณหัดอ่างจึงมากกว่าน้ำเข้าเฉลี่ยใน1ปีนี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่ศูนย์เปล่าแต่เป็นความสามารถในการเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีช่วงปลายฤดูฝนมวลน้ำจำนวนเดียวกันนี้ยังต้องรองรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มส่งน้ำฤดูแล้งและเหลือบางส่วนทำนาในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่อนที่จะรู้แน่นอนว่าฝนฤดูกาลใหม่จะมามากน้อยเพียงใดดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราตัดสินใจเหลือไว้จากปีก่อนหน้านี้หลักปฏิบัติจึงไม่ใช่อ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนภูมิพลต้องเดินทางผ่านแม่น้ำปิงไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และระบบเจ้าพระยาตอนล่างสิ่งที่ต้องทำคือกักน้ำไว้เมื่อท้ายน้ำกำลังจะท่วมเพิ่มการระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเปลี่ยนฉับพลันและติดตามน้ำระลอกใหม่จนพ้นฤดูฝนพร้อมกับเขื่อนยังต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนปีหน้าเนื่องจากศักยภาพของเขื่อนภูมิพลมีความจุอ่างมากกว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย1ปีจึงสามารถเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีได
2: ้ระบบวัฏจักรน้ำและสมดุลน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทยได้เสียสมดุลไปแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นปฏิทินเป็นวัฏจักรเป็นรอบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ถ้าพูดท่านฟังที่หวังว่าจะพึ่งเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนอะไรก็แล้วทีเนี่ยเขาถูกออกแบบระบบทุกระบบเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีแล้วแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันจะเกิดสภาวะที่คาดการไม่ถึงเราเคยเชื่อว่าคนที่อยู่ลำน้ำคือคนที่จะเปราะบางที่สุดแต่ไม่ครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำอยู่ในบางกระทุ่มบางระกำเนี่ยเขาโตมากับน้ำเขาจะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่คนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติและชนบทและอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นนิเวศชุมชนเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมันเปราะบางมากคำว่าเปราะบางน้ำท่วมแค่ตะตุ่มน้ำท่วมแค่ครึ่งล้อรถยนต์เราก็ทำอะไรกันไม่เป็นละระบบไฟช็อตระบบไฟฟ้าระบบ
3: สถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะมาพิชิตยอดเขากันนั่นเองนะคะแล้ววันนี้มีความพิเศษค่ะเพราะว่าเรานะคะจะพาคุณผู้ชมมาชมสิ่งที่น่ารักที่เกิดขึ้นที่เขาร้อมหมวกแห่งนี้ซึ่งจะน่าสนใจอย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพ่อเมืองมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยค่ะเดี๋ยวเราไป

0: ความน่ารักน่ารักนะของน้องๆสัตว์น่ารักน่ารักในพื้นก็ยิ่งมีความสุขครับเรามีความสุขในทุกที่ครับไม่ต้องห่วงกับพี่ไทยแล้วครับ
1: ปกติแล้วถ้าเรามองภาพรวมของประจวบคีรีขันธ์เนี่ยจุดแรกที่เราจะเห็นนั่นก็คือเรื่องของทะเลแต่วันนี้บรรยากาศที่เราถ่ายทำท่านผู้ว่าคะตรงนี้พิเศษยังไงเพราะว่าเราอยู่ในท่ามกลางจะเป็นแบบเป็นป่าเป็นขุนเขาตรงนี้เป็นพื้นที่พิเศษยังไงบ้างคะท่าน
0: ตรงนี้เป็นถิ่นฐานนะที่เรียกว่าข้างแว่นถิ่นใต้น
1: ะ
0: มาอาศัยอยู่นะแล้วก็น่าจะเริ่มตั้งแต่จุดนี้เพราะว่าเหลือจากจังหวัดประจวบขึ้นไปเราก็ไม่เห็นแล้วน่าจะเริ่มจากที่ตรงนี้ที่แห่งนี้เลยนะครับที่เราเรียกว่าเขาล้อมหมวกนะครับก็อยู่ในกองบินที่5นะครับของกองทัพอากาศซึ่งข้างแว่นถิ่นใต้นี่เราก็จะพบปลาปลายนะครับเรียกว่าหาน้อยมากแล้วนะครับโดยเฉพาะข้างแว่นที่อยู่ตรงนี้ก็มีกันอยู่ประมาณสัก200กว่าตัวเท่านั้นเองครับก็ไม่ได้มากอะไร
1: นะ
0: แต่ว่าเขาพิเศษของข้างแว่นถิ่นใต้ซึ่งจังหวัดประจวบเราก็เรียกเป็นน้องเอ็นดูนะครับน้องเอ็นดูเราเดี๋ยวจะดูว่าน้องเอ็นดูอย่างไรนะน่ารักอย่างไรเราถึงให้น้องเขาเป็นน้องเอ็นดูแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนะครับก็จะเรียกว่าเจาะจงมาที่นี่กันนะครับเนื่องจากว่าน้องดูนั้นน่ารักมากเด็กๆเยาวชนทุกระดับเลยนะครับก็มักจะมาเล่นมาหยอกมาล้อนะแล้วก็มีอาหารการกินนะครับเขาก็พัฒนาเรื่องการกินไปนะจากข้าวสุกนะข้าวสวยตอนนี้สงสัยจะเริ่มได้กินพิซซ่ากันไปแล้วนะครับ อะไรประมาณนั้นนะครับ ก็เป็นอาหารการกินที่นี่แหละนักท่องเที่ยวเป็นทัวร์ไปอะไรที่เอามาให้กับน้องเอ็นดูขออนุญาตเรียกเป็นน้องเอ็นดูเลยนะครับเพราะว่าเอ็นดูจริงๆครับแล้วก็เป็นมัสคอตที่จังหวัดประจวบของเรานะนำไปเป็นมัสคอตนะครับน้องดูเนี่ยไปเป็นมัสคอตของจังหวัดประจวบเราด้วยนะครับเป็นทูตสันทวไมตรีนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือน้องเขามีความสุขมากนะครับเวลาที่เจอผู้คนเขาก็จะหยอกล้อจะเล่นนะครับครับคนน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆครับครับสมชื่อเลยครับ
1: ค่ะน้องเอ็นยูนี่ก็คือจะอยู่ที่บริเวณเขาล้อมหมวกแต่ว่าความพิเศษอีกอย่างก็คือสถานที่ตรงนี้อย่างเขาล้อมหมวกเนี่ยค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดท่องเที่ยวของนักผจญภัยนักที่เดี๋ยวชอบการปีนป่ายไต่เขาแต่ว่าเขาจะเปิดยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะ
0: คือในช่วงเทศกาลส่วนใหญ่เพราะว่าอยู่ในเขตของฐานอากาศนะครับอยู่ในเขตของกองบินก็ต้องเซฟเป็นเซฟโซนแล้วกัน
1: ครับ
0: เป็นเซฟโซนนิดนึงเพราะงั้นทางพี่ๆทหารอากาศท่านก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมมาปีนป่ายเขาเนี่ยนะฮะเป็นความมาลงมาก็จะมีใบประกาศนียบัตรให้นะครับเพราะว่าจะต้องโรยตัวต้องปีนปมเชือกกันขึ้นไปเลยนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะครับพอสมควรทีเดียวนะครับผู้ว่าผู้ตรงนี้ก็ยังได้แต่มองอยู่ไกลๆนะครับ
1: เดนุพาท่านมากขึ้น
0: แล้วก็ส่วนใหญ่ท่านก็จะเปิดกันในวันจุดยาวๆหน่อยวันนักขัตฤกษ
1: ์
0: ซึ่งพี่ทหารเขาก็จะจุดแล้วเขาก็จะมาให้บริการนักท่องเที่ยวก็จะรู้ก็จะดูปฏิทินกันว่าช่วงเวลาไหนเมื่อไหร่ที่เป็นวันนักขัตฤกษ์วันหยุดยาวๆนะอันนี้เขาก็จะจับจองกันเข้ามาแล้วแล้วก็ต้องจองด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นเวลาก็คงจะเป็นช่วงเช้าๆนิดนึงนะก็มาจองมาแจ้งคิวกันขึ้นไปครับ
1: เวลาขึ้นไปก็คือจะมีพี่ๆทหารขึ้นไปคอยดู
0: ครับใช่ๆพี่ๆทหารก็จะต้องพาขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเส้นทางมีที่บังคับงั้นเดี๋ยวถ้าหลุดไปเดี๋ยวอาจจะตกข้างทางได้ก็จะมีอันตรายครับ
1: อย่างนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นน้องเอ็นดูด้วยไหมคะระหว่างเส้นทางการเดินไป
0: อ๋อมีตลอดเส้นทางครับ

0: ถ้าได้ขึ้นไปนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ดุเหมือนลิงน
1: ะ
0: ถ้าลิงเนี่ยจะดุหน่อยนะครับแต่ข้างนี้ก็จะเป็นเขาก็จะมีการเคลื่อนไหว movement เขาก็จะเชื่องๆช้าๆนะแล้วเขาก็จะจ้องมองเรานะเขาก็จะดูว่าเราเนี่ยมีอะไรไปให้เขากิน อะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเขาก็จะเรียกที่บอกก็จะมาหยอกมาล้อกับเรา
1: ค่ะจากที่ดูข้อมูลมาบางส่วนเนี่ยจะพอทราบมาว่าน้องเอ็นดูเนี่ยเวลาที่เขาแบบยังเล็กๆอยู่เขาจะเป็นอีกสีหนึ่งเหรอคะนั่นหมายว่า
0: โอ้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องของความแปลกนะฮ
1: ะ
0: ในสายพันธุ
1: ์
0: ของข้างแว่นนะเล็กๆตั้งแต่เกิดเลยนะครับตั้งแต่เกิดเลยเขาก็จะออกสีทองสีทองจริงๆเลยนะไม่สีเหลืองเลยนะคร
1: ับ
0: สีทองแต่ตอนนี้ทองแพงนะฮะแต่เอาน้องยังดูไปแลกทองไปจำนำอะไรคงไปขายคงจำไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นสีทองที่น่ารักทองทั้งตัวเลยนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยนึงนั่นแหละโตขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นปีนะครับก็น้องเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีออกสีค้ำๆแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มมีแว่น
1: มีแว่นสมชื่อ
0: เขาเริ่มจะใส่แว่นแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาสายตายาวหรือสั้นนะครับยังไม่ได้ไปพิสูจน์กันดูแต่ว่าเริ่มมีแว่นแล้วนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสีไปก็ไปเป็นข้างแว่นเป็นตัวผู้ใหญ่นะครับแต่ตัวเด็กๆนี่น่ารักมากครับแล้วก็เรียกว่าถ้ามีน้องๆเด็กๆอนุบาลนะครับเล็กๆ 3-4 ขวบนี่เขาก็จะอยู่ในวัยเดียวกันนะครับเขาก็จะลงมาเกาะคอเกาะอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความน่ารักแน่ดูถ้าเกิด
1: เขาจะไม่ได้
0: ความคุ้นเคยกับคนตั้งแต่เขาเป็นสีทองเลย
1: ค่ะเขาก็จะไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีแบบอันตรายหรือว่าการทำร้าย
0: ไม่มีครับเพราะเขาไม่กัดเขาไม่อะไรเลยนะเขาจะหยอกล้อแต่ว่าคือเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้เขาสึกว่าเขาให้ความไว้วางใจกับเรากับมนุษย์นะครับกับคนที่ไปหยอกล้อเขาด้วยเหมือนกันนะครับก็มีกฎกติกา
1: ค่ะ
0: นะคือเวลาส่งอาหารก็ต้องส่งเลยนะอะไรเงี้ยค
1: ือ
0: ถ
1: ้า
0: ส่งไปหลอกเกินไปนี่เขาก็จะก็มีนะเราคนแล้วก็ยังหงุดหงิดอยู่เหมือนกันนะน้องอินดูก็อาจจะหงุดหงิดเลยประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายคนเขาไม่เคยทำร้ายใคร
1: ฟังมาขนาดนี้แล้วเราจะไปเจอน้องเอ็นดูเอแต่ท่านผู้ว่า
0: คะ
1: เขาจะลงมาหาเราไหมคะ
0: เออน่าจะมาอยู่เรื่อยๆนะ
1: เขาจะทานอะไรคะปกติก็ชอบทานอะไร
0: ปกติก็จะเป็นข้าวสุก
1: เป็นข้าวสุกหรือก็พิซซ่าจะได้รอทาน
0: หลังๆนี่ก็มีคนแอบเอาพิซซ่าอะไรมาให
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นถั่วฮ
1: ะ
0: เป็นอาจจะบางทีก็มาคาเดเมียเนี่ยนะบางทีก็อัลมอนด์อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นั่นก็ตอนนี้เขาเริ่มพัฒนาการกินไปเป็นของแพงแล้วนะครับ
1: ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปด้านล่างนะคะแล้วก็จะนําอาหารมาให้น้องเอ็นดูดูซิว่าวันนี้น้องเอ็นดูจะลงมาหาเราไหมที่สําคัญจะมีตัวน้อยๆสีทองที่ผู้ว่าบอกลงมาด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันดีกว่าค่ะ
0: ครับ
1: เชิญค่ะท่านผู้ว่าค่ะ
0: เอ็นดูจ๋าเอ็นดูจ๋า

0: โอ้ท่านผู้ว่าคะตอนนี้มาแล้วค่ะน้องอิน
1: ดูเยอะเลยครับมาก็เยอะเลยครับมาเป็นฝูงเลยครับ
0: ปกติเขาจะมาแบบนี้เลยเหรอคะท่านผู้ว่า
1: ใช่ใช่เขาก็จะมาหยอกล
0: ้
1: อมาขออาหารมา
0: ทางด้านนี้ได้ไหมคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: เอาไหมคะเอาไหมคะนี่ตัวแม่แน่นอนโอ้ลูกน่ารักน่าดูจัง
0: แกะทานแบบว่า
1: ใช่ใช่
0: ฉลาดมากเลย
1: เขากินเม็ดในนะเขาแกะก็แกกินเม็ดเลย
0: ค่ะคือลักษณะของตัวเขาก็คืออย่างที่ท่านผู้ว่าบอกนะคะ
1: ลูกมาแล้วลูกมาแล้ว
0: มีเป็นแว่นแบบนี้นะคะตอนนี้คือกำลังทานยามเช้าปกติจะมีเป็นฝูงยังไงบ้างคะท่านผู้ว่า
1: เขาจะมีกันหลายฝูงอยู่นะก็
0: อะไรลูกอะไรคะ
1: คือลูกเออมันเดี๋ยวมาวางเขาสาวเอานี่เขาจะเอาสงสัยจะตัวผู้แฮวางเขาสาวเฉยเลยเอาที่เขาสาว
0: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความพิเศษของที่นี่นะคะเพราะว่าเวลาลงมา
1: เขา
0: จะลงก
1: ันมา
0: แบบนี้แต่ว่ายัง
1: ไม่ยิ้มเอาไปอีกยิ้มอีก

0: ันนี้ก็มีข้อห้ามไหมคะเวลาที่เราจะให้เขาเราต้องห้ามสัมผัสได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงบ้าง
1: สัมผัสได้ครับบางทีเขาก็ลงมาหยอกล้อเล่นกับเราแต่ว่าเราเวลาเรายื่นอาหารก็ต้องยื่นให้เขาเลยนะอย่าไปดึงเข้าดึงออกเลยเขาก็จะหงุดหงิดแล้วเขาก็จะกลัวคนเขาก็จะไม่อยากลงมา
0: เอาจริงๆก็คือถ้าเป็นอาหารส่วนใหญ่ที่เขาชอบก็

0: เขาก็จะค่อยๆทานนะ
1: กิ่งเล็กไปนะเอาตัวใหญ
0: ่มันมีแต่กระถินนะลูกหนูจะกินอะไรหนูจะเอาอันไหนเอาอันนี้อันนี้มันเป็นแบบว่าเป็นความน่ารักของน้องเอ็นโดนะคะเพราะว่าเขาก็จะลงมาทานแบบนี้แล้วก
1: ็แล้วจันนกนี่จะไม่อยู่เลย
0: นี่คือเราเลี้ยงทุกอย่างทุกชนิดอยู่ตรงนี้นอกจากนี้ก็จะเห็นว่าตอนเช้าๆเมื่อสักครู่ที่ทีมงานมาถึงเนี้ยก็จะมีเป็นจ่าฝูงที่เขาจะลงมาก่อนมาแบบนั่งให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพเลยปกติแล้วถ้ามาแบบนี้คือเขาก็จะทยอยกันมาเรื่อยๆ
1: มาเรื่อยแล้วก็มาทั้งวันแหละครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาทั้งวันแล้วก็เขาก็จะไต่ไปตามสูงชุมพุ่มไม
0: ้ค่ะ
1: นะออกไปไกลๆก็มีเดินเล่นอะไรนะแถวๆลาน
0: ค่ะ
1: เนี่ยเขาก็จะดูอาหารการกินไปเรื่อยๆครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะทำให้เขาอารมณ์ดีแล้วเขาก็จะอยู่กับผู้คนนะครับ
0: เขาก็จะอยู่แบบนี้ทั้งวัน
1: ใช่
0: เราก็สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็มาให้อาหารเขาได้ทั้งวันจะเห็นว่ามีเป็นโซนอย่างที่เราเดินกันเมื่อสักครู่นี้เดินไปตามหาในแต่ละกลุ่มท่านผู้ว่าบอกว่าก็จะมีเค้าเรียกนะจ่าฝูง
1: มีจ่าฝูง
0: ของแต่ละที่
1: ใช่ในแต่ละกลุ่มฝูงไปนะ
0: ก็คือที่สามารถที่จะไปดูได้ในแต่ละโซนนะคะแต่วันนี้หัวเสียดายยังไม่ได้เห็นตัวน้อยๆสีทอง
1: เจ้าสีทอง
0: เจ้าสีทองยังไม่ได้ลงมา
1: เมื่อกี้เจ้าตัวแล้วเมื่อกี้นี่มันเปลี่ยนสีไปแล้ว
0: ค่ะนี่ก็จะเห็นนะคะนั่งเรียงกันเลยนะคะเพื่อที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา
1: ก็เลยเรียกข้างแว่นนะครับ
0: แล้วก็เลยกลายเป็นน้องเอ็นดู
1: น้องเอ็นดูที่น่าเอ็นดูน่ารักน่าชังนะครับแต่ว่าก็มีหลายๆคนเขาก็บอกนะครับว่าเขาจะบอกว่ารู้สึกผู้ว่าจะ
0: ต้องมาสัมผัสด้วยตาตัวเองค่ะแล้วก็นี้เรามีทีมงานเรานะคะไปหาสรรหาเป็นถั่วมาให้นะคะ
1: ง่ายมาแล้วเห็นไหม
0: ครับ
1: รู้เลยนี่เปลี่ยนของใหม่มาทันที
0: เอ็นดูมาทานถั่วไหมคะเลือกเอาอันไหนดีคะ
1: คันนี้เขามองสาวคนนี
0: ้
1: มองสาวเห็นไหม
0: ใช่แค่ไหนใช่แค่คือน่ารักมากอะค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะพาน้องๆหนูๆนะคะมาท่องเที่ยวได้เพราะว่าเขาไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็เขาก็จะน่ารักแบบนี้แต่อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกถ้าจะให้ก็คือให้เลยอย่าไปยึกยักกับเขานะคะมาแล้วค่ะตอนนี้ก็คือจะมา
1: เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอาหารแล้ว
0: เปลี่ยนเมนูอ๋อสองอันเลยโอเคร
1: ีบคาบอยู่นี่ครับอีกอารุไอ้นี่ตัวน้อยเล่น
0: แล้วเขามีความเก่งมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคือกิ่งไม้อะมันเล็กมากเขาสามารถที่จะโยงไปมาได้แบบรวดเร็วมากแล้วก็ไปได้ทุกที่จริงๆ
1: ใช่
0: อันนี้คือความพิเศษที่เกิดขึ้นนะคะท่านผู้ว่าคะถ้าจะมาตรงนี้เรามาได้ยังไงบ้างมาทุกวันไหมมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลยังไงบ้างคะ
1: สำหรับข้างแว่นนี้เราน้องไอ้ดูเนี่ยเรามาดูได้ทุกวันเลยนะครับทุกวันแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายอย่างที่เห็นนะครับมีเขาก็จะลงมาเล่นดอกล้อกับเราแล้วก็มาขออาหารการกินนะฮะแบบนี้เลยครับง่ายๆนี่ฮะครับเอาอีกเนาะเอาอีกเนาะ
0: คือ
1: ประมาณอย่างนี้เลยครับนะไม่ต้องบรรยายเยอะเลยครับผมดูจากภาพแล้วคงจะเห็นความน่าดูของน้องครับโอ้มองสักขนาดนี้เชิญเอานิดเดียวไหมกินกับแก้มกันสองอย่างเลย
0: คือเก่งมากอ่ะอันน
1: ี้ดูหางยาวมากเลยไหมหางยาวมาก
0: โอ้ยจับมือพอแล้ว
1: จับมือด้วยมีจับมือด้วย
0: นี่แหละค่ะคือความพิเศษที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะนอกเหนือจากตรงจุดนี้ค่ะท่านผู้ว่าคะในพื้นที่ของประจวบคีรีขันธ์ถ้าเวลานักท่องเที่ยวเดินทางมาเนี่ยอยากจะแนะนำไปตรงไหนบ้างคะ
1: โอ้ทั้งที่ท่องเที่ยวของประจวบนี่นอกจากทะเลนะฮะนอกจากทะเลแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังเปิดตัวใหม
0: ่
1: นะปากถ้ำเป็นรูปหัวใจนะเรามีถ้ำที่เป็นเขาจูบกันอยู่ที่สามระยอดแล้วตอนนี้ที่เขาตะม่องไร่นะครับอุทยานตะม่องไร่เราก็จะมีถ้ำที่เป็นรูปหัวใจซึ่งธรรมชาติรังสรรค์จัดสรรให้นะครับแล้วก็เป็นที่เรียกว่าเป็นจุดเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวที่จะมานัดกันมาพากันมาแล้วก็มาไต่ถ้ำนะครับไต่ภูเขาด้วยนะแล้วก็ที่เรามีอยู่เป็นประจำนะครับก็จะเป็น

0: สวนสัตว์ซาฟารีนะครับที่กุยบุรีที่จะขอนำเสนอแนะนำนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปดูช้างดูกระทิงเป็นพื้นที่ป่าเปิดโปร่งแล้วก็เป็นสถานที่สวยงามนะครับมีอีกหลายพื้นที่ถ้าสนใจที่จะลงไปใต้ทะเลนะก็นั่นเลยครับปะการังที่เกาะจานเกาะจานก็จะไปขึ้นที่หาดนวกรนะครับก็ลงไปแถวๆทับสแกอำเภอทับสแกหรือถ้าจะลงไปลึกหน่อยก็เป็นเกาะทะลุเลยนะครับอันนั้นก็เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วนักท่องเที่ยวฝรั่งรู้จักดีนะครับก็จะไปขึ้นเรือนะเรือนำเที่ยวไปกับนะครับ2ชั้นเลยครับเรืออย่างดีนะครับปลอดภัยไปขึ้นที่หาดสนนะครับที่บางสะพานน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่สนใจที่อยากจะดำน้ำดูปะการังตอนนี้กำลังดีครับปะการังกำลังสวยงามนะฮ
1: ะ
0: เชิญเลยครับนะแล้วก็ที่นี่เราก็จะมี3อ่าวนะกองบิน5เราก็จะมีอ่าวมะนาวนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักเลยนะฮะเล่นน้ำดำน้ำลำพุดดำว่าอะไรได้หมดเลยครับนะฮะไม่แพ้พัทยาบางแสนครับรับรองรับประกันครับแล้วก็เรามี3อ่าวอ่าวน้อยนะเราก็จะไปดูเรือประมงนะครับไปดูเรียกว่าอาหารทะเลที่ขึ้นมาแล้วก็ไปซื้อกันสดนะครับแกะจากอวนอะไรไปกันได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ถึง10วง11วงเรือกำลังขึ้นนะฮะก็จะมีปลาหมึกปูนะครับ
1: ก็จะมาเป็นส่วนของอาหารทะเลแล้วก็ที่ท่องเที่ยวนะคะ
0: ครับสำหรับของเราก็จะมีโอท็อปเก่งๆนะจะเป็นชีสเค้กครับสับปะรดแล้วก็ที่เรามีกันตอนนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแต่ราคาไม่แพงนะปลาเค็มนี่ถูกกว่าทางใต
1: ้ค่ะ
0: ปลาเค็มปลาอินทรีเค็มปลากุเลาเค็ม
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อร่อยมากนะฮะของดีราคาถูกมีที่นี่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ของดีราคาถูกมีที่นี่แล้วก็ซื้อฝากซื้ออะไรกลับกันไปได้เลยนะ
1: ค่ะก็เรียกว่ามีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีของฝากที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกซื้อกลับไปได้ท่านผู้ว่าคะและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยนั่นคือเรื่องของที่พักเป็นยังไงบ้างราคาสูงไหมก่อนอันดับแรกที่นักท่องเที่ยวจะถาม
0: ยกเว้นหัวหินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นแหล่งเที่ยวยอดนิยมนะค่อนข้างจะพรีเมียมนิดนึงนะครับแต่จับต้องได้อยู่นะฮะจับต้องได้อยู่เลยเลยมาปานบุรีสามเลยยอดกุยบุรีเมืองประจวบพลีขันเลยไปทับสแกบางสะพานบางสะพานน้อยเรายังมีธรรมชาติที่สวยงามเรียกว่ายังเวอร์ชินนะบริสุทธิ์แล้วก็อย่างที่บอกนะครับที่พักยังถูกมากนะเราเลยมาอีกสักนิดหนึ่งก็ได้ครับแต่ก็ไม่อยากให้ทิ้งหัวหินนะหัวหินก็ยังมีเสน่ห์ของเขาอยู่นะครับหัวหินก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีร้านรวงเยอะนะครับแต่ว่าถ้ามาตามอำเภอต่างๆก็จะมีร้านที่เป็นเรียกซิกเนเจอร์ของแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอไปอาหารการกินก็จะแปลกแตกต่างเป็นอาหารโลคอลท้องถิ่นเยอะแยะเลยครับแกงคั่วสับปะรดแมงดาทะเลอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แถวสามแม่ยอดนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นอาหารพื้นถิ่นของทั้งจังหวัดนะครับแต่ก็แล้วแต่ว่าร้านอาหารไหนที่จะปรุงแต่งรสขึ้นมานะครับนำเสนอผู้ที่อยากจะชิมของอร่อยๆในท้องถิ่นในโลคอลเราครับ
1: ค่ะที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากการเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วนะคะมีที่พักแล้วมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมสนุกต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางธรรมชาติอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกหรือว่าอยากจะมาแบบนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวสามารถทำได้หมดเลยนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวกันได้ของฝากอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกถ้าเราเป็นเขาเรียกความน่าสนใจที่จะซื้อกลับติดไม้ติดมือไปนอกเหนือจากของทะเลค่ะท่านผู้ว่าต้องแนะนำอะไรบ้างคะ
0: ครับของฝากของเราเยอะมากครับไม่ต้องห่วงนะมีร้านรวงอาหารทะเลแห้งนะครับที่ปากน้ำปานปานบุรีนะครับแล้วก็ชีสเค้กสับปะรดหลายรูปแบบเลยนะครับก็มีทั่วๆไปนะครับเป็นที่ขึ้นชื่อนะหรือเราจะมากินอาหารทะเลสดๆนะครับปูสดๆปลาหมึกสดๆไม่มีสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าขึ้นจากเรือมาก็มาที่ร้านเลยตรงมาเลยครับแล้วก็ไปย่างซื้อได้ด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ยังมีอ่าวมะนาวก็เป็น1ใน3อ่าว
1: ค่ะ
0: ที่มีธรรมชาติทรายสะอาดนะครับเล็กๆนะฮะชายหาดนะครับ

0: ท่องเที่ยวกันได้แต่ที่สําคัญเลยนะคะอย่างที่บอกก็ต้องเคารพกฎกติกาของพื้นที่ด้วยนะคะและที่สําคัญถ้ามาถึงอย่าลืมไปสักการะองค์พ่อปู่ด้วยนะคะ
1: เขาล้อมหมวกครับ
0: ค่ะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ด้วยนะคะและถ้าหากท่านใดสนใจอยากที่จะไปพิชิตเป็นผู้พิชิตเขาล้อมหมวก
1: ยอดเขาล้อมหมวกนะครับ
0: ค่ะใช้เวลานานไหมค
1: ะชาเลนจ์ท้าทายมากครับใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะสำหรับมืออาชีพ
0: 30นาทีแบบปีนป่าย
1: ต้องปีนป่ายนะครับ
0: ปีนป่ายและไต่เชือกไปค่ะ
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวนุ่น
1: เราจะไปเราจะไปจริงๆนะครับ
0: ถ้าทุกคนจะไปจริงนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางเข้ากันหน่อยดีกว่าไปค่ะไป

0: ถึงแล้วนะคะตอนนี้คือ
1: เขาล้อมหมวกครับ
0: อันนี้เราจะเป็นผู้พิชิตกัน
1: ผู้พิชิต
0: สำหรับนะคุณผู้ชมที่ชมอยู
1: ่
0: นะคะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะคะที่เราจะเดินเป็นผู้พิชิตก็สามารถมาได้สุดท้ายให้ท่านผู้ว่าฝากนิดนึงสำหรับการมาท่องเที่ยว
1: ครับ
0: ค่ะก็เชิญกันมาท่องเที่ยวได้ที่ใจที่สำคัญ
1: น้องเอ็นดู
0: น้องเอ็นดูก็น่ารักด้วยนะคะยังไงก็มาสัมผัสกันได้วันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่พาเรามาสัมผัสกับน้องเอ็นดูแล้วก็ธรรมชาติดีๆแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะท่าน
1: ค่ะขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณสาวิตรีบุญคองค่ะและช่วงนี้จะพาไปยังแหล่งเพาะพันธุ์กล้วยไม้หลากหลายชนิดบนพื้นที่กว่า200ไร่นะคะที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมติดตามได้จากคุณพิษณุสอนยางสูงค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับตรงนี้คือพื้นที่ของอำเภอกำแพงแสนครับอย่างที่เห็นบรรยากาศที่อยู่รอบๆผมนี่ก็คือสวนกล้วยไม้นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาบุกสวนกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดนครปฐมเลยนะครับวันนี้อยู่กับคุณสุวรรณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตรงนี้เรียกว่าสุวรรณภูม
1: ิสุวรรณภูมิออคิดครับ
0: เป็นสวนกล้วยไม้
1: ใช่ครับ
0: นะครับตรงนี้ทำอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้มีตั้งแต่กล้วยไม้ขายต้นนะครับกล้วยไม้ตัดดอกนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือเราทำเป็นสวนป่าเพื่อปลูกกล้วยไม้ไปเกาะอยู่ตามต้นไม้ใหญ่นะครับ อันนั้นเป็นส่วนที่เราทำเพราะว่าเป็นความชอบของเรานะครับอยากจะให้กล้วยไม้เข้าไปอยู่แบบเรียนแบบธรรมชาติในป่าจริงๆนะครับ
0: ทุกวันนี้ใครสนใจเรื่องของกล้วยไม้ไม่ว่าจะเป็นอยากจะได้อยากจะมาซื้อหาก็มาที่สวนพี่ได้หรืออยากจะมาขอความรู้ก็ได้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับก็ได้ครับถ้ามาหาความรู้ที่นี่ก็ได้นะครับที่นี่จะมีการบอกการปลูกเลี้ยงนะครับการตลาดเราก็บอกได้นะครับแล้วก็จะมาศึกษาสายพันธุ์ต่างๆของกล้วยไม้มาเยี่ยมชมได้ครับ
0: ครับอันนี้ปกติแล้วเนี่ยดั้งเดิมเรื่องของกล้วยไม้อยู่แล้วไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวเราด้วยนะครับแล้วก็พอเราเห็นกล้วยไม้ตั้งแต่เล็กๆเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็รู้สึกชอบกล้วยไม้ด้วยนะครับตั้งแต่เด็กๆมาก็ไปหาซื้อกล้วยไม้ตั้งแต่สมัยสนามหลวงนะครับสนามหลวงยังมีตลาดนัดอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็ไปที่ตรงหน้าโรงแรมรอยัลตรงนั้นก็จะมีกล้วยไม้ป่าหลากหลายสายพันธุ์เลยมาขายนะครับตอนเราเด็กๆเราก็ไปเดินหาซื้อพวกนั้นมาปลูกเพราะมันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะครับ
0: คร
1: ับ แรกๆดั้งเดิมเนี่ยครอบครัวเราก็คือเป็นกล้วยไม้ตัดดอกนะครับสมัยเมื่อสักประมาณ50ปีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็ปลูกกล้วยไม้ตัดดอกมาพอผมโตขึ้นมาเนี่ยผมก็มีความชอบกล้วยไม้หลากหลายชนิดก็พยายามไปหาซื้อมาปลูกนะครับก็ดูว่าศึกษาว่ากล้วยไม้ชนิดนี้ปลูกยังไงชนิดนั้นปลูกยังไงนะครับเพราะว่าเวลาเราโตขึ้นมาแล้วเราได้ออกมาทำเองเนี่ยเราก็เอาไอ้ความชอบของเราเนี่ยมาขยายเป็นธุรกิจด้วยว่าหลากหลายสายพันธุ์พวกนี้สามารถจะขายได้เราก็ทำปริมาณเพิ่มขึ้น

0: ื่อป้อนตลาดครับ
1: ครับจากความชอบเนอะมาสู่ในการที่จะเราทำธุรกิจด้วยนะครับอันนี้ความชอบอยากให้พี่พูดถึงเสน่ห์ของมันหรือว่าสิ่งที่พี่ชอบเนี่ยมันคืออะไรบอกให้คนอื่นได้รับรู้อย่างคนอื่นอาจจะเราชื่นชอบอยู่แล้วว่าดอกไม้มันสีสันสวยงามแต่ว่าทำไมคนที่ชอบเออทำไมถึงชอบจังเลยทำไมถึงต้องหาสายพันธุ์นู้นนี้มาสะสมหรือว่ามาดูแลไว้อย่างเนี้ยครับ
0: ครับครับกล้วยไม้มันมีเสน่ห์อยู่อย่างนึงนะครับว่าพอเวลากล้วยไม้ออกดอกเนี่ยมันสวยนะครับแล้วก็สีสันแต่ละชนิดเนี่ยมันมีสีสันที่ต่างกันนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันมีกลิ่นหอมอีกนะครับถามว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนชอบกล้วยไม้แต่ละชนิดไม่เหมือนกันบางคนจะสะสมแต่อย่างชนิดเดียวเลย
1: ครับ
0: ชอบช้างก็จะสะสมแต่ช้างชอบแคทิยาก็จะสะสมแคทิยาแต่ชนิดของผมเนี่ยเผอิญผมชอบกล้วยไม้หลายอย่างนะครับแล้วก็ชอบลองด้วยว่าไอ้กล้วยไม้ชนิดนี้เราสามารถจะปลูกได้ไหมไปซื้อมาบางทีบางอย่างเนี่ยมันอยู่เย็นนะครับเราก็ปลูกไม่ได้แต่ว่ามันเป็นความท้าทายถ้าเราปลูกได้เนี่ยมันก็เป็นความภูมิใจของเรานะครับผมก็เลยสะสมกล้วยไม้เยอะๆชนิดเลยถามว่าชอบชนิดไหนเป็นพิเศษไหมเนี่ยผมเฉพาะส่วนตัวผมนะถ้าเป็นกล้วยไม้เนี่ยถ้าเจอก็จะปลูกทุกอย่างเลยเลือกซื้อหามาปลูกทุกชนิดปลูกได้ปลูกไม่ได้ซื้อมาไว้ก่อนแล้วก็ทดลองก่อนนะครับ
1: ครับก็ชอบหมดทุกอย่าง
0: ชอบหมดทุกอย่างครับ
1: ครับทีนี้การที่นำมาสู่ธุรกิจแล้วเนี่ยหรือว่าเรานำมาจำหน่ายมาให้ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยก็กี่ปีแล้วครับที่พี่อยู่ในวงการนี้มา
0: จากที่เข้ามาคุกคีกับกล้วยไม้จริงๆนะครับตั้งแต่ประมาณปี26
1: ครับ
0: 26นี่คือออกมาทำเต็มตัวเลย
1: โอ้ปี26
0: นะครับเคยไปทำงานอยู่พักหนึ่งนะครับพักเดียวแล้วก็ออกมากล้วยไม้เลยนะครับก็ตั้งแต่ปี26มาจนป่านนี้ก็40กว่าปี
1: ครับ
0: นะครับ อยู่ในกล้วยไม้วงกล้วยไม้มาตลอดนะครับไม่เคยไปอย่างอื่นเลย
1: อันนี้ในการที่เราทำเนี่ยก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคนะ
0: ครับ
1: เราฝ่าฟันมายังไงมันมีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในระหว่างทางที่พี่ทำมาก
0: ล้วยไม้ก็คือเรื่องราคานะครับมีอยู่ช่วงนึงตอนช่วงแรกๆเนี่ยที่ออกมาทำก็คือเริ่มด้วยตัดดอกนะครับตัดดอกเนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่ราคาไม่ดีเลยนะครับทำไปก็เหมือนกับทำให้อยู่รอดนะครับช่วงนั้นก็แต่กล้วยไม้มันก็มีการพัฒนาพันธุ์พอเริ่มพัฒนาพันธุ์ขึ้นมามันก็จะได้ราคาขึ้นมาอีกเราก็อยู่ไปได้อีกพออยู่ไปอีกมันก็จะกลับมาในรอบเดิมอีกเหมือนกับสินค้าเกษตรหลายๆอย่างแล้วก็จำนวนคนปลูกเลี้ยงมากขึ้นเงี้ยมันก็ทำให้ราคาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปอีกอย่างเงี้ยเผอิญผมไม่ได้ทำตัดดอกอย่างเดียว
1: ครับ
0: อยู่มาจากตัดดอกเนี่ยผมก็มาทำไอ้ธุรกิจขายต้นด้วยนะครับก็เป็นการผสมพันธุ์ใช้วิธีผสมพันธุ์เพื่อจะฟันฝ่าอุปสรรคตรงนั้นมาได้นะครับถ้าเราพอเราผสมพันธุ์แล้วเนี่ยมันก็จะได้พันธุ์ใหม่ๆมาสวนเรามีสวนอื่นไม่มีลูกค้าที่อยากได้ก็ต้องวิ่งมาหาเราอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ตอนเนี้ยผมก็เลยต่อยอดมาเป็นธุรกิจขายต้นเยอะกว่าตัดดอกแล้วตอนนี้นะครับ
1: กลุ่มลูกค้าต่างกันไหมครับอย่างเช่นตัดดอกกับขายต้นอย่างเงี้ย
0: ถ้าเป็นตัดดอกเนี่ยเราจะขายส่งผู้ส่งออกให้เขาไปส่งต่ออีกทีนึงนะครับแต่ส่วนขายต้นเนี่ยหลายๆลูกค้าจะวิ่งเข้ามาหาเราเลยนะครับมาถึงสวนนะครับแล้วก็มีบางส่วนเราก็ขายไปให้ผู้ส่งออกด้วยนะครับเพราะว่าสวนเราน่าจะตอนนี้มันขยายใหญ่ขึ้นนะครับปริมาณที่เราผลิตออกมาเนี่ยมันก็เยอะนะครับก็ต้องกระจายเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปขายให้ลูกค้าได้ทุกคนนะครับเราก็คนที่เขามีลูกค้าของเขาก็มาซื้อเราไปขายลูกค้าเขาส่วนที่ลูกค้าซื้อตรงจากเราก็มีบางส่วนก็ซื้อไปนะครับ
1: ครับทั้งหมดนี้ถ้าอยู่ตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่เยอะไหมครับที่เราทำอยู
0: ่พื้นที่ตรงนี้200ไร่ครับ
1: โอ้โหเยอะมาก
0: แต่ว่าทำเป็นสวนกล้วยไม้ที่มีโรงเรือนเนี่ยนะครับไปประมาณ130ไร่นะครับก็ปลูกต้นไม้ได้เยอะพอสมควรครับ
1: ดูแลยังไงเยอะขนาดนี
0: ้ก็ต้องมีคนช่วยหลายๆคนนะครับเราคนเดียวเราก็ทำไม่ไหวนะครับก็ต้องมีแรงงานมาช่วยเราก็ต้องมีหัวหน้าคนงานคอยดูแลแต่ละสวนนะครับสวนปุ๋ยยาเรื่องพัฒนาพันธุ์อะไรพวกนี้เราก็ต้องเข้าไปคอยดูแลใกล้ชิดอยู่ตลอดครับ
1: ครับครับทีนี้เราทำเยอะๆเนี่ยหนึ่งคือความชอบแหละหนึ่งชอบอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อันนี้ช่องทางที่เราจะ จำหน่ายไปเนี่ยถ้าเยอะขนาดนี้ก็ต้องมีฐานลูกค้าพอสมควร
0: ใน
1: การที่จะส่งออกไป
0: ครับ ครับ
1: มันตรงนี้เราก็ไหลลื่นดีมีช่องทางอะไรต่างๆยังไงบ้างคร
0: ับจากเดิมมาทำมาเมื่อก่อนเนี่ยนะครับกล้วยไม้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับอะไรอะลูกค้ากับคนปลูกเนี่ยจะต้องรู้จักกันดีนะครับแล้วก็เขาก็มาซื้อเราไปขายนะครับพออยู่ๆมาเนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศแล้วทีนี้มันไปถึงต่างประเทศด้วยไปถึงต่างประเทศด้วยเนี่ยเวลาเราไปงานโชว์กล้วยไม้ไปอะไรเขาก็รู้จักเราแล้วก็มีบางคนเพื่อนก็ไปบอกต่อถ้าชอบแวนด้าไปหาคนนี้สิ
1: ครับ
0: ชอบแคทยาไปหาคนนี้ดินะครับมันก็เป็นช่องทางที่เหมือนกับบอกต่อๆกันมาแล้วก็ลูกค้าก็เข้ามาติดต่อหาเราตรงนะครับส่วนตลาดในประเทศเนี่ยมันจะเป็นส่วนมากที่เขามาซื้อผมก็จะเป็นพ่อค้าขายส่งนะครับเข้ามาซื้อทีนึงมีจำนวนนะครับส่วนไอ้ตัดดอกเนี่ยยังไงเราก็ต้องส่งพ่อค้าส่งออกนะครับเราก็ขายตรงให้บริษัทไปว่าเราก็ไปเสนอเขาว่าเรามีดอกไม้ชนิดนี้สนใจดอกไม้ของเราไหมถ้าสนใจก็สั่งเรามาได้นะครับ
1: ครับครับแล้วทำไมถึงมาเลือกพื้นที่อย่างเช่นในการทำกล้วยไม้เนี่ย
0: ครับ
1: ต้องเป็นนครปฐมเดิมก่อนหน้านี้มีการปลูกที่อื่นมาก่อนไหมแล้วก็ทำไมถึงมาเลือกที่นครปฐมเพราะผมก็มองว่านครปฐมเนี่ยคนที่ปลูกสวนกล้วยไม้เนี่ยเยอะเหมือนกันเวลาเราขับรถไปเราจะเห็นเป็นโรงเรือนแบบเนี้ยเยอะเหมือนกันตรงนี้ที่มองยังไงบ้างครับ
0: ครับจากทีแรกที่เราเริ่มจากที่นครหนองแขมมาก่อนเนี่ย
1: เคยทำที่หนองแขม
0: เคยทำหนองแขมนะครับแล้วก็จะต้องกล้วยไม้เนี่ยจะขยับหนีชุมชนมาเรื่อยๆนะครับหนองแขมสวนเราก็ไม่ใหญ่นะครับเป็นสวนเล็กๆพอเราต้องการขยายพื้นที่ก็หนีมาถึงกระทุ่มแบน
1: ครับ
0: นะครับมากระทุ่มแบนตอนนั้นผมยังเริ่มใหม่ๆอยู่ก็ซื้อที่ไม่ไหวก็ใช้วิธีเช่าหนีมาอยู่กระทุ่มแบนแล้วก็ไกลกรุงเทพมาแล้วครับพออยู่มาทำจากที่กระทุ่มแบนเสร็จแล้วพอมีทุนก็ขยับอีกหนีมานครชัยศรีละหนีมานครชัยศรีถามว่าทำไมเราถึงต้องหนีกรุงเทพมาเรื่อยๆหนึ่งคือราคาที่ดินแพง
1: ครับ
0: สองคือต้องการน้ำดีนะครับปัจจัยหลักของการปลูกกล้วยไม้ต้องน้ำดีนะครับแล้วก็ที่หนีมาอยู่นครชัยศรีเนี่ยเพราะว่านครชัยศรีเนี่ยมีระบบชลประทานไปถึงนะครับมีคลองชลประทานผ่านที่เรานะครับเราก็ไปหาซื้อที่ที่มันราคาไม่แพงน้ำดีนะครับทีนี้อยู่มาเนี่ยพอโตมาอีกแล้วเนี่ยเราต้องการขยายพื้นที่อีกแล้วเนี่ยนครชัยศรีเราก็ซื้อไม่ไหวอีกแล้วนะครับเพราะว่าที่มันขึ้นราคานครชัยศรีใช่ไหมครับชื่อดีใครๆก็อยากมาอยู่ก็ต้องขยับมาอีกทีนี้ก็ต้องหนีมาก็มาหาดูไปที่ไหนไปที่ทางอื่นถ้าใกล้ๆนครชัยศรีก็ยังแพงอยู่เราก็ต้องออกมาหาซื้อที่ราคาต่ำหน่อยแล้วถามว่าน้ำตรงนี้ดีไหมน้ำก็ดีนะครับเป็นน้ำมาจากเขื่อนเมืองการใช่ไหมครับก็มีคลองชลประทานใหญ
1: ่
0: นะครับเราก็ใส่น้ำจากคลองชลประทานอีกนะครับก็ปัจจัยก็คือราคากับน้ำนะครับส่วนพื้นที่แถวๆตรงภาคกลางเนี่ยนะครับถ้าไม่ขึ้นดีกาญจนบุรีนะครับนนทบุรีแถวๆเนี้ยปทุมเนี่ยแถวๆเนี้ยปลูกกล้วยไม้ได้หมดเพราะว่าดั้งเดิมของกล้วยไม้เนี่ยกล้วยไม้เราเริ่มจากไอ้กล้วยไม้ตัดดอกเนี่ยมันคาที่เขาเกิดนะครับส่วนแวนด้าทั้งตอนเหนือแวนด้าเนี่ยสามารถจะปลูกได้ทั่วไปนะครับแต่ว่าก็ต้องอาศัยน้ำดีอย
1: ่
0: างที่ผมบอกว่ากล้วยไม้ต้องอาศัยน้
1: ำ
0: แล้วก็น้ำดีด้วยแวนด้านะครับคนที่อยู่น้ำไม่ค่อยดีมีโรงงานไปเจือปนน้ำตามหมู่บ้านอะไรไปเจืออย่างนั้นปลูกกล้วยไม้แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องรากเนี่ยครับก็รากไม่ดีก็ปลูกไม่ได้อยู่ๆไปตอนแรกๆก็งามพออยู่ๆไปสักพักก็เฉาไปเรื่อยๆนะครับต้องการน้ำดีครับ
1: โอ้โหเรื่องน้ำนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ปัจจัยหลักครับ
1: น้ำต้องดีด้วยไม่ใช่มีน้ำอย่างเดียวไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: อย่างที่ตรงนี้มันก็พื้นที่เยอะพอสมควร200เยอะมากแล้วก็การจัดการน้ำเนี่ยทำยังไงบ้างจากที่พี่บอกเมื่อสักครู่คือทำจากคลองชลประทานด้วย
0: ใช่ครับ
1: ตรงนี้ขาดน้ำหรือว่าอะไรไงไหมฮะหรือว่าคุณภาพน้ำเนี่ยดูยังไงบ้างครับ
0: คุณภาพน้ำดีครับตรงนี้น้ำมาจากเขื่อนนะครับยังไม่มีลงเหนือจากนี้ขึ้นไปไม่มีโรงงาน
1: ไม่มีโรงงาน
0: คร
1: ับ
0: ก็ถือว่าโชคดีนะครับแล้วก็หมู่บ้านไม่มีก็ไม่มีไอ้พวกซักล้างไม่มีไขมันไม่มีอะไรมา
1: ครับ
0: เจือปนนะครับแต่ถามว่าตรงนี้ได้ดีทั้งปีไหมบางครั้งชลประทานปิดน้ำขาด
1: ครับ
0: แต่ว่าก็โชคดี

0: ื้นที่แถวเนี้ยเป็นเจาะลงไปเนี่ยเป็นบาดาลน้ำตื้น
1: ครับ
0: ตื้นมากเลยแค่เจาะลงไปแค่ไม่กี่เมตรก็เจอน้ำแล้วเราก็เอาน้ำนั้นมาใช้ได
1: ้ครับ
0: นะครับส่วนน้ำถามว่าคุณภาพเนี่ยน้ำแถวเนี้ยเราไม่สามารถจะเลือกได้ pH เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก8หรือ9เลยนะครับเพราะมันมาจากทางเขื่อนเมืองการเป็นหินปูนนะคร
1: ับ
0: มันก็pH มันก็สูงนะครับส่วนคอนดักต์น้ำจากที่มาจากเขื่อนเนี่ยคอนดักต์ก็ไม่สูงก็เหมาะกับกล้วยไม้ที่จะใช้ได้เลยครับก็ง่ายขึ้นหน่อยแล้วก็ไอ้บางส่วนที่ตอนช่วงชนประทานปิดน้ำบาดาลแถวนี้ก็โชคดีครับที่หินปูนไม่เยอะนะครับแล้วก็ pH ก็ไม่สูงมากนักก็ใช้ได้กับกล้วยไม้เลยครับถือว่าเป็นโชคดีไปครับ
1: เพราะนั้นก็คือตรงนี้ก็คือเราก็สบายใจส่วนหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของน้ำเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็เราก็สามารถจัดการได้นะ
0: ครับ
1: อย่างโรงเรือนที่เราทำอยู่อย่างเนี้ยครับอันนี้เราดูแลยังไงบ้างเช่นทำไมกล้วยไม้ถึงต้องอยู่โรงเรือนในลักษณะนี้เขามีวิธีที่เขาชอบยังไงอันนี้ถามเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างผมเอาไปปลูกเองที่บ้านเนี่ย
0: ร
1: เราไม่มีแบบนี้มันจะอยู่ได้ไหมถ้าเราเอากลับไปบ้านนึงเนี่ยครั บ,
0: รบ
1: ก็ที่เนี่ยเราให้น้ำอะไรยังไงบ้าง
0: ครับถ้าปลูกกล้วยไม้นะครับถ้าอยู่สวนเนี่ยจำนวนต้นไม้เขาเยอะนะ
1: ครับ
0: ความชื้นมันก็เลยสะสมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไปอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเราไปแขวนไว้ตามใต้ต้นไม
1: ้ครับ
0: ก็ต้องดูแสงเรื่องแสงนะครับแสงของผมเนี่ยจะอยู่ประมาณร่ม60แสง40นะครับต้องไม่ลมเกินไปถ้าลมเกินไปกล้วยไม้ก็จะไม่ดีอีก
1: ลมเกินไปก็ไม่ได้
0: ไม่ดีนะครับส่วนการให้น้ำก็ต้องดูกล้วยไม้แต่ละชนิดไป
1: ครับ
0: ถ้าเป็นแวนด้าไม่มีเครื่องปลูกเราก็ต้องให้น้ำเยอะ
1: ครับ
0: ถามว่าอยู่ในสวนผมให้น้ำยังไงผมใช้สปริงเกอร์เนี่ยแวนด้าเนี่ยไม่มีเครื่องปลูกให้น้ำประมาณ10นาที
1: ครับ
0: นะครับโดยเปิดสปริงเกอร์ตลอดเนี่ย10นาทีนะครับถ้าเป็นแคทเธอรียาก็ลดลงมาเหลือประมาณ5นาที
1: ครับ
0: เพราะแคทเธอรียามีเครื่องปลูกหวายก็เหมือนกันประมาณ5นาทีนะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าไม่มีเครื่องปลูกสปริงเกอร์เนี่ยลดน้ํา10นาทีถ้ามีเครื่องปลูกก็เหลือ5นาทีนะครับแต่ถามว่าเวลาถ้าซื้อไปอยู่บ้านเราแล้วเนี่ยทำยังไงมันถึงจะได้กินน้ำพอถ้าเรามีต้นไม้จำนวนไม่เยอะนะครับใช้วิธีจุ่มแล้วทิ้งไว้ในถังเลย
1: ครับ
0: สักประมาณ5นาทีแล้วเราก็ยกขึ้นแขวนเราก็หาถังที่มันลึกหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็จุ่มลงไปนะครับเขาก็จะกินน้ำได้อิ่มเวลากินน้ำเนี่ยเขาจะกินไปแล้วก็อิ่มเลยแต่เวลาต้นไม้ขายน้ำเนี่ยจะค่อยๆขายไม่ได้ขายทีเดียวนะครับมันก็จะอยู่ได้ทั้งวันต้นไม้ก็จะไม่เหี่ยวเฉาถามว่าทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าต้นไม้เรากินน้ำพอหรือไม่พอเนี่ยนะครับใบต้นไม้นี่จะต้องแข็งนะครับบีบเข้าหากันไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าต้นไม้เราบีบเข้าหากันได้เมื่อไหร่โดยที่ใบไม่แตกนะครับเราลองค่อยๆบีบดูนะครับถ้าบีบเข้าหากันได้อย่างนี้เลยแสดงว่าน้ำไม่พอแล้วเวลาเราจุ่มไปเราก็จุ่มให้เยอะขึ้นนิดนึงนะครับ
1: เวลาใช้เวลานานขึ้น
0: ใช้เวลานานขึ้นนะครับแต่ถ้าบีบแล้วแข็งๆก็แสดงว่าน้ำพอแล้วนะครับก็ดูเราก็อาจจะจับเวลาเอาหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือฤดูฝนกับฤดูแล้งให้น้ำก็ไม่เท่ากันนะครับพอฤดูแล้งเนี่ยมันแห้งเราก็ให้น้ำเยอะขึ้นนะครับมันก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราจะต้องคนปลูกเนี่ยต้องเป็นคนช่างสังเกตนิดนึงนะครับเพื่อที่ต้นไม้เรามันจะได้สมบูรณ
1: ์
0: นะครับแล้วก็อยู่สวนเราให้ปุ๋ยทุกอาทิตย
1: ์ต้องให้ปุ๋ยด้วย
0: ให้ปุ๋ยทุกอาทิตย์
1: ปุ๋ยนี้ต้องเป็นประเภทไหนยังไง
0: ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำนะครับปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำก็ใส่ไปจริงๆถ้าอยู่ตามบ้านเราใส่ฟอกกี้ก็ได้นะครับฟอกกี้หนึ่งก็ใส่เป็น1ช้อนชาก็พอละเขย่า นะครับแล้วก็ไปฉีดที่ต้นไม้เราถ้าเรามีต้นไม้ไม่เยอะนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคนไหนมีต้นไม้เยอะหน่อยอาจจะใช้ปั๊มเล็กๆนะครับให้ฉีดทุกอาทิตย์นะครับแต่จริงๆก็ถ้าไม่เยอะมากเนี่ยใช้เวลาฉีดจริงๆก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเพราะว่าต้นนึงก็เราก็แค่ฉีดให้เปียกทั่วทั้งต้นทั้งรากแค่นั้น
1: ทั้งต้นทั้งรากด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าซื้อไปเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่เราก็มีโอกาสไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยฮะเราเจอกล้วยไม้ก็มันสวยเราก็ซื้อมาแต่ดอกไม่ค่อยมี
0: ครับส่วนมากเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยเราก็ชอบไปแขวนตามต้นไม
1: ้
0: ตามชายคาบ้านนะครับลมแรงพอลมแรงมากเนี่ยมันก็จะแห้งทำยังไงบ่ายเราก็สามารถจะลดน้ำได้อีกครั้งนึงหรือว่าจะจุ่มน้ำได้อีกครั้งนึงนะครับเหมือนที่ผมบอกอ่ะก็ลองบีบใบเราดูเหมือนกันถ้าแต่อย่าให้ไปจุ่มตอนเย็นๆมากนะครับ จุ่มแล้วเนี่ยสักอาจจะสักประมาณสัก 3:00 น.เพื่อที่ตอนช่วงเย็นแล้วเนี่ยต้นไม้เราจะได้ไม่มีน้ำเหลืออยู่แล้วนะครับจะได้ไม่ชื้นมากจะได้ไม่เน่าตอนกลางคืน
1: ครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะที่ฝากบอกไว้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เป็นของสวนสุวรรณภูมิออคิดนะครับผมทราบว่าในทุกๆปีเนี่ยแต่ไม่ได้เปิดตลอดคือทุกๆปีจะมีการจัดเป็นคล้ายๆกับเทศกาลหรืออะไรที่คนมาเยอะมากแล้วก็เป็นสวนกล้วยไม้ที่สวยกลายเป็นแบบจุดท่องเที่ยวเลยนะครับตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงบ้าง
0: ครับเราทำมา11-12ครั้งแล้วนะครับจากที่เราเป็นคนชอบกล้วยไม้แล้วเราก็มีกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับก็แล้วก็เราก็ทำงานเนี่ยถามว่าเราจัดกล้วยไม้เนี่ยใช้กล้วยไม้เยอะไหมใช้กล้วยไม้ต้องเตรียมงานประมาณสักประมาณครึ่งเดือนเลย
1: ครับ
0: ล่วงหน้าก่อนงานนะครับ
1: แต่ว่าจะต้องออกมาสวย
0: ใช่ครับ
1: เลย
0: ใช่ครับแล้วก็เราทำเนี่ยเราไม่ได้เก็บค่าบัตรผ่านประตูด้วยเราทำเพื่อให้คนที่รักคนที่ชอบกล้วยไม
1: ้มาดูจริงๆว่าโอ้โหมันกล้วยไม้มันความสวยของมันเสน่ห์ของมันมันอยู่ที
0: ่
1: บางคนแบบเห็นแล้วโอ้อยากจะได้กลับไปนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำมาทุกปีนะฮะแต่ก็ต้องติดตามว่าจะเป็นช่วงไหนยังไงนะครับ
0: ทุกปีเนี่ยของเราก็จะเป็นพุธที่3ของเดือนมกราคมนะครับแต่ปีนี้ที่เราหยุดไปเนี่ยเพราะว่าทางกรมส่งเสริมการเกษตรเขาไปจัดงานกล้วยไม้ทีแรกเขาบอกว่าเขาจะเป็นงานกล้วยไม้แห่งชาติเราก็คิดว่าถ้ากล้วยไม้แห่งชาติเนี่ยเราคงไปสู้กับเขาไม่ไหวเพราะเราเป็นเอกชนสวนเราก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราใช้กล้วยไม้แต่ในส่วนของเราไปจัดแต่เขาเนี่ยกล้วยไม้แห่งชาติเนี่ยเขาจะสามารถ
2: หยุดก่อนคิดดีๆไม่มีที่ไหนเขาแจกฟรีแบบนี้หรอกพอกดไปจะเป็นมิจฉาชีพก่อนเชื่อรู
3: ้สวัสดีครับท่าน
4: ในโต๊ะที่พวกพี่จองไว้อะน้อง
3: เชิญทางนี้เลยครับ
5: เจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการรอบภูมิภาคพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะความสามารถและความพร้อมในการเข้าสู่โลกแห่งอนาคตซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงค่ะทั้งด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ความมุ่งมั่นและศักยภาพของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคณะครูและสถานศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมพร้อมพูดคุยกับคณะอาจารย์ถึงเบื้อง

0: ังการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนการเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันและเส้นทางสู่ความสำเร็จของผลงานที่ได้รับการยอมรับการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนศักยภาพของเยาวชนให้ก้าวไกลได้อย่างไรติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมก้าวสู่โลกในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยแนวทางการจัดการศึกษาที่เปิดกว้างและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมจังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายการลงมือปฏิบัติจริงและการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดได้เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนล้วนเกิดจากแนวการบริหารจัดการศึกษาและการสนับสนุนจากสถานศึกษาที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในด้านต่างๆทั้งด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมถึงแนวคิดวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นหาความถนัดและพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จค่ะ
2: ในส่วนของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมนะครับบริบทโดยรวมนะครับปัจจุบันโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมนะครับมีพื้นที่35ไร่นะครับซึ่งปัจจุบันเรามีบุคลากรทั้งสิ้นเนี่ย78คนนะครับประกอบไปด้วยผู้บริหาร3ท่านนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการแล้วก็ท่านรอง2ท่านนะครับรวมไปถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ย75ท่านซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนเรามีนักเรียนด้วยกันทั้งสิ้น 1,026 คนนะครับแบ่งเป็น30ห้องเรียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยมัธยมศึกษาตอนต้น18ห้องเรียนแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลาย12ห้องเรียนครับในส่วนของวิสัยทัศน์และแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมนะครับก็คือโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นนวัตกรอบจ.สระแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมครับซึ่งภายใต้วิสัยทัศน์นี้นะครับก็จะนำไปสู่จุดเด่นของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมที่ทั้งตัวบุคลากรเองแล้วก็บุคคลภายนอกที่มองเข้ามาที่จะเห็นเด่นชัดเลยนั่นคือการดำเนินการของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือโรงเรียนอีโคสคูลแล้วก็การดำเนินการของการจัดการเรียนสอนแบบเพื่อเฟ้นหาโครงงานที่ดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นตัวแทนในการในเวทีต่างๆภายนอกโรงเรียนนะครับนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญในการส่งเสริมนักเรียนนะครับในส่วนของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาอีโคสคูลกับการจัดการเรียนการสอนแบบแอคทีฟ learning โดยใช้โครงงานเป็นฐานเนี่ยโรงเรียนของเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2565โดยการที่ท่านผู้อำนวยการเนี่ยมีนโยบายให้ครูได้จัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยการใช้ประเด็นของสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกัน3ประเด็นไม่ว่าจะเป็นประเด็นของสิ่งแวดล้อมประเด็นของสุขภาพแล้วก็ประเด็นของชุมชน3ประเด็นเนี่ยจะเป็นประเด็นที่นำไปใช้ในการทำโครงงานนะครับดังนั้นประเด็นของการทำโครงงานของนักเรียนเนี่ยจะบูรณาการกับประเด็นของเรียนอีโคสคูลนะครับไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นประเด็นที่กว้างจนเกินไปแต่ด้วย3ประเด็นของอีโคสคูลก็ครอบคลุมทุกโครงงานแล้วก็ทุกความสนใจทุกความถนัดของนักเรียนอยู่แล้วนะครับและซึ่งปัจจุบันโรงเรียนของเราก็ดำเนินการโรงเรียนอีโคสคูลเนี่ยได้รับการประเมินแล้วก็ประกาศให้เป็นโรงเรียนอีโคสคูลระดับศูนย์แล้วด้วยนะครับครับในด้านของการสนับสนุนเรานอกจากในส่วนของโรงเรียนแล้วต้นสังกัดนะครับก็เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนในทุกๆกิจกรรมทุกๆโครงการทุกๆการประกวดอยู่แล้วนะครับทุกๆประสบการณ์ต้นสังกัดเองโรงเรียนเองมีการสนับสนุนในเรื่องของทรัพยากรงบประมาณอย่างเต็มที่ในทุกๆโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนได้ทุ่มเทกับความสนใจแล้วก็ปัญหาที่อยากจะแก้ของนักเรียนหรือโครงงานที่สนใจอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมากังวลในเรื่องของทรัพยากรต่างๆซึ่งโรงเรียนสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับก็ในส่วนของการพัฒนาครูเนาะโรงเรียนของเราก็มีการส่งเสริมนะครับให้คณะครู

0: ของเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสในการที่จะร่วมเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งกับหน่วยงานภายนอกเองรวมถึงกระบวนการ PLC กันภายในโรงเรียนนะครับรวมไปถึงการที่สนับสนุนให้คุณครูได้มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมในการพัฒนาวิชาชีพต่างๆอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพแล้วก็ตามความสนใจที่จะมีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยโรงเรียนของเราเนี่ยมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เนี่ยอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งผ่านกระบวนการโกลโมเดลนะครับในทุกๆภาคเรียนอยู่แล้วนะครับอย่างต่อเนื่องเลยครับสิ่งที่คาดหวังในตัวผู้เรียนก็สิ่งหนึ่งแหละที่จะมอบให้นักเรียนก็คือเรื่องของรางวัลที่เรียนจะได้เนาะมันจะนำไปต่อยอดในการเรียนต่อบ้างในใช้การใช้ชีวิตบ้างแต่ที่สำคัญนอกเหนือจากรางวัลที่เรียนจะได้รับเนี่ยก็คือในเรื่องของทักษะอาชีพเนาะประสบการณ์ต่างๆที่จะไปพบเจอในการประกวดแข่งขันต่างๆรวมไปถึงทักษะการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบการคิดสร้างสรรค์ทักษะเหล่านี้จะเป็นอาวุธสำคัญที่จะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยมีเป็นบุคลากรที่เข้มแข็งของโรงเรียนเองของชุมชนเองที่จะสามารถนำทักษะที่ได้เหล่านี้ไปปรับใช้เนาะแล้วก็เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งที่จะสามารถเป็นนวัตกรของอบจ.สระแก้วแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดสระแก้วต่อไปครับนี่ก็คือความคาดหวังของเราครับ
1: จากการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดการต่อยอดความรู้สู่การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่หลากหลายหนึ่งในผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของนักเรียนคือการพัฒนา AI แพลตฟอร์มที่เกิดจากการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกว่าจะก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันนักเรียนต้องผ่านทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห์ทดลองพัฒนาและปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่องโดยมีครูผู้สอนคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนในทุกขั้นตอนความมุ่งมั่นและความร่วมมือระหว่างครูและนักเรียนนำไปสู่ความสำเร็จบนเวทีการแข่งขันและสามารถคว้ารางวัลในระดับจังหวัดมาได้แล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของผลงาน AI แพลตฟอร์มชิ้นนี้ครูมีแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างไรและต้องผ่านกระบวนการใดบ้างกว่าจะเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จ
2: งานชิ้นนี้นะครับที่นักเรียนได้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับก็คือสระแก้ว AI แพลตฟอร์มครับเป็นการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วอ่ะจังหวัดสระแก้วเรานักท่องเที่ยวอ่ะครับเขาหาข้อมูลได้ลำบากยากนะครับนักเรียนเราก็เลยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้ชาวจังหวัดอื่นนะครับสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วได้อย่างรวดเร็วครับแล้วโรงเรียนเรานะครับนำโดยท่านผู้อำนวยการดร.สุนิสาสาลีพวงท่านได้มีนโยบายให้ครูสอนนักเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานครับประมาณตั้งแต่ปี2565นะครับทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นักเรียนมีวิธีการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาแล้วก็สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมานะครับงานชิ้นนี้เหมือนกันครับนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยแล้วก็เอาปัญหานั้นมาวิเคราะห์แล้วก็จัดทำเป็นชิ้นงานเป็นนวัตกรรมขึ้นมาครับเราได้หัวข้อจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์เลือกว่าเราจะทำส่วนไหนครูก็แค่เป็นโค้ชให้นักเรียนนะครับเกี่ยวกับหัวข้อการท่องเที่ยวดีไหมมันน่าสนใจนักเรียนก็เอาหัวข้อเนี่ยครับไปต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มจนได้รางวัลชนะเลิศมาครับแพลตฟอร์มชิ้นนี้นะครับนักเรียนเขาได้ออกแบบได้คิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเองเลยครับเขาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองพ พราะเขาเป็นคนสนใจนักเรียนกลุ่มนี้นะครับเขาสนใจเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีอยู่แล้วครับครูไม่ได้แนะนำอะไรเขามากเลยครับเขาบริหารจัดการทุกอย่างเองหมดเลยครับครูเขาจะคอยดูนะครับเกี่ยวกับการทำงานของเด็กๆตรงไหนที่เด็กมีปัญหาเขาก็จะมาบอกเราก็จะไปช่วยเขานะครับแล้วก็คอยติดตามงานว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับช่วยเขาในสิ่งที่เขายังขาดอยู่อย่างเงี้ยครับตอนก่อนที่ยังไม่ได้รับรางวัลใช่ไหมครับนักเรียนก็ได้ลองผลิตแพลตฟอร์มชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเมื่อได้รางวัลแล้วเขาก็เอาไปพัฒนาต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาปรับปรุงให้มันพัฒนาขึ้นนะครับสิ่งที่เด็กได้นะครับเด็กก็ได้ชิ้นงานที่มันว้าวสำหรับจังหวัดสระแก้วครับผู้ใหญ่เขาก็เห็นแพลตฟอร์มนี้ครับเขาก็สนับสนุนให้เด็กๆได้ทำต่อไปจนมันให้มันสำเร็จนะครับเป็นชิ้นงานระดับจังหวัดครับจังหวัดเขาก็เอาไปเผยแพร่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับคนที่สนใจที่จะมาท่องเที่ยวเขาสามารถไปใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ครับ
1: จากมุมมองของครูผู้สอนเบื้องหลังความสำเร็จของผลงาน AI แพลตฟอร์มไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้เพียงอย่างเดียวค่ะแต่เกิดจากการเรียนรู้การลงมือทำและความร่วมมือของนักเรียนทุกคนตลอดกระบวนการพัฒนาผลงานนักเรียนแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันทั้งการคิดและการออกแบบการพัฒนาแพลตฟอร์มการทดลองใช้งานรวมถึงการแก้ไขและปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประสบการณ์ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการสร้างผลงานเพื่อเข้าสู่การแข่งขันแต่ยังเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมได้ฝึกคิดแก้ปัญหาและก้าวข้ามความท้าทายที่เกิดขึ้นระหว่างทางค่ะแล้วสำหรับน้องๆ นักเรียนพวกเขามองบทบาทของตัวเองในการพัฒนา AI แพลตฟอร์มอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับผลงานที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นและจากประสบการณ์ครั้งนี้พวกเขามีแนวคิดที่จะนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตอย่างไรไปฟังเรื่องราวจากเจ้าของผลงานตัวจริงและมุมมองของน้องๆ นักเรียนกันค่ะ
3: ตัวชิ้นงานที่เราทำขึ้นมานะครับก็คือสระแก้ว AI Platform นะครับเป็นแพลตฟอร์ม AI อัจฉริยะที่เราทำขึ้นมานะครับในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมี AI Local ก็คือ AI ที่เจาะจงเกี่ยวกับจังหวัดของเราก็คือจังหวัดสระแก้วนะครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อมูลมันกระจัดกระจายกันเราเลยอยากจะนำมาไว้ในที่เดียวซึ่ง AI ตัวนี้มันก็สามารถตอบเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของจังหวัดสระแก้วได้เลยนะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถถามมันได้มันก็ตอบได้แล้วก็มีแผนที่ในไหนบ้างนะครับแล้วก็มีระบบวางแผนท่องช่วยออกแบบเว็บมาให้เรา
4: เราอยากจะทำเรื่องอะไรก็คือได้เป็นเกี่ยวกับการใช้ AI มาให้ความรู้แล้วก็ฐานข้อมูลกับเราแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการจะได้รายได้จากตรงนี้เป็นการเผยแพร่ผ่านทางของจังหวัด
1: และนอกจากผลความสามารถของนักเรียนแล้วผู้มาประยุกต์ใช้กับปัญหาใกล้ตัวนั่นคือผลงานจากแนวคิดเล็กๆที่อยากพัฒนาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการค้นคว้าทดลองและปรับปรุงผลงานจนเกิดเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมสามารถเริ่มต้นได้จากทุกความคิดหากเราเปิดโอกาสให้ได้ลงมือทำจริงแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานแผ่นคลุมดินนักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบอะไรจากการลงมือทำและพัฒนาผลงานด้วยตนเองและอาจารย์ผู้สอนมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมและต่อยอดความคิดของนักเรียน
5: ในส่วนชิ้นงานที่

ผลิตขึ้นนะครับก็คือเป็นเรื่องของแผ่นคลุมดินอัจฉริยะนะครับก็คือมีความสามารถที่จะป้องกันการเกิดของวัชพืชได้ในขณะเดียวกันก็มีการเติมแต่งในส่วนของกําจัดแมลงได้ในการเก็บความชื้นเก็บแร่ธาตุไว้ได้ทําให้แผ่นคลุมดินเราเนี่ยมีความพิเศษมากกว่าที่จะแค่ป้องกันวัชพืชขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมสามารถอ่านชิปบนแผ่นคลุมดินแล้วก็ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบส่วนกลางเพื่อให้เห็นค่าได้ว่าแปลงเกษตรของเราเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างมีวัชพืชเกิดขึ้นมีศัตรูพืชเกิดขึ้นมีโรคทางพืชเกิดขึ้นก็สามารถจะส่งข้อมูลเข้าไปเก็บไว้แล้วก็ลงสู่การป้องกันได้ทันท่วงทีนะครับเป็นระบบการทำงานแบบเรียลไทม์ให้ผู้ควบคุมแปลงคือหวังผลว่าในอนาคตการใช้งานในรูปแบบของภาคการเกษตรขนาดใหญ่ที่สามารถจะควบคุมตอบโจทย์ได้ทันท่วงทีของการดูแลแปลงเกษตรของเรานะครับในส่วนของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นการดำเนินงานในรูปแบบของโรงเรียน

0: อย่างเนี้ยนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรฉะนั้นก็จะมีความหลากหลายของชิ้นงานเกิดขึ้นครับการสู่การแข่งขันได้รางวัลกลับมาเนี่ยเขาเกิดความประทับใจในวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับสิ่งแรกที่เด็กได้เลยคือทักษะกระบวนการครับเด็กได้ออกแบบการทดลองได้ออกแบบการตั้งสมมติฐานการแก้ปัญหาแล้วก็นำมาสู่เรื่องการเป็นชิ้นงานขึ้นมาให้ได้ใช้งานได้จริงนะครับเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องตอบโจทย์ในเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นหลักอยู่แล้วครับและประกอบกับในรายวิชาที่ผมสอนคือรายวิชาชีววิทยานะครับเขาว่าด้วยเรื่องการเกษตรพันธุ์พืชอยู่แล้วครับคือเมื่อเราเปิดประเด็นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเข้าไปคอยดูแลคือปัญหาครับเมื่อการทำงานแล้วมันเกิดปัญหาสิ่งที่เราต้องคอยให้คำปรึกษาเขานะครับไม่ใช่พาไม่ใช่ทำให้เขาแต่เขาต้องทำจนเกิดปัญหาแล้วร่วมการแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับเพื่อให้ใช้งานที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับในการใช้งานรางวัลที่ได้รับมาก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กรู้สึกภูมิใจว่ากิจกรรมเนี้ยเป็นการตอบคำถามเขาว่าสิ่งที่เขาคิดเขาทำนั้นถูกต้องแล้วประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็มีสิ่งตอบแทนมาในรูปแบบของรางวัลนะครับชิ้นงานที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการคิดขึ้นมาแต่สิ่งที่เด็กได้รับคือความสำเร็จในเรื่องของการคิดกระบวนการครับการแก้ปัญหาการคิดการทำงานอย่างเป็นทักษะกระบวนการแล้วก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใช้งานได้จริงมากกว่าที่จะไปได้รางวัลกลับมานะครับถือว่าเป็นความสำเร็จของนักเรียนเขานะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนแค่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาจุดประกายให้เขาคิดให้เขาสร้างเขาทำพอรางวัลได้มาแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจในตัวเขาเราก็ยินดีกับเขาด้วยครับ
1: จากแนวคิดและมุมมองของอาจารย์ผู้สอนเบื้องหลังผลงานแผ่นคลุมดินยังเต็มไปด้วยเรื่องราวตัวเองมากยิ่งขึ้น
2: คือแผ่นคลุมดินอัจฉริยะเพื่อยกระดับคือแผ่นคลุมดินของพวกเราจะทำมาจากวัสดุชีวมวลเหลือทิ้งซึ่งสามารถย่อยสลายได้ 100% ค่ะแล้วก็ยังใช้ร่วมกับระบบเทคโนโลยีจึงสามารถดูแลแปลงเกษตรได้อย่างมีความให้พวกหนูได้ลองทำในทุกๆขั้นตอนค่ะคอยแนะนำแล้วก็ถามคำถามให้ค่ะแล้วก็จะคอยแนะนำว่ามันถูกต้องหรือเปล่าคอยแนะแนวทางให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็พวกหนูก็รู้สึกดีใจที่ประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ยังดีใจที่ได้ช่วยทำให้ชุมชนเนี่ยมีการลดขยะชีวมวลค่ะสิ่งที่พวกหนูได้รับมีทั้งการทำงานร่วมกันเป็นทีมการกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
3: ค่ะหนูได้มีส่วนร่วมในการทำนวัตกรรมนี้ไปในการแข่งประกวดค่ะซึ่งนวัตกรรมของพวกเรานะคะเป็นแผ่นคลุมดินอัจฉริยะที่ย่อยสลายได้ 100% ค่ะและสกัดจากเปลือกมันสับปะหลังถ่านไบโอชาแล้วก็กากกาแฟร่วมกันค่ะก็คือได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เรียนรู้ในภายในห้องเรียนค่ะได้ออกมาสำรวจลงพื้นที่ค่ะได้พบเจอปัญหาค่ะก็สามารถนำไปต่อยอดในการเรียนต่อในงานวิจัยการทำค่ะ
1: ตลอดการเดินทางในวันนี้รู้ที่ได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านเทคโนโลยีมีที่สิ้นสุดค่ะเรื่องราวอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าได้รับโอกาสและมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนความคิดเล็กๆก็สามารถเติบโตและก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้สำหรับวันนี้เวลาของรายการรอบภูมิภาคหมดลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: เป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายในที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามมาทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
0: โอเคงั้นเดี๋ยว

0: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
1: แค่ข่าวลือเราทำให้คนทั้งเมืองตื่นตระหนกตกใจ
2: ช่วงนี้มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์จำนวนมากโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับสินค้าราคาน้ำมันหรือสถานการณ์ต่างๆทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกตกใจและรีบแชร์กันต่อแบบทันทีหลายกรณีเป็นข่าวปลอมหรือข้อมูลที่บิดเบือนอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายตามมาเช่นราคาสินค้าปรับขึ้นข้าวของขาด
3: สารณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากแอปกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากที่จะติดอาวุธทางปัญญาตั้งภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT สื่อสื่อส
3: ติเพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD
5: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม

0: GMT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณรู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
2: มงคล38ประการประการที่10มีวาจาอันเป็นสุภาษิตพูดจาไพเราะสุภาพจริงใจและเป็นประโยชน์ไม่พูดคำหยาบหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางธรรมนำไปสู่ความสุขยั่งยืน

ข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาประจำวันที่23ทั้งหมด5ข้อด้วยกันก็อย่างที่ทุกท่านก็คงทราบไปแล้วนะครับในเรื่องของหลักมนุษยธรรมกันนะครับและแน่นอนที่สุดท้ายครับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าในปัจจุบันนั้นมีอะไรบ้างเราได้แบ่งนะครับดูตามกล่องด้านล่างนะครับแน่นอนครับสีเขียวก็คือเป็นเรื่องของการน่ากังวลความเสี่ยงสูงการวิกฤตแล้วก็การปะทะแบ่งออกตามสีเรื่อยๆไปนะครับปัจจุบันนี้นะครับตามการวิเคราะห์ของทางฝ่ายความมั่นคงครับเราถือว่าเราอยู่ในเกณฑ์ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองครับหรือประมาณเกณฑ์ 1.5 นั่นเองก็คือการเฝ้าระวังซึ่งอยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนครับว่าทางฝ่ายความมั่นคงนั้นมีการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจตราอยู่สม่ำเสมอครับตลอดเวลา24ชั่วโมง365วันฉะนั้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับว่าไม่ต้องเป็นกังวลครับประเทศไทยของเรายังอยู่สงบสุขดีและนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาขออนุญาตเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญนะครับช่วง1เดือนที่ผ่านมานั้นศูนย์ข่าวสารได้ทำอะไรไปบ้างครับศูนย์ข่าวสารหรือ JIC Joint Information Center ของเรานั้นนะครับในวันที่7กันยายนก็ทางผู้อำนวยการศูนย์ JIC ของเรานั้นได้นำทางสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงคณะผู้สังเกตการทางอาเซียนนะครับผู้สังเกตการทหารอาเซียนได้เข้าในพื้นที่ครับในบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งอยู่ฝั่งแหล่งคาสิโนเดิมทีนะครับแล้วเราก็ได้ภายหลังจากการปะทะในรอบที่2ในช่วงธันวาคม2568ครับเราทำให้เราจำเป็นต้องมีการเคลื่อนกำลังเข้าไปในพื้นที่ของโอสเมดเพื่อควบคุมพื้นที่นะครับเพราะว่าสืบเนื่องจากที่เราตรวจพบนะครับว่ามีการใช้โดรนในการปฏิบัติการขอยืนยันนะครับว่าการปฏิบัติการทางทหารในห่วงเวลาที่ผ่านมานั้นคือทหารเท่านั้นนะครับเราไม่ได้มีเจตนาในการที่มุ่งเป้าไปทางประชาชนหรือแต่ในพื้นที่ของโอสเมกนั้นมีการตรวจพบว่ามีการปฏิบัติการทางทหารทำให้กำลังทหารนั้นมีความจำเป็นที่ต้องเข้าไปควบคุมในพื้นที่จากการตรวจสอบในพื้นแสแกมเมอร์ที่ใหญ่เลยทีเดียวมีเนื้อที่ถึง500ไร่นะครับอาคารที่ใช้เป็นอาคารสแกมเมอร์มีถึง150กว่าอาคารนะครับจากการตรวจพบก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้พื้นที่นั้นจำลองเป็นสถานีตำรวจบ้างเป็นธนาคารจำลองบ้างเพื่อหลอกลวงประชาชนทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่เพียงในภูมิภาคเท่านั้นแต่ประชาชนทั่วโลกนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบการตรวจพบตรงนั้นทำให้เราได้สามารถทำลายแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ในบริเวณโอสเมกได้นะครับแน่นอนแล้วก็ทำให้ทางสื่อมวลชนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่รวมทั้งคณะ AOT คณะผู้สังเกตการทางทหารของของอาเซียนนะครับได้เห็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ได้สามารถนำรายงานข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้ไปยังหน่วยต้นสังกัดแล้วก็ทางประชาคมโลกด้วยให้รับทราบว่าสิ่งที่เห็นกับตานั้นเป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าสแกมเซ็นเตอร์นั้นยังอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาครับจากนั้นนะครับเราก็ขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงของการปฏิบัติการของกองทัพบกครับก็จะมีในเรื่องของเหตุการณ์ที่ทางฝ่ายกัมพูชานั้นลุกล้ำเข้ามาในยังอธิปไตยของไทยบริเวณเนิน450จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งแน่นอนอย่างตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วก็ได้มีการปฏิบัติการแล้วก็ได้เจรจาพูดคุยกับทางฝ่ายกัมพูชาให้ถอนกำลังแล้วก็กลบคูเลตไปแล้วนะครับซึ่งในรายละเอียดนั้นเดี๋ยวทางผู้แทนของกองทัพบกจะได้มาชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมให้รับฟังครับอีกเรื่องนึงที่ทางกองทัพบกนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือกรณีที่ฝ่ายกัมพูชานั้นได้กล่าวหาว่าฝ่ายไทยนั้นโจม

0: ปราสาทพระวิหารนะครับซึ่งแน่นอนครับประเด็นนี้ทางฝ่ายไทยยืนยันว่าการโจมตีนี้มีความจำเป็นนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ครับโดยคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นั้นนำโดยท่านรองนายเทศท่านศิริศักดิ์พวงเกตแก้วในฐานะตัวแทนหรือเอเจนต์นะครับแล้วก็ท่านเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนหรือ Deputy Agent นั่นเองพร้อมด้วยคณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือหรือแม้ทั้งกระทรวงพลังงานด้วยนะครับก็ได้เดินทางไปร่วมประชุมในห่วงเวลาที่ผ่านมาสาระสำคัญของการประชุมนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์ครับแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ประชุมก็ได้พิจารณาและรับรองเอกสารสำคัญ2ฉบับก็คือข้อตกลงการแต่งตั้งหรือ terms of appointment แล้วก็ข้อบังคับกระบวนการหรือ rules of procedure ซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์การทำงานของคณะกรรมการและการประชุมในระยะต่อไปด้วยครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับของการประชุมก็คือซึ่งเริ่มด้วยนะครับการกล่าวถ้อยแถลงเปิดของทั้งสองประเทศซึ่งสำหรับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศิริศักดิ์นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญในการย้ำจุดยืนของไทยที่เข้าร่วมกระบวนการประนอมนี้นะครับด้วยความสุจริตใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการแสวงหาทางออกในเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลและมุ่งปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศครับท่านศิริศักดิ์ก็ยังได้ใช้โอกาสนี้นะครับชี้แจงถึงบริบทความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในภาพรวมที่แยกออกจากกระบวนการนี้ไม่ได้และได้อธิบายถึงท่าทีที่ผ่านมาของทางกัมพูชาที่มักใช้เวทีระหว่างประเทศนี้ในการกล่าวหาแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการประชุมในครั้งต่อไปครับคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม2569นี้นะครับโดยฝ่ายเลขานุการจะประกาศกำหนดวันและก็สถานที่ให้ทราบในลำดับต่อไปครับข้อย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากระบวนการประนอมนะครับไม่ใช่การขึ้นศาลและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยในตอนท้ายข้อเสนอแนะนะครับจากกระบวนการนี้จะใช้เป็นพื้นฐานในการพูดคุยระหว่าง2ประเทศเพื่อยุติข้อพิพาทตามความเหมาะสมต่อไปครับทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาตินะครับและจะมารายงานความคืบหน้าให้กับพี่น้องประชาชนทราบในโอกาสต่อไปครับนั่นก็คือในเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยกระทรวงการต่างประเทศครับอีกเรื่องนึงนะครับในห่วงวันที่18กันยายนครับทางกระทรวงกลาโหมนั้นและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการนะครับบ้านมั่นคงชายแดนพุทธศักราช2570ถึง2574นะครับก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปครับโดยแน่นอนครับมีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีพม.นะครับเป็นประธานร่วมในการประชุมในครั้งนี้โครงการนี้นะครับอยากจะเรียนชี้แจงให้กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้แนวคิดนะครับรั้วมนุษย์ที่มีพร้อมกันนี้นะครับก็ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลทหารผ่านศึกทหารที่ได้รับบาดเจ็บครัวของทหารเหล่านี้นะครับเพื่อคุณภาพชีวิตภายใต้แนวคิดความมั่นคงของชาติต้องเดินคู่กับความมั่นคงของประชาชนมุ่งสู่เป้าหมายของคนมั่นคงชุมชนเข้มแข็งชายแดนมั่นคงอย่างยั่งยืนครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของอัปเดตสถานการณ์ในห้วงเวลาที่ผ่านมาอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญและเป็นฮอตอิชชูที่เป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียมากมายเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากเวทีการประกวด Miss Universe Cambodia ครับกรณีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ที่มีแหล่งที่มาจากประเทศไทยไปใช้ในการประกวด Miss Universe Cambodia ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับโดยทางท่านโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมครับคุณสรัสนันท์ อันนพพรได้มาชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดของประเด็นนี้ให้เราได้ฟังกันครับเชิญครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรัสนันท์ อันนพพรค่ะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมค่ะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมแถลงข่าวในเรื่องหาสาระระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะวันนี้ค่ะตามที่ได้เกริ่นไปเมื่อครู่นะคะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลมีเดียแต่มีสาระสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะมีรายงานปรากฏให้ทั่วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในสื่อของกัมพูชาและสื่อไทย

0: ว่ามีผู้จัดเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชาค่ะได้นำเสนอภาพส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยปรากฏให้เห็นชัดว่ามีการใช้ภาพที่มีที่มาของประเทศไทยค่ะโดยวันที่21กันยายนพุทธศักราช2569นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกแถลงการณ์ในประเด็นดังกล่าวแก่สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศค่ะถึงการจัดแสดงภาพฟิล์มกระจกของประเทศไทยนะคะที่เรามีต้นฉบับของภาพดังกล่าวที่ถูกกล่าวถึงในการใช้การประกวด Miss Universe Cambodia ค่ะซึ่งภาพเหล่านั้นค่ะเป็นมรดกทางความทรงจำแห่งโลกเมื่อพ.ศ. 2560ค่ะดังนั้นค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการตอบสนองดังกล่าวค่ะ 1. ขนาดนี้อธิบดีกรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและผู้ดูแลมรดกทางวัฒนธรรมได้ออกหนังสือคัดค้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะตามที่เสนอในภาพนะคะโดยระบุข้อความสำคัญดังกล่าวคือยุติการใช้และเผยแพร่ภาพแก้ไขข้อมูลการนำเสนอใดๆที่อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนของแหล่งที่มาและต้องระบุแหล่งที่มาของภาพอย่างเหมาะสมทุกครั้งที่มีการใช้และขอให้ทางผู้จัดได้ใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลอย่างครบถ้วนค่ะและหากผู้จัดยังคงละเลยและไม่ตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าวทางกระทรวงวัฒนธรรมจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินและขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของไทยทุกประการค่ะในภาษาสำคัญต่างๆเช่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนภาษายิปข้อพิพาทจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่สงการเข้าสู่การลงการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเรามักที่จะมีประเด็นเหล่านี้ข้อพิพาทเหล่านี้กับประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายเช่นเดียวกันเพราะว่าชุดซัมปอร์ตเป็นชุดที่สวยงามมากแต่ว่าไม่ได้รับการเยินยอตามที่สมควรที่จะได้รับนะคะก็ขอเน้นย้ำค่ะว่ากระทรวงวัฒนธรรมตระหนักดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภาคเอกชนของกัมพูชาที่ละเมิดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วความพยายามของกระทรวงคือมีประสงค์ที่อยากจะยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้มั่นใจค่ะว่าสินทรัพย์วัฒนธรรมของประเทศไทยจะมีพื้นที่และได้รับการเชิดชูทั้งในประเทศไทยและนานาชาติก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องคนไทยทุกๆคนร่วมกันสวมชุดไทยใส่ผ้าไทยนะคะแล้วก็ร่วมเคาท์ดาวน์ไปด้วยกันกับชุดไทยที่จะขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับก็ขอบคุณนะครับคุณสรัสนันท์โฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงนะครับถือว่ามีความชัดเจนในมิติจุดยืนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์มรดกของชาติในเชิงวัฒนธรรมแน่นอนครับก็อะไรที่มีการบิดเบือนที่มีการกล่าวเท็จแล้วเอาไปใช้อย่างผิดนะครับเราก็จะมีการทักท้วงแล้วก็ประท้วงแล้วก็เรียกร้องให้ทางฝ่ายกัมพูชานั้นยุติในเรื่องของการกระทำดังกล่าวนะครับแล้วก็เรียกร้องในเรื่องของการตอบจากจดหมายหนังสือนะครับที่เราได้นำเสนอออกไปตามแผ่นฉายนะครับแน่นอนรายละเอียดต่างๆนะครับเราจะมาอัปเดตให้ทางผู้ชมได้รับทราบนะครับในช่วงของFacebook ของทาง JIC ของเราในโอกาสต่อไปด้วยครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับคุณสรัสนันท์ครับครับท่านผู้ชมครับอีกเรื่องนึงนะครับสถานการณ์ชายแดนในห้วงเวลาที่ผ่านมาอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วครับเรื่องของเนิน450ก็ดีเรื่องของปราสาทพระวิหารก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนมากเลยทีเดียวในวันนี้ทางผู้แทนโฆษกกองทัพบกนะครับก็จะมาไขข้อสงสัยแล้วครับก็มาชี้แจงในเรื่องของอัปเดตว่าสถานการณ์ปัจจุบันทั้งสองเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างครับก็ขอเรียนเชิญทางพันเอกริชานะครับสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกเป็นผู้ชี้แจงครับ
2: ครับสวัสดีครับสำหรับในส่วนของกองทัพบกก็จะมีข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาอัปเดตให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับโดยในประการแรกเนี่ยก็ขอย้ำว่าทุกการปฏิบัติการของกองทัพไทยยึดถือตามข้อตกลงหยุดยิงนะครับที่ไทยกัมพูชาเนี่ยได้ลงนามร่วมกันนะครับหรือที่พวกเราเรียกสั้นๆว่า joint statement นะครับอย่างเคร่งครัดนะครับมาดูกันในส่วนของสถานการณ์ในพื้นที่กองทัพภาคที่2ซึ่งมีประเด็นสำคัญนะครับเดี๋ยวขอภาพสไลด์นะครับเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับทางฝ่ายไทยเนี่ยก็ได้มีการตรวจพบ

0: การขุดคูเลตแล้วก็วางลวดหนามของทหารกัมพูชาซึ่งพอไปตรวจสอบเนี่ยพบว่ามันเป็นการลุกล้ำมาแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเหตุเกิดบริเวณเนิน450อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับหลังจากที่เราตรวจพบเนี่ยกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2นะครับก็ได้จัดกำลังทหารเนี่ยเข้าไปควบคุมพื้นที่โดยทันทีนะครับแล้วก็จัดชุดประสานงานไปยังทหารกัมพูชาในพื้นที่ว่าสิ่งที่กระทำดังกล่าวเนี่ยผิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับแล้วก็ต้องมีการที่จะปรับพื้นที่คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วนะครับหลังจากเจรจานะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีความเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยหลังจากนั้นก็ได้มีการรื้อลวดหนามออกนะครับแล้วก็กลบคูที่ขุดไว้นะครับที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้กลไกการประสานงานในพื้นที่ตามข้อตกลง Joint Statement ในการขจัดปัญหาแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับในส่วนของอีกประเด็นนึงนะครับขอสไลด์ต่อไปครับประเด็นนี้นะครับมาจากการปรากฏข่าวสารจากฝั่งกัมพูชานะครับจากหลายๆสื่อแล้วก็จากทางการด้วยนะครับมีการอ้างว่าฝ่ายไทยเนี่ยใช้อาวุธโจมตีเข้าไปในบริเวณโบราณสถานของฝ่ายกัมพูชาซึ่งก็คือปราสาทพระวิหารนะครับหลายๆจุดซึ่งตรงนี้ทางกองทัพก็ต้องออกมายืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยปรากฏหลักฐานชัดเจนนะครับโดยจากระบบการตรวจการทางอากาศในหลายๆระบบเนี่ยชี้ชัดว่าในบริเวณโบราณสถานดังกล่าวเนี่ยใช้เป็นที่ตั้งทางทหารของทหารกัมพูชาอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานทหารไม่ว่าจะเป็นเสาเรดาร์ไม่ว่าจะเป็นระบบแอนตี้โดรนนะครับหรือจะเป็นฐานยิงของอาวุธยิงสนับสนุนต่างๆนะครับตามภาพที่แสดงเลยนะครับตามหลักสากลแล้วเนี่ยเมื่อโบราณสถานนะครับแม้ว่าเดิมจะเป็นการถูกคุ้มครองนะครับจากการสู้รบหรือความขัดแย้งใดๆทางทหารก็ตามนะครับแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้โบราณสถานเป็นที่ตั้งทางทหารแล้วก็โจมตีเข้ามายังอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ตามหลักสากลก็เรียกว่าไว้เช่นเดียวกันว่าโบราณสถานนั้นก็จะหมดสิทธิ์ในการคุ้มครองอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องโจมตีไปยังเรียกว่าฐานทหารของกัมพูชาดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะยับยั้งไม่ให้มีการปฏิบัติการทางทหารโจมตีเข้ามายังกำลังทหารของฝ่ายไทยสร้างความสูญเสียเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็พื้นที่พลเรือนจำนวนมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกองทัพบกก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการกระทำดังกล่าวที่เป็นความเสียหายในบริเวณปราสาทพระวิหารนั้นเนี่ยล้วนเป็นผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของฝ่ายกัมพูชาทั้งนั้นครับสำหรับกองทัพบกก็ขออัปเดตสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับก็ขอบคุณนะครับท่านรองโฆษกกองทัพบกเป็นอย่างสูงนะครับถือว่ามีความชัดเจนในเรื่องของสถานการณ์และก็จุดยืนของกองทัพไทยในห่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของภาคภาษาอังกฤษนะครับสำหรับสื่อต่างประเทศหรือทางผู้ชมต่างประเทศที่อาจจะเฝ้าดูแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของ Joint Information Center ของเราในครั้งนี้ครับ so allow me to speak briefly in English just to summarize the press briefing that we have been conveying in Thai in the past 25 minutes or so. Just quickly on the principles that the Joint Information Center is abiding by at the moment, we actually reserving the rights to follow the five principles. So many public has displayed some concern about the situation along the agency. We have a situation should be between green and yellow.So that's to say on the measurement scale. All right, so rest assured that the military, be they the armed forces and the police, have been monitoring and been keeping the border safe and secure for the general public to be peaceful. And now for the recent events that our Joint Information Center has conducted, on the 7th of September, the...Director of the JIC has led a team of foreign and Thai media, as well as the ASEAN observers team, to see the site opposite Chongjom area in Surin province. And the site is called Osamek. Originally, it was actually a casino, but as it turned out,

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD
2: Asian Game 2026 IG Nagoya เริ่มแล้วทีวี NBTถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่น 8-9 กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมส
3: ์หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
4: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: Chiang Mai is famous for its rich history and craftsmanship, with woodworkers, silversmiths, and the unique cultural identity from the 800-year-old Lanna Kingdom, with their beautiful traditional dances, arts, and stunning temple architecture, all of which are still present today. And of course, another great reason for visiting and living in Chiang Mai is for the food. When speaking of the food culture here in the north, every meal is an opportunity to get together and learn about delicious local dishes. Northern Thai, because there are so many different types of herbs. Plus, of course, popular dishes like khao soy.
1: โรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: ือครกหินอ่างศิลาภูมิปัญญากว่า100ปีมีการเพิ่มดีไซน์เพิ่มคุณภาพกลายเป็นสินค้าสร้างรายได้ระดับ
1: แผ่นดินไทยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีมีพระนามเดอสวัสดิวัฒน์พระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2447พระนามรำไพพรรณีมีความหมายถึงความผ่องใสเจิดจ้าดุจแสงแห่งพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเมื่อทรงพระเยาว์ได้รับการอบรมในราชสำนักอย่างใกล้ชิดทั้งด้านขนบธรรมเนียมจารีตอย่างโบราณราชประเพณีและงานหัตถศิลป์ในเวลาต่อมาพระองค์ได้เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสพระราชทานกับส

วางพระองค์อย่างเหมาะสมกับบริบทสากลและทรงมีส่วนสำคัญในการชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณียังทรงเคียงข้างพระบาทสมเข้มแข็งของพระราชหฤทัยยังคงปรากฏอย่างชัดเจนจนกระทั่งพระราชสวามีเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมาภายหลังเสด็จนิวัตประเทศไทยทรงมีพระราชดำริที่จะเสด็จไปประทับณสวนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุรีที่นั่นมิได้เป็นเพียงที่ประทับหากเป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาทั้งด้านการเกษตรหัตถศิลป์และคุณภาพชีวิตของประชาชนพระองค์ทรงส่งเสริมการทอเสือจันทบูรณ์และทรงพัฒนางานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพและความภาคภูมิใจของชุมชนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังปรากฏผ่านการสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและการพระราชทานสวนบ้านแก้วเพื่อเป็นรากฐานของสถานศึกษาชั้นสูงในภาคตะวันออกสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในปัจจุบันอันกล่าวได้ว่าเป็นการแปรเปลี่ยนพื้นที่แห่งความทรงจำให้กลายเป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นพื้นที่แห่งสติปัญญาของเยาวชนคนรุ่นอนาคตตลอดพระชนชีพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงอย่างขัตติยราชนารีด้วยความมานะทรงมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความผาสุกกินดีอยู่ดีของอาณาประชาราษฎร์ไทยตลอดมาพระนามรำไพพรรณีจึงเปรียบประหนึ่งแสงที่ยังคงส่องประกายในทุกเมื่อเชื่อวันจากอดีตสู่ปัจจุบันและจะยังคงส่องสว่างอยู่ในความทรงจำของประชาราษฎร์ทุกผู้ทุกนามบนแผ่นดินไทยตราบดิษฐ์นิรันดร์รำไพพรรณีสีแห่งสยาม

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์รุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นไปและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์มะเหมี่ยวเช่นเคยนะคะในรายการรัดคิวหมอรามานะคะแล้วก็พบกันทั้ง3ช่องทางได้เลยในช่อง Facebook Live ของรามา Channel YouTube ของรามา Channel แล้วก็ True Vision ช่อง42นะคะแล้ววันนี้ก็ชวนอาจารย์เก่งมาด้วยกันสวัสดีค่ะอาจารย์เก่งเวลาอาจารย์เก่งมาคำถามก็จะเยอะเพราะแฟนคลับอาจารย์เยอะมากเรื่องแบบเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูพอเห็นหน้าอาจารย์เก่งจะรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ปวดไหล่ดีไหมหน้าหรือปวดข้อศอกปวดขาปวดอะไรก็คือ
1: ออฟฟิศซินโดรมดีไหม
0: นะใช่วันนี้รู้สึกออฟฟิศซินโดรมแม้กระทั่งที่ยังไม่ค่อยนั่งโต๊ะทำงานเท่าไหร่วันนี้เหมือนเดินไปเดินมาดูคนไข้ตลอดเวลาแต่ว่าวันนี้อาจารย์เก่งมาในชุดปกติอาจารย์จะชอบใส่ชุดเดรสแสดงว่าวันนี้อาจารย์มีทำอะไรแบบที่ต้องแอคชั่นเยอะเหรอคะอาจารย
2: ์ความคล่องตัว
0: ก็ใส่ชุดแบบสครับนะคะทีนี้วันนี้ที่เราจะมาคุยกันค่ะก็คือถ้าผู้ชมทางบ้านนะคะตอนนี้มีคำถามรีบวางคำถามมาเลยเพราะเดี๋ยวเราจะถามไม่ทันเพราะว่าเวลาอาจารย์เก่งมาคำถามจะเยอะแล้วก็ถามไม่ครบแล้วก็จะเก็บคำถามไว้วันถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูไม่ว่าชามือชาเท้าปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดรมหรือว่าแม้กระทั่งหลังผ่าตัดพวกเปลี่ยนข้อกระดูกอะไรอย่างนี้อาจารย์เก่งสามารถให้คำแนะนำได้นะคะก็ส่งคำถามกันมาได้เยอะๆนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องที่อาจารย์เก่งมาวันนี้ก็คือมันจะมีช่วงของรายการของเราผู้ชมทางบ้านน่าจะคุ้นเคยกันแล้วคือเป็นช่วงพิกอาคาร์ดก็คือจะเป็นช่วงที่เราจะมีสุ่มคำถามของผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาในช่องคอมเมนต์ใน Facebook แล้วก็ของ YouTube เนี่ยเราจะสุ่มเลือกมา5คำถามในคำถามที่โดนใจเราค่ะอาจารย์แล้วก็จะมีการแจกเป็นกล่องยานะคะทั้งหมดเดือนละ3รางวัลถ้าเกิดแบบคำถามไหนโดนใจแล้วก็ต้องมีส่งแฮชแท็กนอกจากส่งคำถามก็ต้องแฮชแท็กตามหน้าจอนะคะก็คือรัดคิวหมอรามากับแฮชแท็กรามาชาแนลนะคะเราจะสุ่มจับรางวัลคำถามโดนใจให้รางวัลไปทั้งหมด3รางวัลต่อเดือนนะคะจะมี2สีค่ะก็คือสีที่อาจารย์เก่งถือสีขาวแล้วก็มีสีน้ำเงินนะคะ
2: หาซื้อไม่ได้ข้างนอกนะ
0: หาซื้อไม่ได้มีเงินซื้อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งคำถามมานะคะ
1: อาจจะแบบว่าสั่งแบบว่าแอปพลิเคชันได้กล่องโยงยาแต่ว่าไม่มีสกินละมาช
0: นไม่มีสกินละมาชนะอันนี้พอเปิดออกมาทุกคนจะต้องแบบเฮ้ยทำไมมีล่ะมีตังซื้อไม่ได้ค่ะโอเคทีนี้วันนี้ที่อาจารย์เก่งมานะคะเราเตรียมเรื่องที่เป็นเรื่องฮอตฮิตในปัจจุบันเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดแบบดูตามโซเชียลเนี่ยก็จะเห็นมีแบบเรื่องการฝังเข็มซึ่งมันก็จะมีตามคลินิกมีแผนจีนแผนตะวันตกอะไรเงี้ยค่ะวันนี้อาจารย์เก่งก็เลยจะมาให้ความรู้กับพวกเราใช่ไหมคะว่าการฝังเข็มเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรสองศาสตร์ศาสตร์ตะวันตกศาสตร์ตะวันออกมีความแตกต่างกันยังไงก็อยากให้อาจารย์เก่งมาทำให้เรารู้จักการฝังเข็มให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามแรกอยากถามอาจารย์ก่อนค่ะบางทีเราเห็นแบบแผนจีนนะคะก็จะมีแบบฝังเข็มแล้วตอนช่วงนี้หนังจีนมาแรงด้วยเราจะเห็นแบบว่าฝังแล้วก็เหมือนพูดคุยได้ทั้งที่เข็มยังอยู่บนใบหน้าอะไรเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าอ่ะฝังจีนกับฝังตะวันตกมันต่างกันไหมค่ะอาจารย์
2: ค่ะคือจริงๆอันนี้ต้องมีคนไข้ถามบ่อยมากๆเพราะว่าในฐานะ

0: หมอบริษัทฟื้นฟูเนี่ยก็คือการลงเข็มหรือการฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหัตถการพื้นฐานที่ใช้ในการรักษาคนไข้เพราะฉะนั้นเวลาแนะนำเรื่องการฝังเข็มคนไข้ก็จะแบบเอ๊ะมันแตกต่างกับแผนจีนไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเป็นแผนตะวันตกเนี่ยค่ะก็คือเป็นการรักษาตามมาตรฐานของทางแพทย์แผนปัจจุบันนะคะก็คือเป็นการรักษาที่เลือกจุดฝังเข็มเนี่ยตามจุดกล้ามเนื้อหรือว่าจุดที่มีอาการก็คือตามกายวิภาคศาสตร์หรือว่าสรีระศาสตร์ตามแผนปัจจุบันนะคะส่วนของฝังเข็มแผนจีนหรือว่าก็คือเป็นฝังเข็มแผนตะวันออกเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นการรักษาตามศาสตร์ของทางแผนจีนนะคะก็คืออันนี้ก็คือเขาจะมีการเรื่องของการปรับสมดุลลมปราณหยินหยางค่ะก็จุดฝังเข็มเนี่ยก็คือจะเป็นตามเส้นลมปราณก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งครึ่งของทางแผนจีนเนี่ยก็คือจะเป็นแพทย์ทางเลือก
1: ค
0: ่ะส่วนทางฝังเข็มแผนตะวันตกหรือที่เรียกว่าฝังเข็มแห้งหรือว่า dry needling อันนี้ก็คือจะเป็นการฝังเข็มของแผนปัจจุบันที่ทำเป็นหัตถการที่ทำโดยแพทย
1: ์อ๋อหมายความว่าถ้าเกิดมีคนไข้สนใจอยากฝังเข็มแบบทางจีนเนี่ยก็คือทาง
0: ค่ะหมอก็ต้องส่งฝึกษาไปที่คุณหมอแผนจีน
1: อ๋อ
0: ใช่ค่ะก็คือจะเป็นแผนกแพทย์ทางเลือกหรือว่าเป็นคุณหมอแผนจีน
1: อืมโอเคแล้วทีนี้มันมีกลุ่มโรคอะไรบ้างที่ทางแผนตะวันตกเนี่ยสามารถให้การรักษาได้มันต่างกันไหมคะถ้าฝั่งนี้น่าจะต่างกันระหว่างแผนจีนกับแผนตะวันตกใช่ไหมคะ
0: ก็คือถ้าเป็นของทางแผนตะวันตกเนี่ยค่ะก็คือกลุ่มโรคหลักๆที่ใช้ในการรักษาก็คือจะเป็นการคลายจุดปวดนะคะก็คือจะเป็นโรคทางกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆเช่นโรคปวดกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดรมคอบ่าไหล่ปวดกล้ามเนื้อหลังค่ะก็คือจะเป็นการฝังตามจุดที่มีอาการปวดโดยตรงนะคะส่วนทางของฝังเข็มแผนจีนนะคะก็คือมันก็จะจริงๆหลักการก็คือเพื่ ลดการปวดเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะมีโรคที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เยอะขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของ อาจจะช่วยในเรื่องของการลดปวดได้ที่นิยมใช้ก็คือจะเป็นพวกปวดหลังเรื้อรังปวดศีรษะไมเกรนหรือว่าการขึ้นไส้อาเจียนจากการให้เคมีบำบัดค่ะอันนี้ก็คือจะมีหลักฐานทางวิชาการที่ค่อนข้างเยอะที่ซัพพอร์ตว่ามีผลโพซิทีฟมีผลบวกในการรักษาโรคเหล่านี
1: ้
0: ค่ะแล้วก็คือสามารถที่จะในคนไข้ในอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาเกี่ยวกับว่าลองไปฝังเข็มดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็คือสามารถทำได้ถ้าเกิดคนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามหรือข้อระวังก็อาจจะมาถามแพทย์เจ้าของไข้ของตัวเองก่อนก็ได้ว่าสามารถไปฝังเข็มจีนได้ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนจีนหรือแผนตะวันตกเนี่ยค่ะคือหลักการการรักษาเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในแง่ของตรรกะการกรอบความคิดในการเลือกฝังการฝังเข็มแต่ว่าก็คือเราใช้เครื่องมือคล้ายๆกันก็คือเป็นเข็มที่ใกล้เคียงกันเป็นขนาดค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นตัวเข็มเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยตัวเข็มได้เป็นเข็มตันแล้วก็ไม่ได้ผสมยาหรือว่าสารอะไรที่ปลายเข็ม
1: ค
0: ่ะ
1: แล้วกลุ่มโรคที่อาจารย์บอกก็คือเหมือนปวดหลังเรื้อรังก็คืออาจจะเป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมก็ได้ไมเกรนก็คือหมายถึงว่าปักไปที่หัวอย่างนี้เลยเหรอคะอาจารย์
0: ค่ะก็คือถ้าเกิดเป็นของทางฝั่งเข็มแผน
1: ตะวันตก
0: แผนจีนหรือว่าแผนตะวันออกก็คือเป็นแผนจีนก็คือถ้าเกิดเป็นพวกแบบไมเกรนอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเขาก็จะมีทางศาสตร์ของแผนจีนเขาก็จะมีการแมะก่อนคือตรวจดูชีพจรตรวจดูลิ้น
1: อะไร
0: เงี้ยค่ะก็จริงๆแมะได้คือหมอเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแต่ว่าเคยมีเรื่องการอบรมแผนจีนมาบ้างเพราะว่าก็คืออยากรู้ว่าเขาทำอะไรยังไงการก็เลยอาจจะพอมีความรู้บ้างเล็กๆน้อยๆติดตัวบ้างนิดๆหน่อยๆก็คือแต่พอจะรู้ว่าก็คือการที่เขาจะเลือกจุดฝังเข็มเนี่ยก็คือก็จะเลือกตามเส้นลมปราแล้วก็ใช้ข้อมูลประกอบกันจากการตรวจชีพจรตรวจดูลิ้นแล้วก็ตัวผิวหนังแล้วก็จากการซักประวัติเช่นการภาวะปัญหาเรื่องการนอนการกินอาหารอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเลยจะเห็นว่าบางทีถ้าเป็นแผนจีนเนี่ยฝังปวดตรงบ่าอาจจะมีฝังไปถึงขาม ีจุดอื่นที่ไม่ใช่ตรงจุดที่ปวดก็ได้เพราะว่านี่ก็คือเขาเลือกตามเส้นลมปราณงั้นเวลาหนังจีนที่แบบต้องแมะจ
1: ับ
0: ที่ประจอแล้วคุณตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อคุณตั้งครรภ์จากการแมะอ๋อใช่ค่ะอ๋อ
0: แล้วก็มันจะมีแบบลักษณะที่ประจอเฉพาะของทางแผนจีนซึ่งอันนี้ก็ต้องทางคุณหมอแผนจีนเนี่ยเขาก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ต้องมีประสบการณ์พอสมควรถึงจะแยกแยะลักษณะที่ประจอต่างๆได้แต่ในขณะที่ถ้าเป็นแผนตะวันตกหรือแผนปัจจุบันเนี่ยค่ะการจับที่ประจอของเราอาจจะเป็นเรื่องของการดูอัตราการเต้นของหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจ ไรพวกนี้อาจจะไม่สามารถแบบเป็นแยกโรคเฉพาะอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นได้ค่ะ
1: ก็คือที่อาจารย์บอกที่ขึ้นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัดก็คือเป็นแผน
0: เป็นแผนจีนใช่ค่ะคือถ้าเกิดเป็นของแผนตะวันตกเนี่ยก็คือเราฝังเข้าไปในกล้ามเนื้อเพื่อคลายจุดปวดหรือปมกล้ามเนื้อที่เรียกว่าทริกเกอร์พอยต์อันนี้ก็คือจะเป็นโรคทางกล้ามเนื้อเป็นหลักซึ่งกล้ามเนื้ออันนี้อาจจะปวดจากโรคกล้ามเนื้อเองเช่นออฟฟิศซินโดรมหรือไมโอฟาเชียลเพนที่เป็นโรคที่มีอาการปวดจากเนื้อเยื่อผังผืดหรือว่าเป็นอาการปวดที่เป็นผลพวงตามมาจากโรคความเสื่อมต่างๆเช่นกระดูกข้อเสื่อมกระดูกหลังเสื่อมกระดูกเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพวกข้อเสื่อมทั้งหลายพวกนี้ก็มักจะมีอาการปวดรอบกล้ามเนื้อรอบๆ บริเวณนั้นตามมาด้วยเพราะงั้นการฝังเข็มแผนตะวันตกก็คือจะช่วยในจุดนี้เป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาร่วมกับการทำกายภาพบำบัดหรือว่าการแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวอื่น
1: ๆแต่อย่างก็คือถ้าฟังดูทางแผนตะวันตกเนี่ยก็คือเหมือนเน้นไปกล้ามเนื้อพังผืดเส้นเอ็นต่างๆแต่ทีนี้อย่างกลุ่มมันก็จะมีกลุ่มอาการปวดศีรษะที่เกิดจากกล้ามเนื้อรัดแบบเทนชันเฮดเอ็กแบบว่าปวดแบบลับๆที่ไม่ใช่ไมเกรนอันนี้แพทย์แผนตะวันตกเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้ไหม
0: ได้ค่ะก็คือในกลุ่มอาการที่เป็น tension head ache หรือว่าปวดตึงกล้ามเน
1: ื้อเหมือนโดนรัด
0: ใช่ค่ะหรือว่ารวมถึงปวดจากกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ที่ตึงมากๆก็จะทำให้มีราวขึ้นศีรษะลักษณะเหมือนปวดหัวได
1: ้
0: ก็คือถ้าเกิดว่าอาการปวดสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อคอบ่าเนี่ยสามารถฝังเข็มตะวันตกเพื่อปวดได้รวมถึงไมเกรนเองเนี่ยคือตัวไมเกรนเองอาจจะไม่สามารถลดได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าการที่เกิดไมเกรนเนี่ยเกิดจากปัจจัยกระตุ้นที่ปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าก็จะช่วยได้เหมือนค่ะเพราะว่าการที่เกิดไมเกรนก็คือจากการเป็นการปวดศีรษะที่ยังไม่ทราบสาเหต
1: ุ
0: ที่แน่ชัดใช่ไหมแต่ว่ามันมีปัจจัยกระตุ้นได้จากหลากหลายเช่นผ่อนน้อยหรือว่าจะมีสิ่งกระตุ้นนำมาเช่นแสงสีเสียงอะไรต่างๆหรือว่าการปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าพวกนี้ค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังเช่นบางทีอาจจะแบบปวดตึงกล้ามเนื้อเลยกระตุ้นให้ไมเกรนกำเริบหรือว่าพอปวดไมเกรนแล้วเนี่ยมันก็ตึงคอบ่าไปด้วยเป็นผลตามมาค่ะเป็นเหมือนเป็นวงจรการที่เราไปเบรกวงจรนั้นเนี่ยก็ช่วยให้วงจรเนี่ยมันหยุดลงมันก็คืออาการไมเกรนก็อาจจะกลับมากำเริบได้ช้าคือโดยส่วนตัวที่เจอคนไข้ที่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยค่ะก็จะมีคุณหมอปรึกษาเข้ามาเพื่อฝังเข็มตะวันตกเพื่อคลายการปวดของกล้ามเนื้อข้อบ่าร่วมด้วยไม่ว่าจะมีอาการปวดหรือไม่แต่ว่าก็คือพอฝังให้การกล้ามเนื้อตรงบริเวณคอบ่ามันคลายตัวลงคลายตึงตัวลงเนี่ยค่ะก็คือการแอทแทคของไมเกรนก็น้อยลงได
1: ้แล้วอย่างนี้ผลการรักษาค่ะสมมติในกลุ่มแพทย์แผนตะวันตกที่แบบเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อเส้นเอ็นพังผืดอะค่ะมันทำครั้งเดียวมาแบบให้อาจารย์ทิ้งครั้งเดียวหายเลยหรือว่ามันจำเป็นจะต้องใช้การรักษาอย่างต่อเนื่องคะอาจารย์
0: ค่ะก็คือการฝังเข็มแบบตะวันตกนะคะก็คือเป็นการฝังเข็มเป็นครั้งๆไปไม่ได้จำเป็นต้องสม่ำเสมอแบบนัดทุกอาทิตย์เหมือนการทำเครื่องมือกายภาพต่างๆก็คือขึ้นกับอาการ
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราจะตรวจเจอว่ามีอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อมีจุดกดเจ็บหรือว่าจุดที่ไวต่อการกระตุ้นคือในบางคนเนี่ยจุดที่ไวต่อการกระตุ้นก็คือตรงในปมกล้ามเนื้อพอกดแล้วเนี่ยอาจจะมีร้าวไปที่ศีรษะกระบอกตาอะไรพวกนี้ค่ะก็คือการฝังเข็มครั้งนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้การปวดตึงเหล่านี้หายไปซึ่งไม่จำเป็นต้องกลับมาฝังซ้ำถ้าเกิดอาการไม่ได้กลับมาขึ้นกับการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเกิดคนไข้มีอาการกลับมาเป็นซ้ำจากการใช้ชีวิตเช่นก็ออฟฟิศซินโดรมกลับไปทำงานเหมือนเดิมก้มคอกดมือถือเยอะๆเหมือนเดิมอาการปวดตึงกลับมาก็อาจจะกลับมาฝังเข็มซ้ำได้แต่ว่าปกติเราจะไม่ได้นัดแบบทุกๆ2อาทิตย์ทุกๆ1เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วมันมีความถี่ไหมคะว่าไม่ควรถี่เกินเท่าไหร่เพราะอย่างออฟฟิศซินโดรมมันเป็นอะไรที่เรื้อรังมันทำครั้งเดียวอาจจะดีขึ้นแล้วแบบอยากไปทำอีกพรุ่งนี้เลยอะไรอย่างงี้มันมีไหมคะอาจารย์
0: คือจริงๆไม่มีตัวเลขที่แน่นอนแต่ว่าปกติแล้วการฝังเข็มแผนตะวันตกอะค่ะก็คือหลักการคือจิ้มเข็มเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อเพื่อคลายจุดปวดมันจะเกิดการกระตุกของกล้ามเนื้อเรียกว่า twitch response ก็คือเป็นเหมือนไปกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองของกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อกระตุกเพื่อคลายตัวหรือคลายปมซึ่งจังหวะที่มีการคลายปมพวกเนี้ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อมีการคลายก็จะดีขึ้นแต่ว่าตอนจังหวะคลายเนี่ยมันจะมีการใช้พลังงานในระดับเซลล์บริเวณนั้นมันก็จะอาจจะทำให้คนไข้มีอาการล้าตามมาหลังจากฝังเข็มซึ่งอาการล้าเนี้ยในแต่ละค คนเนี่ยไม่เท่ากันบางคนความร้าเนี่ยอาจจะอยู่แค่หลักชั่วโมงบางคนอาจจะ1วัน2วันแต่โดยปกติแล้วจะไม่เกิน3วันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราต้องรอให้อาการร้าหลังฝังเข็มอันเนี้ยหายก่อนแล้วถึงจะฝังซ้ำอีกรอบนึงได
1: ้โอเคแล้วทีนี้มันมีภาวะแทรกซ้อนจากการฝังเข็มเอาแผนตะวันตกก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเราเคยเห็นข่าวว่าไปฝังแล้วปอดรั่วปอดเขาเรียกว่าอะไรอากาศ
0: แตก
1: ปอดแตกปอดรั่วดูแบบใช่เพราะว่าเหมือนแบบไปฟังแล้วโดนอะไรเกี่ยวกับปอดอย่างเงี้ยค่ะมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนเจอบ่อยแค่ไหนคะ
0: ก็คือด้วยความที่ตัวเข็มฝังเข็มเนี่ยเป็นเข็มขนาดเล็กแล้วก็บางจริงๆแล้วก็คือถ้าถามว่ามีผลข้างเคียงอะไรบ้างหรือว่าเจ็บไหมตอนจิ้มเข็มเนี่ยไม่เจ็บคนไข้จะถามบ่อยมากว่าเจ็บไหมกลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนจิ้มเข็มเนี่ยไม่เจ็บอาจจะรู้สึกตื้อๆหรือกระตุกตอนที่เข็มโดนปมกล้ามเนื้อแล้วก็อาจจะมีเลือดออกตามจุดฝังเข็มได้เล็กๆน้อยๆนะคะโดยรวมจะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการฝังเข็มในบริเวณที่อยู่ใกล้กับปอดหรือว่ากล้ามเนื้อชั้นตึ๊ที่อยู่ที่ตื้นใกล้ๆกับปอดมากๆก็คือมักจะเป็นกล้ามเนื้อสะบักอันนี้ก็คือมีโอกาสที่เข็มจะทะลุเข้าปอดได้ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยเลยต้องทำโดยแพทย์เพื่อที่จะเราจะได้รู้ตัวลักษณะของกายวิภาคของกล้ามเนื้อต่างๆนะคะแล้วก็อาศัยประสบการณ์การทำด้วยโอกาสเกิดไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าก็คือเกิดได้แต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือเราก็ต้องมีเรียกว่าอาศัยสกิลนิดนึงในการคลำหาชั้นกล้ามเนื้อหรือว่าจุดปวดที่เราก็ต้องกะระยะให้ถูกโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดไหนที่เราจำเป็นต้องระวังก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้ๆบริเวณสะบักหรือใกล้ๆปอด
1: ค่ะโอเคแล้วทีนี้กลับมาแผนตะวันออกบ้างอาจารย์ก็คือตอนแรกอาจารย์พูดว่าแผนตะวันตกเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับอาการการทำทีทำบ่อยแต่แผนตะวันออกเนี่ยค่ะคือมันจะต้องแบบมันไม่น่าจบในครั้งเดียว
0: นะคะอ
1: ัน
0: นี้จะมีส่วนใหญ่ก็จะต่อเนื่องอันนี้ก็คือแล้วหลักการก็คือการปรับสมดุลลมปราณกับปรับสมดุลยินยาง
1: เกี่ยวกับแผนจีนะคะมันมี
0: ตามแต่ละอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือบางทีทางแผนจีเขาอาจจะพูดถึงแบบแผนตะวันตกได้เพียงแต่ว่าก็คือของทางแผนจีเขาก็มีหลายๆอย่างที่พิสูจน์ทางมีหลักฐานทางวิชาการที่มีผลบวกหลายอย่างค่ะ
1: แล้วเหมือนแผนจีน
0: กัน
1: อ๋อแล้วเหมือนแผนจีนนะเขาก็เหมือนจะเน้นมันไม่ใช่เน้นแค่ให้ไปฝังเข็ม
0: คือ
1: ส่วนตัวเคยไปรักษาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องประจำเดือนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนถามเราว่าอาหารการกิน
0: ใช
1: ่เน้นการนอนคือมันเหมือนดูแลในหลายอย่าง
0: เขาเหมือนจะดูเป็นองค์รวมต่างๆที่บอกไปว่าเขาจะมีทั้งแบบดูประกอบข้อมูลประกอบการเป็นองค์ประกอบรวมๆกันทั้งลักษณะชีพจรลักษณะลิ้นประวัติการนอนหลับแล้วก็ลักษณะอาหารการกินเพื่อวิเคราะห์ว่ามี
1: ธาต
0: ุแบบธาตุเป็นยังไงหรือว่ามีการอุดกั้นลมปราณมีลักษณะชื้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนั้นอาจารย์เรียนก็ต้องเรียนแบบนี้ด้วย
0: ก็มีด้วย
1: น่าสนใจมาก
0: คือไปเรียนแล้วคือเหมือนเปิดโลกเลย
1: โอเคนี่เปิดโลกเหมือนกัน
0: คือมันจะเป็นเหมือนเป็นคนละมุมมองอะค่ะ
1: ใช่
0: คือเรามององค์ประกอบของร่างกายเนี่ยด้วยคนละเลนใช่เป็นคนละมุมไม่มีผิดไม่มีถูก
1: ที่นี้งั้นถามว่าแล้วเราสามารถรักษาทางแผนจีนร่วมกับตะวันตกด้วยกันได้ไหมคะอาจารย
0: ์ได้ค่ะก็คือแน่นอนว่าเราควรจะเน้นเรื่องของแผนปัจจุบันเป็นหลักเพราะว่ามีหลักฐานทางวิชาการที่รองรับแน่นอนเรื่องของการรักษาโรคต่างๆส่วนทางของแผนจีนเนี่ยเป็นทางเลือกเพราะนั้นเนี่ยก็คือทางเลือกคือเราสามารถเลือกได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีข้อห้ามอย่างเช่นว่าถ้าเกิดคนไข้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเลือดออกง่ายหยุดยากหรือว่ามีการภาวะการติดเชื้อผิวหนังบริเวณที่จะต้องฝังเข็มอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถทำได้เป็นช้อยให้กับคนไข้ที่อยากจะหาทางเลือกอื่นๆ
1: ค่ะอย่างนี้ข้อห้ามสำหรับการฝังเข็มอาจารย์เฉลยไปแล้ว2อันก็คือติดเชื้อผิวหนังบริเวณที่จะฝังกับมีเลือดออกง่าย
0: เลือดแล้วมีเลือดออกง่ายหยุดยาก
1: แล้ว
0: หรือว่าตรงบริเวณที่เป็นมะเร็งตรงที่เป็นบริเวณที่แบบมีลักษณะของก้อนมะเร็งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แนะนำอยู่แล้ว
1: ก็มีแค่3อันที่เป็นข้อห้าม
0: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นของแผนจีนเนี่ยคือบางที่เนี่ยเขาจะมีเป็นปักเข็มเข้าไปค้างไว้ที่บอกว่าเวลาแบบฝังเข็มแล้วก็ยังขยับได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีก็คือเขาคือถ้าลืมเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าถ้าเป็นของตะวันตกนะคะก็คือฝังเข็มคลายกล้ามเนื้อแค่กล้ามเนื้อกระตุกแล้วคลายปุ๊บแล้วก็ดึงเข็มออกเลยไม่ได้ค้างเข็มไว้แต่ทางของแผนจีนอ่ะอาจจะด้วยความที่เขาฝังตามเส้นลมปานแล้วก็ระหว่างที่เข็มค้างเนี่ยก็คือเชื่อว่าเส้นลมปานมันก็จะมีการแบบปรับ ทิศทางอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะฝังเข็มแล้วค้างไว้ประมาณ15 ถึง 20 นาทีระหว่างนี้เนี่ยในบางที่เนี่ยเขาก็จะมีติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าร่วมด้วย
1: ที่เข็มเหรอ
0: ใช่ค่ะก็คือถ้าสมัยก่อนเขาจะใช้การปั่นเข็มเป็นเทคนิคการปั่นเข็มเพื่อปรับลมปราณเนี่ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะใช้แบบทางวิทยาศาสตร์เข้ามาอะแดปมากขึ้นทั้งแผนแพทย์แผนฟีนในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ามาหนีบตรงเข็มเพื่อปล่อยสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปด้วยซึ่งอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามันเรามีเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจก็ไม่แนะนำให้มีการกระตุ้นไฟฟ้าพวกเนี้ยตรงคล่อมบริเวณที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่แตกต่างกันหมายถึงว่าจุดประสงค์ในการรักษาก็

0: จำหมายถึงว่าแต่ละโรคเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเราเข้าข่ายได้ไหมเป็นออฟฟิศซินโดรมปวดหัวไมเกรนลองเข้ามาปรึกษาอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูก่อนว่าควรจะไปในแนวทางไหนนะคะก็ได้ความรู้มากเลยทีนี้เรามาที่คำถามของผู้ชมทางบ้านก่อนนะคะก็คำถามแรกค่ะจากคุณบรรกานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ75ปีเป็นนิ้วล็อกที่นิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วล็อกขอวิธีบำบัดแล้วก็มีการทำงานบ้านโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะอาจารย
1: ์ค่ะก็คือต้องดูก่อนว่านิ้วล็อกเนี่ยเราเป็นระยะไหนคือเป็นระยะที่กำมายังคลายได้แต่คลายยากหรือว่ากำแล้วมันคลายไม่ออกเลยคือถ้าเกิดเป็นกำแล้วคลายไม่ออกหรือปวดมากเนี่ยค่ะอาจจะต้องเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดแต่ว่าถ้าเกิดมันยังเป็นกำแล้วแบบแค่ล็อกแต่ว่ายังคลายได้อยู่เงี้ยค่ะก็คือเน้นลดการใช้งานถ้าลดการใช้งานไม่ได้ก็คืออาจจะต้องมีใส่ที่ดามนิ้วเพื่อป้องกันไม่ให้เราต้องแบบกำเยอะๆเกินไปนะคะแล้วก็ส่วนการบริหารนะคะที่ง่ายสุดก็คือแช่มือน้ำอุ่นแล้วก็นวดครึ่งเบาๆตรงบริเวณปมตรงข้างล่างนิ้วลงมาเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยวนเป็นเลขเหรียญเป็นเหรียญ10บาทก็ได้แต่ก็มา5นาทีในน้ำอุ่นอันนี้คือมันเป็นลักษณะตรงปลอกหุ้มเอ็นนิ้วซึ่งมันก็จะเป็นผังผืดหนาขึ้นมาเวลาที่มีเกิดนิ้วล็อกนะคะการนวดตรงบริเวณปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยค่ะก็คือจะช่วยให้ปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยมันนิ่มตัวลงก็จะไปเบียดตัวเอ็นที่ทำให้ล็อกเนี่ยน้อยลงก็ทำให้เราขยับนิ้วได้ดีขึ้นนะคะก็อาจจะทำตอนช่วงเช้ากับก่อนนอนก็ได้สักประมาณ5นาที
0: โอเคแล้วที่อาจารย์บอกดำนิ้วนี่หมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถหาซื้อได้ข้างนอกไหมคะหรือว่าจำเป็นจะต้องมาแบบสั่งตัด
1: มาเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปแต่ว่าทางไหนก็ตามอาจจะต้องมาตรวจกับคุณหมอก่อนจะเป็นคุณหมอกระดูกหรือว่าแพทย์เภสัชฟื้นฟูก็ได้นะคะเพื่อประเมินความรุนแรงของตัวนิ้วล็อกก่อนถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมีการให้ใส่แหวนป้องกันนิ้วล็
0: อ
1: กมันก็จะเป็นแหวนที่ลักษณะที่ทำให้เรางอนิ้วได้ไม่เยอะงอได้แต่ไม่เยอะประมาณนั้นก็จะมีทั้งแบบสำเร็จรูปแล้วก็แบบสั่งตัดแล้วก็จะต้องดูตามลักษณะของตัวนิ้วคนไข้ด้วยว่ามีลักษณะที่ผิดปกติหรือผิดรูปอะไรหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่ใช้ถ้ามีลักษณะของนิ้วผิดรูปบางอย่างอาจจะใช้แหวนสำเร็จรูปไม่ได้ก็ต้องเป็นแบบที่สั่งตัด
0: ทีนี้แล้วที่อาจารย์บอกว่าให้นวดเป็นการบำบัดอย่างเดียวแล้วแบบเหมือนการแบบยืดเหยียดบางทีเราจะเห็นเหมือนในอินเทอร์เน็ตอ่ะมีให้แบบจับนิ้วมันมีประโยชน์หรือว่าจริงๆมันไม่ควรทำคะอาจารย
1: ์คือหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับการพวกแบบขยับเรียกว่าเทนดอนกราดิ้งขยับปลอกหุ้มนิ้วเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่ชัดเจนมีทั้งผลบวกแล้วก็ผลลบเพราะฉะนั้นก็คือมันก็คือกลางๆทำได้ไม่ได้ห้าม แต่ว่าได้ผลไหมเนี่ยอาจจะบวกลบนิดนึงก็คือแต่ว่าก็คือการถ้าเกิดว่าในเรื่องของการขยับตัวเส้นเอ็นเนี่ยค่ะก็คือถ้าตามคำแนะนำก็คือเป็นการขยับแบบแพสซีฟก็คือขยับเองในน้ำโดยที่ไม่ต้องเกรงถ้าเกิดขยับเองเนี่ยเรียกว่าแอคทีฟใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใช้มือช่วยขยับอันเนี้ยก็คือจะเป็นแพสซีฟอ
0: ัน
1: นี้ก็คือเพื่อที่จะให้ปลอกหุ้มเอ็นกับเอ็นเนี่ยมันขยับกันได้สมูทมากขึ้นเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว
0: โอเคค่ะคำถามถัดไปนะคะจากคุณจอยส์ค่ะบอกว่าเรียนถามการฝังเข็มณจุดใดได้ผลสัมฤทธิ์สูงที่สุดและมีต้องการปล่อยกระแสไฟฟ้าต่ำๆด้วยหรือไม่โอ้เหมือนอาจารย์พูดไปแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีแฮชแท็กให้เรานะคะเดี๋ยวเตรียมรอลุ้นว่าจะได้สุ่มกล่องยาเราหรือเปล่าค่ะอาจารย์
1: คือนี้ต้องออกตัวก่อนว่าหมอไม่ได้เชี่ยวชาญแพทย์แผนจีนนะคะเพียงแต่ว่าจะมีความรู้มาเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เชี่ยวชาญเพราะนั้นก็คือแต่โดยแผนปัจจุบันเนี่ยค่ะฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยจะไม่ได้มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเป็นการแค่ลงเข็มเข้าไปในกล้ามเนื้อขยับเพื่อให้กล้ามเนื้อกระตุกแล้วก็ดึงเข็มออกนะคะเพราะนั้นจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือจุดที่มีอาการปวดจุดไหนที่เรามีการตรวจร่างกายแล้วเจอปมกล้ามเนื้อหรือจุดที่ไวต่อการกระตุ้น
0: แล้วก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถปรับหรือแก้ไขได้หรือเปล่าถ้าเราทำอะไรไม่ได้มันเป็นจากคนอื่นเราก็ต้องมองว่าก็เราทำดีที่สุดของเราตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องไปเครียดแล้วเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องทำอะไรแบบที่เราคาดหวังอะค่ะเพราะยิ่งคาดหวังไปมันก็จะยิ่งเพิ่มความเครียดนอกจากนี้ก็คือการทำกิจกรรมอื่นๆพอเราออกมาจากจุดที่เราเครียดเราก็ต้องหากิจกรรมอื่นๆที่จะช่วยผ่อนคลายโดยเฉพาะคิดว่าเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เราจะลืมเรื่องที่เราเครียดอันนี้สำหรับตัวเองนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์เก่งแชร์ก็ได้ว่าอาจารย์ชอบทำอะไรเวลาเครียดก
1: ็
0: คือส่วนใหญ่ตัวเองจะชอบออกกำลังกายแล้วจะรู้สึกว่ามันมีฮอร์โมนความสุขหลังความเครียดทุกอย่างก็จะหายไปแล้วบางทีมันจะทำให้เราเหมือนคิดแก้ปัญหาได้ดีขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็พักผ่อนก็คือการนอนให้เพียงพอตื่นเช้ามาเราสดชื่นขึ้นเราก็ปัญหาอะไรเราก็จะแก้ได้ง่ายมากขึ้นค่ะแล้วอาจารย์เก่งมีวิธีการคลายเครียดยังไงบ้างคะ
1: จริงๆเห็นด้วยกับอาจารย์มะเหมี่ยวเลย

0: คือถ้าเป็นส่วนตัวก็คือต้องดูก่อนว่าตอนนี้เราบางคนจะรู้สึกว่าเครียดแต่ไม่รู้เครียดจากอะไรต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าตอนนี้อะไรที่ทำเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเครียดต้องแยกมาให้ได้ก่อนแล้วความเครียดนั้นมันเกิดจากใครเกิดจากคนอื่นหรือเกิดจากตัวเองถ้าเกิดจากตัวเองแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวเองนะคะถ้าเกิดเป็นจากคนอื่นแล้วเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็แบบที่อาจารย์น้อยบอกก็คือถอนตัวออกมาถ้าเลี่ยงได้ค่ะ
1: แล้วกิจกรรมอาจารย์ชอบทำอะไรเวลาอาจารย์เครียด
0: กิจกรรมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอ่านหนังสือหรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยว่าแต่ละคนชอบแบบไหนใช่ก็คือหากิจกรรมที่เราทำแล้วมีความสุขอะค่ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคุณไอแอมพอดมีติดมือถือนิดนึงก็อาจจะแบบยิ่งบางทีการเล่นมือถือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่บางทีการที่เราเล่นโซเชียลแล้วเหมือนไปเห็น
0: คนอื่น
1: เห็นคนอื่นเยอะแล้วต้องบอกว่าโซเชียลเนี่ยมันไม่ใช่ตัวทดแทนคนคนนั้น 100% เขาอาจจะเลือกลงในสิ่งที่ดีมีความสุขแล้วจนอาจจะทำให้เรามองว่าเอ้ยทำไมเรารันทดขนาดนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยอย่างตัวเองเวลาเล่นโซเชียลเราก็จะลงแต่เรื่องมีความสุขเพราะเราไม่ชอบให้เรื่องมีความทุกข์มารีมายเราในปีหน้าว่าวันนี้เราทุกข์เพราะฉะนั้นก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ตัวทดแทนคนคนนั้นก็อาจจะแบบดูได้แต่ไม่ควรจะเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองนะคะโอเคคำถามถัดไปนะคะคุณแอมสิภาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์และทีมงานรบกวนสอบถามค่ะว่าก่อนผ่าตัดเปิดหน้าท้องมีท่าออกกำลังกายที่จะทำให้ฟื้นฟูหลังผ่าตัดได้ดีขึ้นไหมคะอย่างเช่นสควอตขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
0: โอเคถ้าเกิดว่าจะผ่าตัดเปิดหน้าท้องนะคะสำคัญก็คือบิวให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงก่อนแข็งยิ่งแข็งแรงเข้าไว้เนี่ยพอหลังจากที่ผ่าตัดแล้วพอระหว่างที่รอฟื้นตัวหรือว่ารอให้แผลเย็บติดเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่เราจะเกรงหน้าท้องอะไรไม่ค่อยได้ยิ่งถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเราไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยเรื่องอาจจะเรื่องแบบปวดท้องง่ายๆหรือว่าท้องอืดท้องแน่นเพราะว่าเวลาเราขยับเนี่ยมันก็จะเจ็บถูกไหมคะก็คืออันอยากให้เน้นเรื่องของการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นหลักถ้าเกิดว่าอายุถ้าไม่ได้อายุเยอะก็อาจจะเป็นออกกำลังกายในการแพลงก็ได้หรือว่าเป็นเซมิซิทอัพก็คือนอนหงายชันเข่าสองข้างแล้วก็เกรงหน้าท้องขึ้นให้หัวกับสะบักเนี่ยคนยกขึ้นมาเหนือเตียงนิดเดียวคือไม่ต้องพยายามเอาคอชิดอกไม่งั้นเดี๋ยวจะปวดคอแ
1: ค่
0: เกรงหน้าท้องให้สะบักลอยขึ้นมาจากเตียงนิดเดียวก็พอค่ะเกรงไว้แล้วก็ผ่อนทำบ่อยๆนี่คือเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นส่วนโดยส่วนใหญ่เนี่ยการผ่าตัดหน้าท้องเนี่ยค่ะก็คือว่าจริงๆหลังจากผ่าคุณหมอก็จะเย็บแน่นหนาดีอยู่แล้วคุณหมอก็มักจะกระตุ้นให้รีบลุกขึ้นยืนเดินเร็วๆได้ซ้ำหลังผ่าตัดวันที่2ที่3เนี่ยก็คืออยากให้ยืนเดินได้แล้วยิ่งยืนเดินเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งลดภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งเรื่องของการติดเชื้อท้องอืดอาหารไม่ย่อยอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะ
1: แล้วอย่างนี้การดูแลอยากกลับมาออกกำลังกายหลังผ่าตัดหน้าท้องอะค่ะจะมีวิธีการดูแลหรือบางทีอยากตัวเองเคยผ่านการผ่าตัดแล้วแบบตอนจะไออะค่ะหรือตอนจะเบ่งอะจะรู้สึกว่าตายแล้วแผลจะปริหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะมีวิธีแนะนำถ้าแบบต้องไอหรือเบ่งแรงๆมีไหมคะ
0: คือถ้าเป็นช่วงแรกในช่วงแบบไม่กี่วันแรกหลังผ่าตัดเนี่ยจะมีเจ็บแผลหน้าท้องอยู่แล้วก็คือใช้เป็นตัวหมอนะคะกดตรงบริเวณแผลไว้หายใจเข้าลึกก็ไอออกมาแรงๆอันนี้คือเพื่อที่จะให้เป็นมีการขับเสมหะไม่ให้เสมหะมันอุดกั้นอยู่ด้วยเพราะว่ายิ่งถ้าเราแบบหลังผ่าเนี่ยแล้วเราไม่ค่อยได้ขยับแล้วก็ไม่ไอออกด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดการติดเชื้อในปอดอะไรอย่างได้เราจะทางทีมกายภาพเนี่ยจะแนะนำตลอดว่าต้องมีการไอบ่อยๆทุกๆชั่วโมงหลังจากผ่าตัดเพื่อป้องกันไม่ให้ปอดใช่เพื่อไม่ให้ปอดแฟบแล้วก็ไม่ให้เกิดการติดเชื้อในปอดนะคะก็คือหาหมอหรือว่าอะไรนิ่มๆมากดตรงแผลไว้เพื่อให้หน้าท้องมันแข็งขึ้นก็คือการกดไว้ก็คือเป็นตัวแทนกล้ามเนื้อหน้าท้องนั่นแหละใช่เพื่อให้แรงดันในท้องเพิ่มขึ้นโดยที่แผล
1: ไม่ปรี
0: หรือว่าไม่ขยับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือคุณหมอเขาจะเย็บในหน้าท้องค่อนข้างแน่นหนาแบบที่จริงๆไอก็ไม่ปรีแต่ว่าเราจะเจ็บ
1: ค่ะ
0: ก็ฝังเข็มหัวไหล่ก็เป็นบริเวณที่ฝังเข็มบ่อยกี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเช่นบริเวณเอ็นหัวไหล่อักเสบก็อาจจะทำให้ตัวฝังเข็มตะวันตกเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เอ็นดีขึ้นหรือหายนะคะแต่ว่าพอเรามีการเจ็บจากเอ็นไหลอักเสบเนี่ยค่ะเราก็จะเกรงกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่เข้ามาชดเชยการทำงานของตัวเอ็นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มักจะมีการปวดกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่ตามมาการฝังเข็มตะวันตกเนี่ยก็คือจะช่วยคลายจุดปวดบริเวณนั้นทำให้อาการดีขึ้นได้ชั่วคราวแต่ถ้าเกิดเรากลับไปใช้อย่างไม่ถูกต้องเหมือนเดิมเพราะว่าในบางคนเนี่ยพอฝังเข็มแล้วคิดว่าแบบมันก็ดีขึ้นแล้วกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเอ็นที่มันมีการเปื่อยหรืออักเสบอยู่เนี่ยมันก็จะกลับมาเจ็บอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็

0: ขึ้นอยู่กับว่าเป็นจากอะไรถ้าเกิดว่าเป็นจากตัวเอ็นเนี่ยค่ะก็คือหลักๆก็คือต้องเน้นเรื่องของการทำใช้เครื่องมือกายภาพลดการอักเสบของตัวเส้นเอ็นแล้วก็การออกกำลังกายบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างเหมาะสมแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่ร่วมกับการฝังเข็มตะวันตกแต่ถ้าเกิดเป็นการฝังเข็มแผนจีนเนี่ยเขาก็จะมีช่วยเรื่องของการลดปวดได้เหมือนกันใช่แต่ว่าอันก็อย่างที่บอกว่าเป็นทางเลือกสามารถลองได
1: ้ค่ะโอเคมีคำถามเพิ่มเติมนะคะว่าจากคุณจารุวรรณนะคะบอกว่าขอเรียนสอบถามว่ากรณีผ่าตัดเนื่องจากเอ็นไหลฉีก2เส้นแล้วก็มีหินปูนเกาะด้วยนะคะอายุ62ปีต้องพักฟื้นนานแค่ไหนถึงจะหายเป็นปกติแล้วก็ทำยังไงถึงจะไม่กลัวการดมยาค่ะกลัวการนอนโรงพยาบาลมากขอบคุณค่ะ
0: หมายถึงว่ายังไม่ได้ผ่าแต่คุณหมอแนะนำให้มีการผ
1: ่
0: าตัดเย็บเส้นเอ็นน่าจะเป็นอย่างนั้นคือต้องบอกก่อนว่าการที่เอ็นด้วยวัยเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเจอเรื่องเอ็นเสื่อมแล้วเอ็นอักเสบได้ง่ายอยู่แล้ว
1: โดยที่ไม่ได้มีอุบัติเหต
0: ุใช่ค่ะ
1: อยู่ๆก็ฉีกอย่างเงี้ย
0: ค่ะคือเอ็นมันจะเริ่มเปื่อยยุ่ยจากการใช้งานเรื่อยๆอยู่แล้วและยิ่งถ้าเกิดเราอยู่ในสรีระที่แบบไหลงุ้มไหลคอมมันก็จะทำให้ตัวเบ้าของหัวไหล่กับหัวไหล่เนี่ยมันบิดมันก็ทำให้ตัวหัวไหล่เนี่ยค่ะมันอยู่ใกล้กับตัวกระดูกสะบักค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเวลาเรายกไหล่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะงัดกันทำให้เอ็นบริเวณใกล้ๆหัวไหล่เนี่ยค่ะมันเกิดการอักเสบได้ง่ายร่วมกับอายุด้วยที่ใช้งานมาบ่อยๆแล้วก็เชือกหรือเอ็นที่มันมีการเสียดสีบ่อยๆมันก็จะเกิดการเปื่อยยุ่ยเกิดการอักเสบได้อยู่แล้วโดยที่อาจจะไม่ได้มีปัจจัยแบบอุบัติเหตุหรือว่าล้มกระชากอะไรรุนแรงหรือถ้าเกิดมีปัจจัยยิ่งชัดเจนแต่ในคนไข้หลายๆคนที่เจอในวัยประมาณอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบตื่นมาแล้วก็เป็นอะไรเงี้ยก็ได้แล้วพอไปเอ็กซเรย์หรือว่าไปอันตราซาวด์ดูแล้วก็พบว่าอ๋อมีเส้นเอ็นฉีกขาดหรืออักเสบเลยทำให้ปวดไหล่
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ถ้าเกิดว่ามีการอักเสบแบบนี้ค่ะมันก็จะเกิดหินปูนขึ้นมาพอกบริเวณเอ็นนั้นก็คือร่างกายพยายามที่จะมีกระบวนการซ่อมสร้างซ่อมแซมก็คือเอาตัวแคลเซียมมาซ่อมสร้างแต่ด้วยความที่มันอักเสบก็เลยทำให้มีการพอกของแคลเซียมที่ผิดที่ผิดทางไปเลยไปพอกอยู่ตรงบริเวณเส้นเอ็นแทนตัวหินปูนไม่ได้น่ากังวลอะไรนะคะเป็นแค่พงบอกว่าอันนี้เป็นแผลเก่าคือเคยมีการอักเสบมาก่อนดังนั้นเพราะคนไข้หลายคนจะกังวลว่าการมีหินปูนเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันจะทำให้เจ็บไม่หายหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือมันแค่เป็นการบ่งบอกว่าเราเคยมีการอักเสบบริเวณเส้นเอ็นเส้นนั้นมีการฉีกขาดแบบที่ควรจะต้องเย็บซ่
1: อม
0: นะคะซึ่งก็มันก็จะมีทักอีกหลากหลายเป็นแบบผ่าตัดแบบเปิดหรือว่าผ่าตัดการพักฟื้นก็จะแตกต่างกันไปตามแผนผ่าตัดแต่ว่าโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ 4-6 สัปดาห์
1: หมายถึงว่าหลัง6สัปดาห์ใช้งานได้ตามปกติ
0: ค่ะก็คือช่วง 2-3 อาทิตย์แรกเนี่ยอาจจะต้องมีการให้ใส่ที่พยุงหัวไหล่ไว้นะคะแล้วก็หลังจากผ่านไป3อาทิตย์แล้วเนี่ยก็มักจะไม่ต้องใส่ที่พยุงหัวไหล่แล้วแต่ว่าก็คือใช้งานหัวไหล่ได้ตามปกติเพียงแต่ว่างดออกแรงหรือว่าออกกำลังกายหนักแล้วก็หลังจากผ่านไป6สัปดาห์เนี่ยก็คือเส้นเอ็นเนี่ยมักจะสมานกันได้เกือบ 100% แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ใกล้เคียงปกติ
1: อ
0: ันเกิน3เดือนไปแล้วเนี่ยก็คือใช้งานได้ตามปกติหรือออกกำลังกายได้ออกกำลังกายหนักได้ค่ะ
1: แต่เคยได้ยินว่าเขามีห้ามขับรถด้วยหลังผ่าตัดเพราะว่ามันเหมือนแบบ
0: ใช่เพราะเป็นช่วงที
1: ่ใช่แล้วห้ามถ้าผ่าตัดไหลอะค่ะห้ามแบบเส้นเอ็นฉีกเนี่ยค
0: ่ะ
1: ห้ามขับรถนานแค่
0: ประมาณ6สัปดาห์ค่ะ
1: โอ้ต้องมีคนขับให้6สัปดาห์เลย
0: คือไม่คือที่ต้องสตรีก็คือช่วง3อาทิตย์แรกที่ต้องใส่ที่พยุงหัวไหล่แต่จริงๆต้องขึ้นอยู่กับว่าผ่าตัดเส้นไหนอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มักจะประมาณ3อาทิตย์แรกเนี่ยมักจะให้ใส่ที่พยุงหัวไหล่ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ขยับหัวไหล่เยอะคือใช้งานได้ตามปกติเพียงแต่ว่าการแอคชั่นที่ต้องแบบยกหัวไหล่เกิน90องศาอะไรพวกนี้หรือว่าการหนีบไหล่เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยแนะนำในช่วง3สัปดาห์แรกแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลังจาก3สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยจนถึง6สัปดาห์เป็นช่วงที่เกรย์โซนแหละคืออาจจะลองทำได
1: ้
0: ถ้าการขับรถที่แบบมีหมอนรองเนี่ยอาจจะสามารถทำได้นะคะ
1: โอ้แต่บางทีแบบต้อง
0: ฟุบใช่
1: ขวาหรือแบบยื่นรับบัตรเอ๋
0: นั่นคือโดยตัวเลขถ้าเป็นการถ้าเป็นการขับรถมักจะต้องเกิน6สัปดาห์ขึ้นไปจะปลอดภัยที่สุด
1: นะคะใช่ไหมคะทีนี้เหมือนคุณจารวรรณกังวลเรื่องการดมยาสลบด้วยทีนี้ก็จะต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก่อนที่จะตัดสินใจดมยาสลบเนี่ยก็คือจะมีทีมคุณหมอทางดมยาเนี่ยจะมีการมาประเมินอยู่แล้วว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณหมอดมยาก็จะบอกไปเลยว่าความเสี่ยงน้อยปานกลางมากยิ่งถ้าเกิดไม่ได้มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะที่เรากลัวพวกโรคหัวใจหรือการแพ้ยาของยาการดมยาสลบเนี่ยส่วนใหญ่ก็ความเสี่ยงก็จะน้อยคุณหมอก็จะประเมินจนปลอดภัยเห

0: แล้วว่าทุกอย่างปลอดภัยดูผลเลือดดูผลเอ็กซเรย์หรือบางคนต้องไปตรวจหัวใจแบบละเอียดก่อนทำการผ่าตัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจารุวรรณไม่ต้องกังวล นะคะค่ะโอเคแล้วก็คำถามถัดไปนะคะคุณกุ๊กค่ะบอกว่าฝังเข็มแผนปัจจุบันช่วยเรื่องรองช้ำไหมคะตอนนี้ฝังแบบจีนอยู่3ครั้งมา3อาทิตย์แต่ไม่ดีขึ้นนะรองช้ำคืออะไรก่อนคะอาจารย์
1: รองช้ำคือผังผืดฝ่าเท้าอักเสบ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นตัวนั้นมันจะไม่ใช่กล้ามเนื้อมันเป็นผังผืดเพราะฉะนั้นเนี่ยฝังเข็มตรงบริเวณผังผืดฝ่าเท้าเนี่ยไม่ช่วย
0: หมายถึงว่าพักแผนตะวันตกหรือตะวันออกที่ไม่ช่วยนะ
1: แผนตะวันตกแผนตะวันตกก็คือเราจะฝังตรงกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตรงฝ่าเท้าที่เป็นผังผืดฝ่าเท้าหรือว่าแพนต้าแฟเชียเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ช่วยอะไรแต่ว่าก็คือการที่เรามีรองช้ำเนี่ยมันมักจะมาร่วมกับกล้ามเนื้อน่องตึงซึ่งเราก็จะคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยก็อาจจะมีการฝังเข็มตะวันตกที่ตรงบริเวณกล้ามเนื้อน่องเพื่อคลายการตึงตัวของกล้ามเนื้อน่องอันนี้ก็อาจจะช่วยการลดอาการปวดโดยรวมได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตรงจุดปวดที่ตรงส้นเท้าตรงรองช้ำเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงนะคะ
0: แต่ว่าแผนจีนก็จะไม่ช่วยรองช้ำ
1: ส่วนแผนจีนเนี่ยก็คือยังไม่ได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับรองช้ำที่มีผลการรักษาที่ชัดเจนแต่ว่าโดยรวมเนี่ยของแผนจีนเนี่ยก็คือสามารถที่จะลองในการช่วยลดปวดของบริเวณกล้ามเนื้อต่างๆได้นั้นลองได้ไม่เสียหายแต่ว่าถ้าทำแผนจีนแล้วเพิ่งทำ3ครั้งเนี่ยมันก็ยังบอกยากเพราะแผนจีนเนี่ยต้องทำหลายครั้งมากแบบขึ้นเป็น10ครั้งขึ้นไป
0: เป็น10ครั้ง
1: นั้นก็เลยอาจจะแค่ยังอยู่ใน process
0: โอเคแต่ทีนี้ถ้าทางแผนปัจจุบัน
1: ตึงต้องยืดกล้ามเนื้อน่องก็คือน่องตึงยืดเอ็นร้อยไหวแล้วก็กล้ามเนื้อน่องยืดโดยการยืดนิ้วโป้งเท้าเพื่อให้ตัวผังผืดเนี่ยมันตึงขึ้นแล้วก็นวดคลึงตรงบริเวณพอเรากระดกนิ้วโป้งเท้าขึ้นเนี่ยมันจะมีเส้นเอ็นขึ้นมาเป็นลำอันนี้คือลำของผังผืดฝ่าเท้าแล้วก็นวดคลึงเบาๆตรงบริเวณนั้นได้นะคะอันนี้ก็คือเพื่อคลายผังผืดฝ่าเท้าที่มันมีความตึงรวมถึงการใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดทางแผนตะวันตกต่างๆก็มีส่วนช่วยในการลดการอักเสบลดการปวดได้ดีโดยเฉพาะอาจจะเป็นที่นิยมใช้ก็จะเป็นเครื่องช็อคเวฟเทอราปีก็เป็นเครื่องมือช็อคเวฟก็สามารถที่จะกระตุ้นการซ่อมสร้างแล้วก็ลดปวดได้ค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เรื่องช็อ
1: ค
0: เวฟค่ะอาจารย์เคยมาพูดให้เราฟังแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่กับเครื่อง
1: กับเรื่องรองช้ำแล้วก็ PMA
0: อ้าวเรายังจำได้นะตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นลองเซิร์ชดูคลิปเก่าๆที่อาจารย์มาพูดเรื่องช็อคเวฟกับ PMS นะคะก็เพราะฉะนั้นก็คืออาจารย์แนะนำว่าก็ลองดูได้แผนจีนดูได้เพียงแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ผลแล้วอาจจะต้องลองกลับมามองว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะกลับมาแผนปัจจุบันซึ่งอาจารย์ก็แนะนำว่าการเหมือนยืดเน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะแล้วคิดว่าการเลือกรองเท้าน่าจะมีผลไหมคะอาจารย์แบบถ้าต้องใส่รองเท้าส้นสูงหรือต้องเลือกรองเท้าผ้าใบช่วงที่เป็นรองช้ำค่ะอาจารย์
1: คือต้องดูก่อนว่ารองช้ำที่เป็นเนี่ยร่วมกับเท้าแบนด้วยไหมถ้ามีลักษณะของเท้าแบนด้วยเนี่ยการปรับรองเท้าที่เสริมอุ้งขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดเป็นรองช้ำที่ไม่ได้มีลักษณะของเท้าแบนหรือว่าเท้าผิดรูปเนี่ยค่ะก็คือแนะนำเป็นรองเท้าที่แผ่นรองเท้านุ่
0: ม
1: แล้วก็เป็นรองเท้าหุ้มส้นอาจจะเป็นผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มข้ออะไรก็ได้ที่เพื่อที่จะให้ข้อเท้าเนี่ยมันไม่ขยับพลิกไปมาก็จะช่วยให้การใส่รองเท้าเนี่ยมันกระชับมากขึ้นแล้วก็แผ่นรองเท้าที่เหมาะสมก็คือต้องกระจายแรงได้ดีนุ่มไม่พื้นไม่แข็งเกินไปแล้วก็ตัวส้นก็คืออาจจะมีส้นสูงขึ้นมาได้นิดหน่อยอาจจะประมาณครึ่งถึง1นิ้วได้ไม่เกินนี้ที่จะช่วยหย่อนเอ็นร้อยหวายได้แต่ว่าถ้าส้นสูงเกินไปเนี่ยก็จะยิ่งทำให้แย่ลงได้เหมือนก
0: ันโอเคค่ะอาจารย์ก็ได้ความรู้เรื่องรองช้ำเอาแล้วอีกอันนึงเรื่องน้ำหนักถ้าน้ำหนักตัวเยอะ
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ไหมคะ
1: ก็คือเรื่องการลดน้ำหนักก็ช่วยได
0: ้ค่ะโอเคงั้นคำถามถัดไปนะคะจากคุณควันต้าค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองท่านการทานยาจีนมีอันตรายไหมคะและมีผลต่อไตหรือไม่คะ
1: นี่ต้องออกตัวก่อนว่าหมอไม่มีความรู้ด้านแผนยาจีนนะคะไม่มีความเห็นดีกว่า
0: ไม่มีความเห็นแต่ว่าอันนี้เคยมีประสบการณ์อาจารย์ขอเล่า คือเคยไปรักษาเนี่ยค่ะเรื่องเกี่ยวกับประจำเดือนมาผิดปกติแล้วก็กินยาจีนตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เรารักษาแผน
1: ปัจจุบัน
0: แล้วมันไม่หายแล้วเราก็ได้แบบเป็นถุงยาจีนมาแบบต้องกินทุกวันแล้วก็กลิ่นก็ไม่ธรรมดาตอนนั้นก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีผลกับไตเพราะยังไงเนี่ยสารเคมีที่

0: สารเคมีสมุนไพรทุกอย่างที่เข้าร่างกายมันก็จะผ่านตับกับไตนี่แหละตัวเองก็กลัวเหมือนกันตอนนั้นเล่าให้ฟังเฉยๆแต่ว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับสมุนไพรหรือว่าสารส่วนประกอบที่เขาใส่เข้าไปในยาจีนนั้นนะคะแต่ว่าที่ส่วนตัวกินเองเนี่ยเราก็ไปเจาะเลือดดูเพราะว่ากลัวเหมือนกันก็เลยจะต้องยังไงควรจะบอกหมอแพทย์แผนปัจจุบันว่าเรากินอะไรบางอย่างอยู่นะคะ
1: แต่ว่าการผ่าตัดนิ้วน้องเนี่ยก็คือเป็นหัตถการผ่าตัดเล็กนะคะไม่ต้องกังวลนะคะ
0: โอเคแล้วก็หลังผ่าตัดสามารถใช้งานได้เลยหรือว่ามันต้องรอระยะเวลาเหมือนกันคะจ๊ะ
1: แล้วแต่เทคนิคการผ่าค่ะแต่ว่าโดยรวมก็คือไม่เกินอาทิตย์นึงนะก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติแต่ว่าช่วงแรกอาจจะต้องแบบมีพักการใช้งานนิดหน่อยช่วงอาทิตย์แรก
0: ค่ะโอเคคำถามถัดไปค่ะคุณกมลชนกนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เก่งอาจารย์มะเหมี่ยวและทีมงานอาการปวดคอเวลาก้มหรือว่าหันซ้ายขวารักษาด้วยการฝังเข็มตะวันตกได้ไหมคะแชร์รายการแล้วค่ะขอบคุณนะคะ
1: รอลุ้น
0: ค่ะ
1: โอเคถามว่ารักษาได้ไหมก็เช่นเดิมก็คือถ้าเกิดอาการปวดคอเนี่ยเกิดจากตัวกล้ามเนื้อก้มหรือว่ากล้ามเนื้อในการหันคอเพราะว่ากล้ามเนื้อรอบๆคอเนี่ยค่ะก็คือมันก็ทำให้มีเวลาปวดตึงกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็ทำให้ปวดได้เวลาที่มีแอคชั่นขยับไปมาอย่างเงี้ยค่ะถ้าตรวจประเมินแล้วว่าเป็นจากกล้ามเนื้อฟังเข็มตะวันตกช่วยแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นจากอาการอื่นๆปวดคอจากเช่นหมอนรองกระดูกหมอนกระดูกปริ้นทับเส้นประสาทหรือว่ากระดูกคอเสื่อมอะไรพวกนี้ค่ะก็ถ้าเกิดอาการเหล่านี้เนี่ยมันทำให้มีปวดตึงกล้ามเนื้อตามมาแล้วก็จะช่วยในส่วนของพาร์ทของกล้ามเนื้อได้ก็จะดีขึ้นบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้หาย 100%
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ด้วยอาการที่คนไข้บอกมามันจะสามารถแยกได้ไหมคะว่าเป็นจากกล้ามเนื้อพวกกลุ่มกล้ามเนื้อข้อบ่าไหลหรือเป็นจาก
1: หม
0: อนรองกระดูกมีอาการที่จะแยกได้ไหมคะอาจารย์
1: คือถ้าเกิดว่าเป็นจากตัวหมอนรองกระดูกก็คืออาการมักจะเฉียบพลันเมื่ออาจจะมีแบบอุบัติเหตุเช่นมีรถชนกระแทกหรือว่ามีลักษณะที่ก้มหรือแหงคอทันทีอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้หมอนรองกระดูกเนี่ยมันมีการอักเสบหรือว่าปริ้นได้อาการปัจจัยกระตุ้นก็คือยิ่งเราก้มคอเนี่ยก็จะอาจจะมีอาการปวดคอมากขึ้นชาร้าวลงแขนนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นจากโรคกระดูกคอเสื่อมนะคะก็คือจะเจ็บมากขึ้นเวลาที่เราแหงคอแหงหรือว่าเอี้ยวคอไปด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้ปวดคอมากขึ้นในขณะที่ถ้าเกิดเป็นจากกล้ามเนื้อก็มักจะคำได้ลำกล้ามเนื้อรอบๆคอแบบแล้วก็มีจุดกดเจ็บชัดเจนค่ะ
0: โอเคค่ะงั้นคำถามถัดไปนะคะคุณฟรานซ์ค่ะบอกว่าสุขสันต์วันอังคารค่ะอาจารย์เก่งอาจารย์มะเหมี่ยวแล้วก็คุณปิ่นนะคะและทีมงานค่ะขอถามว่าในประเทศไทยเนี่ยบุคคลทั่วไปสามารถเรียนแพทย์แผนจีนได้อย่างไรอยากเรียนฝังเข็มค่ะโอ้อยากเรียนเหมือนกันเลย พอฟังอาจารย์เก่งแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนดูน่าสนใจดูแบบมีแม่ด้วยอะไรอย่างงี
1: ้
0: ค่ะ
1: ไม่แน่ใจหมอไม่กล้าให้ความเห็นเท่าไหร่แต่ว่าคือถ้าอย่างคอร์สที่หมอเคยเรียนเนี่ยค่ะก็คือเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่ไปโรงเรียนการฝังเข็มอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเปิดของแต่ละสถาบันก็จะมีเปิดอยู่ของกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่ไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ว่าจะรับใครบ้างถ้าไม่จบหมอถ้าจบด้านอื่นจะรับไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีข้อ
1: มีการปรับมุมองศาของคอบ้างนะคะไม่ก้มนานๆแล้วก็เวลาลูกเดินแล้วมีเสียงม
0: ีอาจารย์เก่งช่วยตอบได้เพราะคิดว่าในผู้ใหญ่ก็เจอก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นเรื่องถามว่ามันเมื่อไหร่ที่จะผิดปกติก็คือเมื่อมีเสียงในคอและเด็กโอ๊ยเจ็บอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเด็กมีเสียงก๊อบแก๊บนิดหน่อยแล้วเดินได้ตามปกติไม่ได้มีขัดหรือว่าสะดุดอะไรอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะบางทีมันจะเหมือนมีอากาศในตัวข้อแล้วมันก็จะเหมือนเป็นการป๊อบไปป๊อบมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจารย์เพิ่มเติมสำหรับผู้สูงวัยหรือ
1: ลักษณะเดียวกันเลยคือถ้าของอาจารย์มะเหมี่ยวอ่ะคือเด็กบางทีเขาพูดไม่ได้เขาเจ็บเขาอาจจะเป็นรีแอคชั่นว่าไม่ยอมเดินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแบบไม่ยอมไปวิ่งเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ของผู้ใหญ่ก็แต่ของผู้ใหญ่เราบอกอาการได้ชัดเจนกว่านั่นก็คืออาจจะไม่ได้น่ากังวลเท่ากับเด็กเพราะบางทีเด็กเขาสื่อสารกับเราไม่ได้เต็มที
0: ่
1: แต่ของผู้ใหญ่เนี่ยถ้าคือสื่อสารได้เต็มที่เนี่ยก็คือดูได้เลยว่าถ้าเกิดว่าก็แค่เหมือนดัดนิ้วแล้วมีเสียงเงี้ยแต่ว่าไม่มีอาการเจ็บมุมองศาพิกัดการขยับข้อปกติเนี่ยก็คือไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันมักจะเป็นเสียงจากแรงดันในข้อที่มันไม่เท่ากันหร
0: ือ
1: ว่ามีเสียงฟองอากาศเกิดขึ้นหรือว่าเกิดจากการที่ข้อเนี่ยมันจะมีเอ็นเล็กๆเชื่อมบริเวณข้อต่างๆเวลาขยับเนี่ยถ้าเอ็นพวกนี้มันตึงเนี่ยค่ะเวลาขยับก็จะมีเสียงลั่นของตัวเอ็นเนี่ยนี้ได
0: ้
1: ซึ่งไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่านี่คือเสื่อมหรือว่าไม่เสื่อม
0: โอเค
2: หนูเป็นคนนึงที่
0: มีเสียงเหรอ

0: ียงตั้งแต่เด็กเลยค่ะจ
1: ัง
0: หวะนั่งจังหวะลุกอะไรเงี
2: ้
0: ย
2: กรอบแกรบกรอบแกรบแต่ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บค่ะไม่มีอะไรเลยจนตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะเนี่ยถ้าหนูนั่งมานานแล้วถ้าหนูจะยืนอีกเนี่ยจะกรอบแกรบอีกละ
2: นั่งมานั่งด้วยกันตรงนี
0: ้ก็เป็นอาจารย์ถ้าอ๋อ
2: นั่งก็อีกก็เป็น
0: เป็นช่วงที่แบบอาจจะนั่งแล้วก็ค้างท่าเดิมนานๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบเปลี่ยนท่าเป็นแบบคัตตามาอะไรเงี้ยหนูเป็นกับแกเ
3: พิ่มอ๋อฟีลแบบเอ็นยึดอ่ะ
0: แต่ไม่เสื่อม
3: หรอมันไม่เสื่อมไม่เสื่อม
2: ไม่เสื่อมค่ะนะอายุยังอีกไกลค่ะได้ค่ะอาจารย์เก่งค่ะ
4: ค่ะ
2: นั่ง
4: แต่ว่าบางคนนั่งแล้วแบบไหลลงไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้แรงกดที่ตรงหมอน
2: ค่ะคำถามถัดไปค่ะนี่ค่ะ
4: วินิจฉัยโรคข้อในเด็กเราต้องต้องตรวจเลือดเท่านั้นจริงไหม
2: ถ้าถามกว้างขนาดนี้ว่าถ้าเด็กมาด้วยปวดข้อเราต้องตรวจเลือดทุกครั้งในการวินิจฉัยไหมไม่จริงค่ะเพราะว่ามันก็จะมีอาการปวดข้อบางอย่างที่พอเราฟังประวัติแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ไม่ต้องกังวลกลับบ้านได้อะอย่างเช่น

0: เออให้แช่น้ำอุ่นก่อนนอนอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: แปลว่าเขากำลังตัวยืดป่ะคะ
0: ก็คือมันจะเจอในช่วงวัยเด็กกำลังโตคือกำลังเจริญเติบโตดีอย่างเงี้ยจะเจอกลุ่มอาการนี้แต่ถามว่าที่เจออาการนี้ก็คือเด็กที่วัยกำลังเจริญเติบโตดีๆก็จะโซนพิเศษซึ่งมันก็เชื่อว่าเป็นจากเรื่องของการกล้ามเนื้อมากกว่ากล้ามเนื้อมีการใช้งานเยอะมีการหดขยายของกล้ามเนื้อมันก็เลยทำให้มีอาการปวดเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับกระดูกยืดกับเป็นช่วงวัยกำลังโต
1: นะจะได้ไม่ต้องกังวล
0: ใช่จะได้ไม่ต้องกังวลนะคะ
2: อยากรู้ว่า growing pain มันควรจะหายไปในช่วงอายุเท่าไหร่
0: โดยส่วนค่ะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยอายุที่เจอบ่อยๆคือประมาณ5ขวบช่วงแบบไปกำลังแบบฉันจะวิ่งแต่ว่าพอส่วนใหญ่นะคะประมาณ11ขวบ12ขวบขึ้นไปมักจะหายแล้วก็คือช่วงวัยรุ่น
2: น
0: ี่
2: หนูเคยเมาส์กับอาจารย์รายการว่าหนูเป็นแล้ว
0: growing pain เป็นจนอายุตอนนี้เหรอคะ
2: ไม่ค่ะอ๋อ
0: ตกใจอายุ
2: โตแล้ว
0: ค่ะ
2: ตอนนั้นก็เป็นช่วงประมาณประถมค่ะปวดแบบว่าปวดจะลุกขึ้นมาร้องไห้ให้แม่นวดให้อ๋อใช่
0: จะเป็นแบบน
2: ี้โอ้โหเป็นเด็กแอคทีฟเราเฟี้ยวฟ้าแต่เด็ก
0: ตอนนี้ก็ยังแอคทีฟ
2: ตอนน
0: ี้
2: ก็
0: ยัง
2: เฟ
0: ี้
2: ยวฟ้า
0: ใช่
2: ตอนนี้ก็ยังเฟี้ยวฟ้าแต่เด็กเราเฟี้ยวฟ้าแต่เด็ก
0: ตอนนี้ก็ยังแอคทีฟใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ขยับแล้วแบบตึงข้อที่เสียงลั่น
0: ก๊อบแก๊บอีกก๊อบแก๊บโอเค
2: เป็นไงคะทาง
0: ค่ะโอเคค่ะการฝึกซ้ำๆช่วยให้สมองเรียนรู้การเคลื่อนไหวใหม่ได้จริงไหม
1: จริงค่ะอันนี้จริงก็คือเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่า neuroplasticity ก็คือเป็นการปรับเพิ่มความสามารถแล้วก็ความยืดหยุ่นของเซลล์สมองเพราะฉะนั้นการฝึกกิจกรรมที่มีกิจกรรมที่จำเพาะเจาะจงเช่นเป็นกิจกรรมที่คนไข้ต้องทำในชีวิตประจำวันทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทำซ้ำๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีการเกิดกระตุ้นออกเนี่ยค่ะก็คือเราต้องดูตามข้อบ่งชี้ดูตามอาการก็คือควรจะต้องมีการแผนจีนก็คือเป็นกับคุณหมอแผนจีนเพื่อให้คุณหมอเนี่ยมีการประเมินแล้วก็มีการรักษาด้วยการฝังเข็มไหมนะคะ
0: โอเคก็วันนี้ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับฝังเข็มแผนจีนแผนตะวันตกเยอะมากเลยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณอาจารย์เก่งมากๆแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะที่ส่งคำถามคอมเมนต์มาทั้ง Facebook กับช่อง YouTube นะคะก็ยังไงก็ตามเนี่ยรายการรัดคิวหมอของเราเนี่ยก็จะมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น. นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ใครมีญาติคนที่เรารักก็เรียกกันมาดูนะคะจะได้สุขภาพดีไปด้วยกันนะคะยังไงวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเรา2คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT สื่อสื่อสติ
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีติยะราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมี

ที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT2 HD

0: กอบอาชีพการงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งมั่นคงทางจิตใจอย่างยิ่งเพื่อมิให้ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความยากลำบากและสามารถกำกับควบคุมตัวเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้เสมอ
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว
0: หลังจากได้รับการประสานทางทัพเรือภาคที่1ได้ระดมกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจค้นหาการ15นาทีเรือตอน112ได้ออกเรือสนับสนุนการค้นหาต่อมาในเวลา 8:30 นาทีเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่1ได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยขณะที่ทางด้านของนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทางสมาคมได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ5:00 นของวันนี้โดยข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าเรือประมงลำดังกล่าวประสบเหตุอับปางตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ22:00 ของคืนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเรือประมงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ให้การช่วยเหลือโดยสามารถช่วยเหลือลูกเรือขึ้นมาได้15คนขณะที่เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต3คนและยังสูญหายอีก4คนส่วนอีก2คนยังไม่สามารถนำออกมาได้เนื่องจากว่าคลื่นลมแรง
2: เรือนะครับ3ลำก็เรือปั่นที่รวดเร็วมากนะครับไถอยู่บนกระโจมก็ยังออกไม่ทันแล้วลูกน้องอีก6คนซึ่งตอนเนี้ยเจอแล้วนะครับเป็นเคสดำเนี่ยไถ1คนนะครับแล้วก็ลูกน้องอีก2ในส่วนของอีก4คนยังหาไม่เจอครับแต่ที่ช่วยได้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยก็มี15คนด้วยกัน
0: ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก4คนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุที่ทำให้เรือประมงอับปางยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
1: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกแล้วก็วัสดุทางการเกษตรที่อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับแต่เนื่องจากว่าภายในโกดังมีการเก็บน้ำมันปาล์มแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนในระยะ5กิโลเมตรล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเมื่อเวลา 17:20 นาทีครับย้อนไปเมื่อตอน 13:00 นที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่1บ้านสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับภายในโกดังมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มแล้วก็แบตเตอรี่ทำให้ไฟโหมหนักมากไม่สามารถที่จะระงับได้ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธได้รับมอบหมายจากร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงไปในพื้นที่เพื่อบัญชาการเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ในฝั่งสาธารณสุขก็เกิดความห่วงกังวลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของพี่น้องประชาชนในรัศมี5กิโลเมตรจึงได้นำเอาหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายเพื่อดูแลรักษาสุขภาพโดยกำชับให้ใส่แมสเพื่อป้องกันควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ครั้งนี้อัปเดตเมื่อเวลา 17:05 นเพลิงใกล้สงบแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบอย่างระมัดระวังเนื่องจากว่าโครงสร้างของอาคารจะพังลงมาจาก

0: เหตุเพลิงไหม้รุนแรงแล้วก็มีฝนตกลงมาทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปทางศูนย์ปภ.เขต4ประจวบคีรีขันธ์ก็ได้สนับสนุนยานยนต์ดับเพลิงระบบควบคุมระยะไกลและรถดับเพลิงจำนวน50คันมาดับไฟจนกระทั่งเมื่อเวลา 17:20 น.ก็สามารถควบคุมเพลิงได้ครับ
1: ต่อเนื่องที่ความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลที่บริเวณถนนพระราม3นะครับวันนี้ทางหัวหน้าทีมสุดซอยพลังงานพร้อมด้วยบริษัทท่อส่งน้ำมันได้พาสื่อมวลชนนะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบจุดที่มีการรั่วซึมซึ่งอยู่บริเวณใต้ทางด่วนพระราม3ซึ่งคาดว่าจะสามารถซ่อมแซมได้แล้วเสร็จใน1สัปดาห์พร้อมกับมีการยกระดับความปลอดภัยนะครับสั่งตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทั่วกรุงเทพยาว66กิโลเมตรครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวทิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานได้มีคำสั่งให้บริษัทบางจากและบริษัทบัฟซึ่งเป็นเจ้าของท่อส่งน้ำมันดำเนินการซ่อมแซมจุดที่รั่วไหลโดยมีการวางแผนออกเป็น3ระยะคือระยะสั้นจะเร่งซ่อมแซมบริเวณที่ตรวจพบการรั่วซึมและทำการเปลี่ยนท่อใหม่ระยะทาง16เมตรจากนั้นระยะกลางจะทำการที่เสี่ยงต่อการเกิดการทรุดตัวหรือมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่เพื่อไม่ให้
2: มีความชำนาญนะคะในการที่จะมาวางแผนระยะยาวด้วยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
1: ท่อในจุดที่รั่วไหลระยะทาง16เมตรและยกระดับท่อให้สูงกว่าแนวฐานของตอม่อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกดทับกับฐานตอม่อส่วนในระยะกลางนะครับจะทำการศึกษาถึงการวางแนวท่อใหม่เพื่อหลบฐานตอม่อในอนาคตครับ
0: สลับมาดูความคืบหน้าคดีวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบมูลนิธิหวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดตั้งขึ้นทางพนักงานสอบสวนได้เรียกกรรมการมูลนิธิมาสอบแล้ว7ปากนะครับตำรวจบอกว่ามีเส้นเงินของมูลนิธิหวันโชติอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้ล่าสุดก็ได้ออกหมายเรียกป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังโดยเจ้าตัวยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายหรือว่าเซ็นอนุมัติเงินของมูลนิธิแต่อย่างใดครับหลังจากเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนานเกือบ3ชั่วโมงป๋องสุพรรณหรือว่านายเสมอยิ้วงามเซียนพระชื่อดังก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าตนเองได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิหวันโชติที่จัดตั้งขึ้นโดยอดีตพระโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาให้กับเจ้าหน้าที่โดยยืนยันนะครับว่าแม้ว่าตัวเองจะเป็น1ในคณะกรรมการของมูลนิธิแต่ไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายหรือว่าเบิกถอนเงินของมูลนิธิใดๆเลยอำนาจดังกล่าวจะอยู่กับตัวอดีตเจ้าอาวาสเลขานุการแล้วก็กรรมการที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นส่วนกรณีทองคำประมาณ9กิโลกรัมนั้นป๋องสุพรรณยืนยันว่าวัตถุประสงค์ของทองคำดังกล่าวเพื่อจะใช้หุ้มองค์จตุคามรามเทพภายในวัดโดยมีการประเมินมาจากช่างครับว่าต้องใช้ทองประมาณ9กิโลกรัมตนเองก็เลยร่วมถวาย1กิโลกรัมด้วยความศรัทธาลองฟังดูครับ
3: ซึ่งในมูลที่เนี่ยผมไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายสั่งจ่ายก็จะอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็เลขาเฮลันยิก3คนนั้นเราก็ไม่ได้ไปรับรู้เรื่องนั้นเงินนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็อยากจะชี้แจงบางคนถามบอกว่าทำไมผมถวายทอง1กิโลที่มาของทอง1กิโลก็อยากจะให้คนไม่เคยรู้เลยนะจริงๆแล้วทองอ่ะที่ถวายเนี่ยเพื่อไปหุ้มองค์พ่อจตุคามรามเทพที่วัดจะมีองค์พ่อที่เราไปไหว้เนี่ยทุกวันพุทธหัสผมยกพานจากอาจารย์โชติเสร็จแล้วผมก็จะไปขอพรจากองค์พ่อซึ่งเป็นที่เราเคารพนับถือและศรัทธาก็ทำการว่ามีดำริว่าจะบุกองค์พ่อทั้งหมดเนี่ยก็เอาช่างมาตีว่าใช้ทองเท่าไหร่ทองก็ใช้ประมาณ9กิโลซึ่ง9กิโลผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าศรัทธานะก็ถวาย1กิโลวันนี้ก็มาให้ข้อมูลแล้วก็ช่างอ่ะทองทั้งหมดยังอยู่กับช่างอีก2กิโลซึ่งเอาไปรีดอยู่ผมก็มาให้ข้อมูลทางกองปราบกองปราบเขาบอกพอดีช่างเขาติดต่อเอาทองมาคืนแล้ว
0: ยังมีประเด็นเรื่องเหรียญหนุเหนือดวงอีกนะครับซึ่งป๋องสุพรรณบอกว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเหรียญรุ่นนี้ครับเนื่องจากว่าเหรียญเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี2549แต่ว่าตนเองเพิ่งจะมาเข้าวัดเมื่อปี2552แล้วก็มาบวชที่วัดเมื่อปี2559จึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จัดสร้างแต่อย่างใดส่วนวัตถุมงคลรุ่นอื่นก็ยอมรับครับว่าเคยมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ชักชวนผู้ศรัทธาให้มาร่วมบุญก็มีความตั้งใจว่าเงินที่ได้เนี่ยจะเอามาใช้ในการบูรณะวัดยืนยันว่าตนเองไม่เคยเอาเงินของวัดมาใช้หรือว่ารับเงินจากวัดเลยนอกจากนี้

0: ังขอโทษลูกศิษย์แล้วก็ผู้ที่เคยชักชวนให้เดินทางไปทำบุญที่วัดด้วยครับ
1: เหนือดวงเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหนือดวงสร้างปี49ฟังชัดๆเลยปี49ผมเข้าวัดปี52ผมบวชปี59นะครับซึ่งการพุทธาภิเษกหรือสร้างเหรียญเหนือดวงเนี่ยอาจารย์โชติสร้างอยู่แล้วซึ่งผมไม่ได้ไปข้องเกี่ยวแล้วผมได้ศรัทธาผมก็ได้เช่านะตอนนั้นสร้างรู้สึกทางวัดออกแค่ 4-5 หมื่นเองทองคำอะแล้วตอนหลังก็มีราคาขึ้นมาจากค่านิยมจากคนที่ศรัทธาองค์พ่อจตุคามรามเทพ
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพลตรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนเรียกป๋องสุพรรณมาสอบในฐานะพยานนะครับเนื่องจากว่ามีชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิตั้งแต่มีการจัดตั้งมูลนิธิเมื่อปี2568ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลวัดค่อนข้างจะกว้างมากก็เลยจำเป็นต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามูลนิธิหวันโชติมีกรรมการรวม7คนครับได้สอบไปแล้ว5คนทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ต่อคดียืนยันว่าตำรวจมีข้อมูลเรื่องเส้นเงินของมูลนิธิแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ครับ
2: ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่ชาวบ้านและลูกศิษย์ของพระมหาธีรนาถกว่า200คนได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับขอให้มีการตรวจสอบการนำเสนอข่าวของพิธีกรรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลการเงินของวัดป่าภูผาสูงที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับมีการตั้งคำถามถึงกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าเหตุใดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนนั้นถูกนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายคมสันจันทราชัยหรือมหาคมสันตัวแทนลูกศิษย์พระมหาธีรนาถเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูงได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับพระมหาธีรนาถถึงรวมถึงวัดและที่พักสงฆ์ที่เกี่ยวข้องรวม11แห่งโดยได้มีการกล่าวถึงการดำเนินการของเจ้าหน้าที่บก.ปปป.รวมไปถึงข้อมูลบัญชีธนาคารและข้อมูลทางการเงินจึงต้องการให้มีการตรวจสอบที่มาของเอกสารราชการที่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยเฉพาะเอกสารลงวันที่3กุมภาพันธ์2569จากบก.ปปป.ถึงเลขาธิการปปช.ซึ่งมีเนื้อหาขอให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของวัดในช่วงปี2564ถึง2569และมีการกล่าวถึงการส่งหนังสือดังกล่าวไปถึงพิธีกรรายการจึงต้องการทราบที่มาของเอกสารและถูกนำไปใช้เผยแพร่ได้อย่างไรเป็นไปตามระเบียบหรือไม่นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลตัวเลขทางการเงินในลักษณะที่อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ามีการทุจริตนำเงินวัดจำนวน45ล้านบาทออกมานะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของวัดพระสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธาทางนี้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ต้องการให้ทุกฝ่ายนั้นได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้านเป็นธรรมและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงจากนั้นกลุ่มลูกศิษย์นะครับก็ได้ไปที่สถานีโทรทัศน์ดังกล่าวซึ่งอยู่แถวบางนานะครับเพื่อที่จะยื่นหนังสือและหลักฐานชี้แจงข้อเท็จจริงต่อตัวแทนของผู้จัดรายการโดยย้ำนะครับว่าต้องการความถูกต้องชัดเจนเพื่อปกป้องชื่อเสียงของวัดและศรัทธาของประชาชนไม่ให้เกิดความเสียหายจากข้อมูลที่ยังไม่ได้ข้อสรุปทางคดีครับ
0: เราเปลี่ยนอารมณ์ไปดูสถานการณ์น้ำนะครับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ก็ทำให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีครับต้องรับมือจากมวลน้ำจากเขาใหญ่ที่ไหลลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็ส่งผลให้น้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าไปท่วมพื้นที่ชุมชนตลาดเก่า100ปีแล้วส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือถนนสาย304แล้วก็สถานที่ราชการก็มีประกาศเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนเตรียมรับมืออย่างใกล้ชิดครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือสภาพของถนนสาย304นะครับช่วงหน้าเทศบาลตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำท่วมขังนี่ต่ำๆ20เซนจุดสูงสุดอยู่ที่70เซนเลยนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักตลอดทั้งคืนส่งผลให้ช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยรถติดยาวกว่า2กิโลเมตรตำรวจจราจรสภ.กบินบุรีและตำรวจทางหลวงก็ต้องลงพื้นที่มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางด้านนายจำนงเพ็งสำเริงรองนายกเทศบาลเมืองหนองกี่บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงครับจนน้ำไหลระบายไม่ทันก็เลยเอ่อเข้าไปท่วมถนนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปภ.จะมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรให้ได้เร็วที่สุดครับ
3: พื้นที่ตรงนี้มันเป็นทางน้ำจากเขตอุตสาหกรรมนะครับน้ำไหลแล้วก็ท่อระบายน้ำก็ไม่มีการอุดตันนะครับเพราะว่า

0: น้ำมันไหลไม่ทันนะครับพอน้ำไหลไม่ทันเบ็ดมันก็ทำให้น้ำเออพอเออมันก็ต้องรอให้ตัวมวลน้ำเนี่ยยุบลงก่อนแล้วตอนนี้คือทางปภ.จังหวัดปราจีนบุรีก็จะได้นำเครื่องสูบน้ำนะครับมาตั้งแล้วก็เพื่อจะสูบน้ำระบายช่วยกับที่มันไหลออกตามธรรมชาตินะครับเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะเย็นนี้หรือว่าพรุ่งนี้หรือคืนนี้นะครับว่ามันจะมีฝนตกหนักอีก
1: นอกจากที่ถนนสาย304แล้วนะครับที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองกี่ด้วยนะครับน้ำเนี่ยยังไหลเข้าไปท่วมที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่บ้านโคกอุดมบริเวณชั้นล่างของอาคารทำให้เครื่องมือแพทย์และเอกสารบางส่วนนั้นเสียหายนะครับส่วนที่จุดวัดระดับน้ำบริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากบิลบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตรงจุดนั้นเนี่ยวัดระดับน้ำได้8เมตร82เซนติเมตรและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหรือตลาดร้อยปีเขตเทศบาลตำบลกบิลเริ่มมีน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณถนนบางส่วนแล้วนะครับทั้งนี้สถานการณ์น้ำก็คงยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจจะทำให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบและส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีนั้นเพิ่มสูงขึ้นไปอีกครับ
2: สำหรับไปดูการเตรียมรับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองนะครับนายสงกรานต์ชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่12ร่วมกับนายมนตรีเนียมรอดผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทองลงพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกหารือร่วมกับผู้รับจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองผงเพงกำชับให้เร่งดำเนินการทำคันดินมาล้อมรอบพื้นที่ชุมชนซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นการชั่วคราวเพื่อจะป้องกันผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีการระบายน้ำมาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอาจจะส่งผลให้น้ำไหลล้นตลิ่งเข้ามาท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งในหมู่5และก็หมู่6ของตำบลผงเพงได้ทางผู้รับจ้างมอบหมายให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ำทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยส่วนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมสำนักงานชลประทานที่12ได้ประสานงานไปยังชลประทานจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งก็ครอบคลุมจังหวัดอ่างทองและบางส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีถ้าหากมีการร้องขอมาครับ
3: ต้องย้ำอีกทีว่าปริมาณน้ำเนี่ยยังไม่ได้เป็นปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับแต่ว่าเราก็มีการติดตามแล้วก็คาดการนะครับโดยใช้แบบจำลองต่างๆเพื่อจะบริหารน้ำล่วงหน้านะครับตัวเลขปัจจุบันเนี่ยก็คาดว่านะครับที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับณตอนนี้อาจมีความจำเป็นนะครับน่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นไปถึงประมาณ 1,700 นะครับ 1,700 แล้วก็วันนี้ก็คงทางกรมชลประทานนะครับก็คงได้ออกหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนที่ทุกจังหวัดที่อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยานะครับว่าอาจจะมีการแจ้งเตือนว่าจะปรับเพิ่มปริมาณการระบายท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับมากกว่า 1,500 นะครับ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยนะครับโดยในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่งมีนายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมนะครับได้มีการสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเตรียมรับมืออุทกภัยล่วงหน้าหลังจากมีข้อมูลนะครับว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเข้ามาเพิ่มเติมรวมทั้งน้ำเหนือกำลังจะหลากลงมาเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยได้บอกด้วยว่าปีนี้มีการสำรองงบประมาณเอาไว้รับมือเรียบร้อยแล้วครับโดยในการประชุมดังกล่าวนะครับที่มีนายเอกนิติพันธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานยังมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่นายพระดอนปริศนานันทกุลนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรวมไปถึงตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับน้ำเหนือและฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่25ถึง27กันยายนโดยนายเอกนิติได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและการผันน้ำเข้าบริเวณคลองซอยคลองสาขาต่างๆพร้อมกับกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางเตรียมแผนอพยพและการสื่อสารกับประชาชนในการรับมือกับน้ำที่จะหลากเข้ามาโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการจัดเตรียมเงินสำรองและเงินฉุกเฉินเอาไว้ในแต่ละภาคนะครับไว้ที่ภาคละ100ล้านบาทหากจังหวัดมีความจำเป็นก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณานำเงินเข้ามาดูแลประชาชนครับ

0: เราเห็นภาพแล้วว่าน้ำในเขื่อนต่างๆวันนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าให้กรมชลประทานนะครับได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับรวมทั้งการผันน้ำเตรียมพร้อมนะครับที่จะผันเข้าในซอยเล็กๆนะครับในหลอดเล็กๆเพื่อที่จะเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดมีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลหลากมาจากภาคเหนือเนี่ยจะได้บริหารจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับต้องมาถูกกระทบเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีจากการติดตามว่าน้ำในเขื่อนหลังเขื่อนแล้วก็ในตามซอกตามซอยต่างๆเนี่ยที่เรามีช่องผันน้ำออกไปเนี่ยมันมีสามารถรองรับได้ขนาดไหนให้บริหารล่วงหน้าโดยเฉพาะในเขตแถวอยุธยาอ่างทองนะครับรวมทั้งลุ่มน้ำทั้งท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองต่างๆเราก็ได้มีการติดตามไปถึงว่าถ้าฝนเข้ามาจะไปเข้าสู่ลุ่มน้ำนั้นอย่างไรอันนี้คือการเตรียมพร้อมนะครับก่อนที่ภัยจะมา
1: ทางนี้นะครับทางด้านของนายเอกนิติยังได้ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางเตรียมการให้พร้อมตั้งแต่วันนี้แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของกรมชลประทานเห็นว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันยังสามารถบริหารจัดการได้เพราะว่าฝนยังตกไม่มากแต่หากปริมาณน้ำมากเกินขนาดนะครับก็จะมีการผันน้ำตามแผนที่ได้วางเอาไว้ส่วนที่เพจดังมีการโพสต์เตือนนะครับว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่ประเด็นนี้นายเอกนิติได้บอกนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยายืนยันในที่ประชุมว่าจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่แต่คาดว่าจะไม่ตกหนักมากซึ่งประเมินว่าสถานการณ์ยังไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นที่ทำให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ประมาทครับ
2: ส่วนทางด้านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เห็นชอบหลักการของบกลางกว่า500ล้านบาทเพื่อผลักดัน99โครงการแก้น้ำท่วมน้ำแล้งนะครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ก็ได้กำชับทุกฝ่ายให้เตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ควบคู่กับการรับมือภัยแล้งจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญด้วยครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.โดยมีตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งในที่ประชุมนายทรงศักดิ์ได้กำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมการรับมือฝนที่จะตกหนักโดยให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง
3: ตุลาคมนะครับ2019นะครับคาดว่าฝนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยและภาคกลางจะมีแนวโน้มลดลงอันนี้หมายความเป็นการคาดหมายนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อที่ผ่านมาเรามีการคาดหมายว่าจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญนะฮะซูเปอร์เอลนีโญหมายถึงว่าจะมีแรงใช่มั้ยจะมีแรงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินว่ามีแต่ฝนตกนะครับแต่ว่าไอ้การคาดการณ์วันนี้ก็ต้องมีการคาดการณ์นะครับเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับตามที่มีการคาดการณ์ไปเหมือนกันนะครับ
2: สำหรับผลการประชุมที่สำคัญนะครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสทนช.เปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบเพื่อดำเนินการตามที่สทนช.เสนอซึ่งมี99โครงการวงเงินกว่า500ล้านบาทเป็นโครงการที่กระจายอยู่ในพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งและมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังรับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานถอดบทเรียนอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและผลการดำเนินการของคณะทำงานแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงได้อนุมัติดำเนินโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดพะเยาและขยายเวลาดำเนินโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัยและโครงการประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลย
1: ส่วนในช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดมาตรการรับมือภัยแล้งเชิงรุกของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลังจากที่เขื่อนกระเสียวเหลือปริมาณน้ำเพียง 20% เท่านั้นจนต้องมีการส่งสัญญาณเตือนไปถึงเกษตรกรให้มีการปรับแผนเพาะปลูกล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ผลผลิตนั้นเสียหายจากผลพวงของซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังคืบคลานเข้ามาไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของ NBT กาญจนบุรีครับ

0: ฝนที่ตกมากในหลายพื้นที่ช่วงนี้เป็นฝนที่ทิ้งช่วงจากสภาพอากาศแปรปรวนของสถานการณ์เอลนีโญน้ำฝนที่ตกลงมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำหลายพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ก็จากสถานการณ์เอลนีโญค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝนอาจจะตกน้อยกว่าปกติที่เคยตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าอุตุก็ให้เราเฝ้าระวังในช่วงปลายเดือนกันยานี้เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประกาศแจ้งเตือนด้วยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีฝนตกลักษณะการตกเนี่ยพี่ว่ามันเข้าข่ายคือที่เข้าข่ายของเอลนีโญเนื่องจากว่ามันตกไม่ได้กระจายทั่วทุกพื้นที่แต่ตกเป็นหย่อมแล้วตกแช่เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ที่โดยลักษณะของภูมิประเทศของสุพรรณเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่จะเป็นแอ่งกระทะอย่างสองพี่น้องบางปะม้าอย่างเงี้ยถ้าหากว่าฝนตกปริมาณมากเนี่ยเขาจะเข้าไปขังอยู่ในพื้นที่ซึ่งปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบแต่อาจจะคิดว่าไม่น่ามากเท่ากับปีก่อน
0: ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรประชาชนในพื้นที่ลุ่มใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนสำหรับในพื้นที่ตอนบนใช้น้ำจากเขื่อนกระเสียวซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 350,000 ไร่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอหนองยะไซอำเภอสามชุกและอำเภอเขตรุ่มแม่น้ำปัจจุบันเขื่อนกระเสียวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 60.24 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 20% ของความจุเก็บกักทั้งหมดซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยของความจุที่ระดับเก็บกักได้299ลูกบาศก์เมตร
1: คือที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่แล้งถ้าแล้งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านบนอย่างดอนเจดีหนองยะไซเดิมบางด่านช้างแต่ว่าเราบริหารจัดการเนี่ยเราคำนึงถึงน้ำกินน้ำใช้ก่อนซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแจกจ่ายน้ำเนี่ยเราก็มีแผนดำเนินการอยู่ทีนี้เราก็จะดูในพื้นที่อย่างด่านช้างอาจจะมีพื้นที่ที่เขาขาดแคลนน้ำเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแผนการแจกจ่ายน้ำในระดับของพื้นที่อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเขาต้องการสนับสนุนรถน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดก็มีบัญชีเครื่องมือเครื่องจักรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมสนับสนุนอยู่ค่ะส่วนสำหรับทางโซนของดอนเจดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสวนมะม่วงค่ะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็จะใช้น้ำจากคลองมอซึ่งโดยปกติอ่ะก็จะมีบ้างที่ขาดแคลนน้ำนะคะถ้าถึงในช่วงฤดูแล้งหมดฝนเนี้ยก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องสูบน้ำเพื่อช่วย
0: ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนและเกษตรกรรับรู้และขอความร่วมมือไม่ปลูกพืชใช้น้ำมากนอกฤดูการผลิตเพื่อลดความเสียหายที่จะตามมา
1: ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะถ้าหากว่าเราเป็นเกษตรกรเนาะทำการเพาะปลูกถ้าหากว่าทางภาครัฐแจ้งข่าวว่าอย่างไรให้ติดตามสถานการณ์ไม่ให้เพาะปลูกหรือว่าควรเลื่อนการเพาะปลูกไปก่อนหรือควรใช้พืชการเพาะปลูกโดยใช้พืชน้ำน้อยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราฝืนทำไปตามปกติเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความเสียหายได
0: ้โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทางเพจปภ.สุพรรณบุรีหรือเพจกรมชลประทานหากประสบเหตุอุทกภัยหรือภัยแล้งสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
2: เดี๋ยวจะกลับมาดูเรื่องการเมืองนะครับฝ่ายค้านกำลังจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนหน้าอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้วิปฝ่ายค้านกลับจะปรับลดสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านเอาพรรคกล้าทำออกแล้วอย่างนี้กล้าทำจะไปร่วมรัฐบาลหรือไม่พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
3: ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ก่อนจะไปดูเรื่องของพรรคกล้าทำมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับซึ่งท่านเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กพร้อมนำเสนอมุมมองและจุดยืนของไทยต่อที่ประชุมที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสำหรับการประชุมวันแรกนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในเวลา 9:00 น.วันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมถึงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเข้าร่วมด้วยการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายอีกทั้งในปี2569นี้ยังตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยโดยไทยจะใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบคก้ากรีนสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและในห้วงการประชุมนายกรัฐมนตรีจะได้ใช้โอกาสหารือกับสถาบันการเงินกองทุนการเงินชั้นนำจัดโดย Bank of America และพบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO แสวงหาความร่วมมือด้านตลาดทุนต่อยอดเพิ่มมูลค่าตลาดทุนไทยอันจะเป็นผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคตนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับผู้บริหารของบริษัท Microsoft และผู้บริหาร Google เพื่อขยายโอกาสการลงทุนรวมทั้งรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่
1: ประเทศไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมา1ปีเนี่ยได้ทางคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปพบหลายประเทศนะครับได้พบปะทั้งเป็นคณะในการประชุมหลายการประชุมหรือพบปะแต่ละประเทศโดยการไปเยือนหรือว่ามาเยือนตรงนี้นี่เองเนี่ยประเทศไทยเริ่มอยู่ในสายตาชาวโลกในการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นเวทีหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยแสดงจุดยืนของประเทศอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เชื่อถือได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ว่าโลกเนี่ยจะหมุนเปลี่ยนอย่างไรมีความผันผวนอย่างไรเนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ทุกคนเนี่ยสามารถไว้เนื้อเชื่อใจทำมาค้าขายสร้างความปลอดภัยหรือว่าเป็นหุ้นส่วนกับประเทศต่างๆได
0: ้และช่วงค่ำของวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ส่วนวันนี้นะครับทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับได้แจ้งว่าปัจจุบันนั้นเราอยู่ในระดับหรือว่าขั้นของการเฝ้าระวังโดยมีฝ่ายความมั่นคงนั้นดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชามีการลักลอบเข้ามาขุดคูเล็ตและมีการวางลวดหนามในพื้นที่ของชายแดนไทยเรื่องนี้ทางกองทัพบกยืนยันนะครับว่าได้มีการประสานกับทางการกัมพูชาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ปรับพื้นที่และรื้อลวดหนามโดยได้มีการเข้าดำเนินการแล้วทั้งหมดครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกการชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยมีการจัดมาตรวัดสิ่งบอกเหตุ5สีและจากการวิเคราะห์ของฝ่ายความมั่นคงนะครับพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระหว่างสีเขียวและสีเหลืองก็คือการเฝ้าระวังซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงมีการเฝ้าระวังและตรวจตราอยู่สม่ำเสมอตลอด24ชั่วโมงและในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ในวันที่7กันยายนทางผู้อำนวยการ JIC ได้นำสื่อมวลชนทั้งไทยต่างประเทศรวมถึงคณะสังเกตการทหารอาเซียนลงพื้นที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโอเสม็ดซึ่งเคยเป็นแหล่งคาสิโนซึ่งหลังจากการปะทะกันรอบที่2ในช่วงเดือนธันวาคม2568จำเป็นต้องมีการเคลื่อนกำลังไปที่โอเสม็ดเพื่อเข้าไปควบคุมพื้นที่หลังจากมีพลซุ่มยิงและโดรนในการปฏิบัติการทำให้ไทยต้องมีการตอบโต้โดยเป้าหมายนะครับก็คือเป้าหมายทางทหารเท่านั้นซึ่งจากการตรวจสอบมีพื้นที่ถึง500ไร่มีอาคารสแกมเมอร์150อาคารส่วนการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้สนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาที่สิงคโปร์โดยการประชุมนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ประชุมได้มีการพิจารณาและรับรองเอกสารสำคัญ2ฉบับก็คือข้อตกลงการแต่งตั้งข้อบังคับกระบวนการเพื่อเป็นกรอบในการทำงานของการประชุมในระยะต่อไปและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาซึ่งเริ่มด้วยการกล่าวถ้อยแถลงของทั้ง2ประเทศ
1: ท่านศิริศักดิ์นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญในการย้ำจุดยืนของไทยที่เข้าร่วมกระบวนการประนอมนี้ประนอมนี้นะครับด้วยความสุจริตใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการแสวงหาทางออกในเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลและมุ่งปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศครับท่านศิริศักดิ์ก็ยังได้ใช้โอกาสนี้นะครับชี้แจงถึงบริบทความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในภาพรวมที่แยกออกจากกระบวนการนี้ไม่ได้และได้อธิบายถึงท่าทีที่ผ่านมาของทางกัมพูชาที่มักใช้เวทีระหว่างประเทศนี้ในการกล่าวหาแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเลยทีเดียวนะครับ
0: ส่วนทางด้านของพันเอกริชาสุขสุวานนท์โฆษกกองทัพบกนะครับได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางฝ่ายไทยดังรั้วลวดหนามของทหารกัมพูชาที่บริเวณเนิน450ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่ารุกล้ำแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนทางกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2ก็ได้ดำเนินได้มีการจัดกำลังทหารเข้าไปควบคุมพื้นที่ทันทีและมีการจัดชุดประสานงานไปยังกัมพูชาเนื่องจากผิดข้อตกลงหยุดยิงและการปรับพื้นที่
2: หลังจากเจรจานะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีความเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยหลังจากนั้นก็ได้มีการรื้อลวดหนามออกนะครับแล้วก็กลบคูที่ขุดไว้นะครับที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้กลไกการประสานงานในพื้นที่ตามข้อตกลง Joint Statement ในการขจัดปัญหาแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับ
3: มาที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของพรรคกล้าธรรมนะครับย้อนไปเนี่ยต้นเรื่องมันเกิดจากการที่พรรคกล้าธรรมลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งมันไปสวนทางกับมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่บอกว่าให้ไม่เห็นชอบหรือไม่ก็งดออกเสียงทำให้ล่าสุดครับประธานวิปฝ่ายค้านเตรียมเสนอปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการแล้วนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านชี้แจงแนวทางการทำงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยสรุปแล้วบอกว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านแม้ว่าแต่ละพรรคจะมีจุดยืนแนวคิดที่แตกต่างกันแต่ก็จำเป็นต้องมีเป้าหมายร่วมกันในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก แล้วก็ได้อ้างอิงถึงเหตุการณ์เมื่อ10กันยายนที่ส.ส.พรรคกล้าธรรมลงมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อมติของวิปฝ่ายค้านจึงเกิดคำถามถึงเจตนารมณ์ของพรรคกล้าธรรมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลโดยเฉพาะความไม่ชัดเจนต่อการจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงได้หารือร่วมกับตัวแทนพรรค

0: กล้าทำแล้วก็ได้ข้อตกลงร่วมกันที่จะปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกการตรวจสอบรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรถูกขับเคลื่อนโดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างแท้จริงทีนี้ขั้นตอนการดำเนินการก็จะต้องมีการเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านก่อนแล้วผู้นำฝ่ายค้านก็จะเสนอต่อประธานสภาต่อไปซึ่งผลจะทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันจะกลายเป็นมี5พรรคการเมืองคือพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพักดีพรรคเสรีรวมไทยและกำลังจะเพิ่มพรรคไทยรวมพลังเพิ่มเข้ามาโดยมีภารกิจเร่งด่วนสำคัญร่วมกันก็คือจะเตรียมยื่นยัตติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เมื่อมีการปรับกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่แล้วจะทำให้ฝ่ายค้านเหลือเสียงในสภา149เสียงครับ
1: มาต่อกันที่ความเห็นของจากฝั่งพรรคกล้าทำกันบ้างนะครับโดยทางด้านของนายอรรถกรศิริรัตยากรโฆษกของพรรคกล้าทำได้บอกนะครับว่าทางพรรคเองก็มีความเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของประธานวิปฝ่ายค้านนะครับโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสมาชิกพรรคได้มีการทำงานร่วมกับทางวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมานะครับแม้ว่าจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างในบางประเด็นแต่ก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนสำคัญของพรรคก็คือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านกระบวนการทางรัฐสภาและการลงมติในแต่ละครั้งก็จะพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศเป็นหลักสำหรับการลงมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่ผ่านมานั้นนะครับทางพรรคก็มีการพิจารณาแล้วว่าหากกฎหมายงบประมาณไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกำหนดเวลาย่อมจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในห้วงเวลาที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นยังคงมีความท้าทายแต่อย่างไรก็ตามนะครับภายหลังการลงมติและได้มีการหารือร่วมกับประธานวิปฝ่ายค้านทางพรรคกล้าทำก็พร้อมที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในการตั้งกระทู้ถามสดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดสรรเวลาและการทำงานร่วมกันในอนาคตในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของนายปิยวัฒน์กิตติธเนศวรกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนของพรรคกล้าทำก็ได้แสดงจุดยืนเพิ่มเติมหน้านะครับว่าพรรคกล้าทำเนี่ยมุ่งเน้นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างมีศักดิ์ศรีและมีเหตุผลโดยยึดผลประโยชน์และความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบหากร่างงบประมาณไม่ผ่านความเห็นชอบนะครับว่าจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นจึงไม่ควรนำความทุกข์ยากของประชาชนมาเป็นข้อต่อรองทางการเมืองโดยเน้นย้ำนะครับว่าการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าการให้ความสำคัญกับบทบาทว่าสังกัดอยู่ฝ่ายใด
0: และล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านในวันนี้ส.ส.ของพรรคกล้าทำทั้ง7คนที่เป็นวิปก็ไม่เข้าร่วมประชุมนะครับทำให้เกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันครับว่าแม้ว่าเสียงของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะเหลือ149เสียงแต่ประสิทธิภาพไม่ลดอย่างแน่นอนพร้อมจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับไปดูบรรยากาศในการประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้ก็เกิดปัญหานะครับเพราะว่าตัวแทนจากพรรคกล้าทำทั้ง7คนไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมแต่ยังไม่ได้แจ้งถอนชื่อออกอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นยังนับอยู่ในขณะที่ตัวแทนจากพรรคที่จะเอาเข้ามารวมใหม่ก็คือไทยรวมพลังอย่างนายวัชวัฒน์พวงพรศรีก็ยังไม่ได้ส่งชื่อเข้ามาทดแทนเพราะฉะนั้นองค์ประชุมที่เหลืออยู่วันนี้ไม่ครบครับไม่สามารถเปิดประชุมหรือจะลงมติในวาระสำคัญอะไรได้ด้านนายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียดายเพราะว่าที่ผ่านมาทำงานร่วมกับพรรคกล้าทำด้วยดีแต่ก็เข้าใจจุดยืนเรื่องงบประมาณสวนทางกันจนส่งผลต่อความชัดเจนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านก็ได้หารือกับนายอรรถกรศิริรัตยากรโฆษกของพรรคกล้าทำแล้วฝ่ายพรรคกล้าทำก็ไม่ขัดข้องที่จะถอยออกไปนายสาธิตย้ำครับว่าการเหลือพรรคร่วมฝ่ายค้านเพียง5พรรค149เสียงก็ไม่ได้กระทบต่อเสถียรภาพหรือกระบวนการตรวจสอบในสภาเพราะว่าเกณฑ์การเข้าชื่อเสนอกฎหมายสำคัญหรือการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ใช้เสียงเพียง1ใน5ก็คือประมาณ100เสียงเท่านั้นและการยื่นถอดถอนก็ใช้เพียง140เสียงครับ
2: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติเรื่องของการไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณก็ทำให้เป็นการสวนทางกับมติของวิปฝ่ายค้านแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาเนี่ยท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูยังไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรนะครับก็ได้มีการคุยกัน

0: และผมก็ทราบว่าทางของคุณอรรถกรเองก็บอกว่าก็ไม่ขัดข้องถ้าหากว่าเขาจะถอยออกจากวิปฝ่ายค้านซึ่งท่าทีนี้เนี่ยก็คงทำให้คุณอรรถกรทำให้คุณไอติมเองในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็ต้องตัดสินใจครับว่าจะต้องทำยังไงทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงนะครับถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหมก็คงไม่กระทบนะครับเสียงก็จะลดลงตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149คน149เสียงนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะฮะก็ยังคงตั้งใจทำงานเต็มที่อยู่ครับ
1: นักข่าวได้ถามถึงที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าพรรครัฐบาลก็ยังคงแข็งแกร่งนายสาธิตบอกว่าความแข็งแกร่งนั้นไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขแต่ขึ้นอยู่กับการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งขณะนี้ฝ่ายค้านอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับ
2: และจากกรณีนี้นะครับก็คือกรณีที่พรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านนะครับและก็มีกระแสข่าวว่าจะมารวมกับรัฐบาลนั้นนะครับก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่ส่วนใหญ่นะครับก็ย้ำว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องของสถานการณ์ของรัฐบาลในขณะนี้ก็ยังคงมีเสถียรภาพดีอยู่ครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้พูดถึงกรณีที่พรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านและมีกระแสข่าวว่าจะมาร่วมกับรัฐบาลนะครับว่าเรื่องนี้ต้องถามนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องให้ผู้บริหารพรรคและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจสำหรับสถานการณ์ในพรรคภูมิใจไทยยังคงทำงานร่วมกันได้ดีไม่มีอะไรเป็นข้อขัดแย้งรวมถึงการทำงานร่วมกันของสองพรรคการเมืองก็มีการหารือกันอยู่ตลอดครับ
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนะครับซึ่งรัฐบาลเราก็เพิ่งจะทำงานมาได้ประมาณสัก6เดือนนะครับซึ่งรายละเอียดหรือเรื่องละเอียดอ่อนตรงนี้เนี่ยก็ขอให้ทางผู้บริหารพรรคแล้วก็ท่านนายกเป็นผู้ตัดสินใจดีกว่าตัวผมเองก็ไม่ใช่เป็นผู้บริหารนะครับ
4: ตอนนี้สถานการณ์ในพรรครักกันดีอยู่เหมือนเดิมฮะ
3: ก็เรา ก็ยังทำงานร่วมกันได้ดีครับไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งทุกอย่างก็เดินไปได้สบายๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาก็ในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างสองพรรคการเมืองเนี้ยก็ผู้ใหญ่เขาก็หารือกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: นักข่าวไปถามนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับนายอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมรวมถึงไม่ทราบว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกับหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้เจรจาตกลงพูดคุยกันหรือไม่นอกจากนี้ยังให้ข้อสังเกตด้วยนะครับว่าตามหลักการแล้วพรรคไหนไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ในฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเพราะการเป็นฝ่ายค้านไม่ได้มาตกลงกันเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลจึงมองว่าการตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านจากแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เป็นการใช้สิทธิ์อะไร
5: จริงๆตามหลักการเนี่ยพรรคใดที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็จะต้องไปอยู่ในส่วนของฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติ uh-huh. เขาก็ไม่ได้ตกลงกันเหมือนกับการตกลงกันร่วมรัฐบาลไม่มีการตกลงร่วมฝ่ายค้านนั้นผมถึงได้บอกไงว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เขาใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นการลงมติใดๆลงไม่เหมือนกับมติของวิปฝ่ายค้านก็เป็นเอกสิทธิ์ของสสที่เขาจะทำได้ถูกไหมครับไม่บางก็จะเห็นผมไม่ได้แก้ตัวให้พรรคกล้าทำก็จะเห็นว่ามีบางอันที่พรรคกล้าทำเขาลงมติตรงข้าม

0: วิปฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องของพรรคประชาชนสำหรับการแสดงออกในเวทีรัฐสภาหรือโดยมองนะครับว่าครม.ทั้งหมดทำงานอย่าง
1: ประชาชนเพราะว่าในการใช้งบประมาณในการผลักดันเศรษฐกิจและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนการที่ผู้นำฝ่ายค้านหรือพรรคประชาชนอาจจะไม่ได้เข้าร่วมในการที่เป็นวิปฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายค้านเองเนี่ย ก็สุดแล้วแต่พรรคประชาชนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าการแสดงออกในเวทีรัฐสภาหรือการโหวตในมิติหรือข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ายึดพี่น้องประชาชนยึดประเทศชาติเป็นหลักแต่ผมคิดว่าพรรคการทำก็ทำถูกแล้วนะครับ
0: ส่วนทางฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้บอกนะครับว่ายังไม่มีพบสัญญาณใดๆที่พรรคกล้าทำจะเข้ามาร่วมรัฐบาลโดยทางพรรคเพื่อไทยยังคงทำงานอย่างเต็มที่ส่วนข้อกังวลเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีหากมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นนั้นนะครับประเด็นนี้นายกชนันท์มองว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนพรรคเพื่อไทยก็มีหน้าที่ทำตามสิ่งที่ได้สัญญาไว้ทั้งเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์และการดูแลเกษตรกร
2: ในฐานะของพรรคเพื่อไทยนะฮะสิ่งที่ต้องทำก็จะเหมือนที่ท่านหัวหน้าพรรคจุลพันธ์ได้พูดไว้นะครับคือเราทำเต็มที่ในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราพูดคุยเป็นคอนดิชันตอนเข้าร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็รับผิดชอบ5กระทรวงที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรนะครับตรงนี้เองก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับแล้วก็ยังตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ครับครม.เป็นอำนาจท่านนายกอยู่แล้วโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำได้เนี่ยก็เพียงว่าวันนี้เราได้สัญญาเรื่องไหนไว้นะครับก็คือสัญญาว่าเราดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องทุนมนุษย์ทั้งหมดนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราก็คงจะต้องทำหน้าที่ของเราตรงนี้นะครับให้ดีที่สุด
3: ผลประชุมครม.วันนี้เคาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่หลายคนรอคอยก็คือการต่อโครงการไทยช่วยไทย plus แต่ว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงต้องไปกดสมัครใหม่ลงทะเบียนใหม่ไหมหรืออะไรยังไงก็ตามเดี๋ยวติดตามรายละเอียดช่วงหน้ากับคุณดีจตุรงค์เลยครับ

0: ั้นชีวิตคำว่าให้
1: วันนี้สรุปมติคณะรัฐมนตรีนะครับที่ขยายมาตรการบรรเทาค่าครองชีพจากผลกระทบพลังงานโลกครอบคลุมประชาชนมากกว่า47ล้านคนทั่วประเทศครับโครงการแรกก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้วงเงินเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทในเดือนตุลาคม1เดือนครับแต่ว่าตุลาคมนั้นเป็นช่วงที่ผู้ลงทะเบียนใหม่และผู้ที่ทบทวนสิทธิ์จะทราบผลแล้วนะครับว่าจะได้สิทธิ์หรือไม่ดังนั้นครม.วันนี้เป็นกว่า14ล้านคนซึ่งก็จะรองรับคนที่ลงทะเบียนผ่านรอบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับกลุ่มที่2ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับจะได้วงเงินเพิ่มอีก 1,000 บาทครั้งเดียวนะครับ
2: อย่างครั้งที่เรารักษาไว้นะครับ
1: กู้ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทมาใช้โดยไม่ใช่การโยกงบหรือกู้ใหม่นอกจากนี้ยังเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับโดยให้สิทธิ์กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ให้สิทธิ์ผู้เป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมให้สิทธิ์ผู้ถือหลักทรัพย์และตราสารหนี้รวมทุกบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทให้สิทธิ์ผู้ครอบครองจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีหรือรถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรอายุเกิน20ปีเว้นแต่เป็นรถมูลค่าสูงหรือเพื่อการสะสมรวมถึงให้แยกหนี้เพื่อการเกษตรออกจากการคำนวณยอดรวมสินเชื่อด้วย

0: ไปครับบสย.เปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสวงเงิน 2,000 ล้านบาทนะครับตั้งเป้าหมายช่วยเหลือ SME 100,000 รายเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบฟรีค่าธรรมเนียม4ปีครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสขยายการค้ำประกันสินเชื่อครอบคลุมนอนแบงก์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงกลุ่ม Virtual Bank ด้วยนะครับวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทการค้ำประกันต่อรายเริ่มต้น 5,000 บาทนะครับสูงสุด 50,000 บาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน4ปีตั้งเป้าหมายช่วยเหลือ SME 100,000 รายรักษาการจ้างงาน 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,806
1: มีเงื่อนไขที่ทางการเงินน่ะที่หย่อนกว่าแบงค์นะครับดังนั้นก็อาจจะเหมาะกับกลุ่มพ่อค้าแม่ขายนะครับที่สามารถจะเข้าถึงสินเชื่อบนระบบนะครับอัตราดอกเบี้ยก็ถูกกว่านอกระบบแล้ววันนี้เองก็ดีใจมากที่มีกลุ่มนอนแบงค์นะครับมากกว่า10แห่งนะครับที่ร่วมมือเข้าไปในโครงการนาโนพัสนะครับแล้วก็เราค้ำประกันเนี่ยต่อรายเนี่ยอยู่ที่ 5,000 บาทสูงสุดคือ 50,000 บาท
0: ผู้ประกอบการที่สนใจครับสามารถลงทะเบียนผ่าน LINE OA @tcgfirstหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SME บสย. FA Center และสำนักงานเขตบสย. 11แห่งทั่วประเทศครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับกันต่อนะครับผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์มีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับมูลนิธิชัยพัฒนาสวทช.และกองทัพบกได้ร่วมลงนาม MOU เพื่อที่จะผนึกองค์ความรู้และรวมไปถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริครับมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และทางกองทัพบกได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาและพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภิระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสวทช.ได้ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือดังกล่าวสืบเนื่องจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรโดยที่ผ่านมาทั้ง3หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการทหารพันดีส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้และทักษะด้านการเกษตรสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพรวมถึงพัฒนาพื้นที่ภายในหน่วยทหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและ

0: การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนโดยในปี2568ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวพันธุ์ภายใต้โครงการทหารพันดีจำนวน3แห่งและในปี2569ได้จัดตั้งเพิ่มอีก3แห่งได้แก่ศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญจังหวัดน่านศูนย์ผลิตชีวพันธุ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาม
1: ีความร่วมมือด้านการผลิตสื่อและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ระหว่างไทยและจีนนะครับโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ร่วมกับเขตปกครองเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศในรูปแบบละครสั้นพร้อมใช้เทคนิคด้านการพัฒนาเนื้อหาการสร้างสรรค์ภาพและตัวละครตลอดจนการผลิตและเผยแพร่ผลงานนอกจากนี้ยังมีการแนะนำ Nova AI แพลตฟอร์มสร้างสรรค์คอนเทนต์แบบครบวงจรที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการผลิตละครและภาพยนตร์แอนิเมชันซึ่งสามารถช่วยจัดทำบทได้ภายในเวลา 1-3 ชั่วโมง
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่100ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569เพื่อถ่ายทอดเส้นทางการทำงานและผลงานของกรมประมงตลอด1ศตวรรษภายในงานมีการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรอาสาสมัครประมงและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการประมงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคประมงไทยนอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ100ปีกรมประมงผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อม Open House เปิดเพื่อเรียนรู้การทำงานด้านประมงและตลาดประมงกลางกรุงที่รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพลฐานอาสาประจำปี2570ทั้งผลัดที่1และผลัดที่2รวมจำนวน 18,784 นายในหน่วยทหาร221แห่งทั่วประเทศโดยเปิดรับชายไทย3กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์และกลุ่มอายุ 22-26 ปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วแต่ไม่ถูกจับสลากเข้ากองประจำการทหารกองหนุนที่เพิ่งปลดประจำการอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์และทหารกองประจำการที่กำลังจะครบกำหนดปลดและมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือติดต่อหน่วยทหารและสำนักงานศัสดีทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มกราคม2570โดยสิทธิประโยชน์ที่พลทหารอาสาจะได้รับเป็นเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทพร้อมค่าตอบแทนพิเศษรวมเกือบ 15,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับสวัสดิการเทียบเท่าทหารกองประจำการทั้งสิทธิการรักษาพยาบาลการส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพและประกันชีวิตพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลผู้ได้รับรางวัล Moral Icon ต้นกล้าแห่งความดีประจำปีงบประมาณ2569มีผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับรางวัลจำนวน7เหตุการณ์ประกอบด้วยพศพิเศษแพทย์หญิงสิรินรัตน์แสงสิริลักษณ์แพทย์ที่หยุดรถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและให้การปฐมพยาบาลจนทีมกู้ชีพมาถึงดาบตรียุทธนากังพิทักกุลตำรวจสน.ลุมพินีที่เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนายสมคิดแช่ชิมเจ้าของเต้นรถพร้อมภรรยาที่เก็บเงินสดเอกสารและเช็ครวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทส่งให้ตำรวจติดตามหาเจ้าของพร้อมปฏิเสธสินน้ำใจนักเรียนหญิง3คนจากโรงเรียนมัญจาศึกษาจังหวัดขอนแก่นที่รวมกันช่วยเหลือชายพิการข้ามถนนอย่างปลอดภัยนางสาวสุวรรณีธรรมพงมิตรเสมียนประจำร้านและอาสากู้ชีพซึ่งช่วยเหลือชายสูงวัยที่เกิดอาการฮิสโตรกและประสานทีมกู้ชีพเข้าช่วยเหลืออย่างปลอดภัยนายธนกรจันสุขไรเดอร์วัย19ปีที่ทิ้งรถเข้าช่วยเหลือหญิงสาวที่กำลังจะกระโดดจากสะพานในจังหวัดอุบลราชธานีและนายคงกระพันทองน้อยคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ขับรถย้อนกลับไปกว่า30กิโลเมตรเพื่อนำกระเป๋าสตางค์ซึ่งผู้โดยสารชาวอเมริกันลืมไว้ในรถไปคืนเจ้าของนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุน

แม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโดยมีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงจำนวน25หมู่บ้านพร้อมมีพิธีปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงและพระฉายาลักษณ์จำนวน25คันเพื่อส่งมอบแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินนำไปเป็นพลังในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวต่อไป

หลายพื้นที่ต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้เลยนะครับเพราะว่าฝนมาราธอน5วันกำลังจะมาบางพื้นที่จะเจอฝนตกแช่ตกซ้ำในพื้นที่เดิมไปเช็คพื้นที่เสี่ยงกันกับสถานีอากาศ NPT ครับ

0: สวัสดีค่ะยกข้าวของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเลยนะคะโดยเฉพาะบ้านไหนที่เคยน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ลุ่มนะคะหรือใกล้เชิงเขาและทางน้ำไหลผ่านชะล่าใจไม่ได้เลยค่ะฝนหนักรอบนี้23ถึง27กันยายนเราไปเช็คพื้นที่ไปพร้อมกันค่ะบ้านเราอยู่ในแนวเสี่ยงวันไหนดูจบแล้วถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเพราะนี่คือฝนมาราธอน5วันข้างหน้าค่ะรอบนี้พื้นที่เสี่ยงนะคะจะค่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งตามตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่น่าห่วงก็คือบางพื้นที่อยู่ในแนวฝนซ้ำเดิมหลายวันต้องระวังฝนหนักฝนตกสะสมไปพร้อมกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะตัวนี้นะคะจากที่อยู่ชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนกลางจะเริ่มขยับเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสังเกตในรูปเลยนะคะร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนนะคะจะอยู่ยาวนานหลายวันและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นแนวฝนหนักจะเริ่มจากภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกของประเทศเข้ามาสู่ตอนกลางของประเทศค่ะ23กันยายนนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกฝนหนักมากจะอยู่ที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีและที่ตราด24กันยายนต้องจับตาหนักขึ้นพื้นที่ฝนหนักมากขยายเข้ามาถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ภาคตะวันออกยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยง25กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากครอบคลุมค่อนข้างกว้างตั้งแต่ตากกำแพงเพชรพิจิตรนครราชสีมาไล่ลงมาหลายจังหวัดของภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่อเนื่องไปถึงภาคตะวันออก26กันยายนแนวฝนหนักมากยังไม่พ้นนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนหนักที่ตากเป็นอีกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่27กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากจะลดลงเหลือกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและที่ตราดแต่ฝนหนักยังเกิดขึ้นได้อีกหลายจังหวัดสังเกตตรงนี้ค่ะภาคกลางนะคะและพื้นที่ภาคตะวันออกจะเห็นว่าในแผนที่นะคะจะมีฝนแช่และตกหนักต่อเนื่องหลายวันนี่จึงเป็นเหตุผลรอบนี้ค่ะที่ต้องจับตาฝนแช่หรือฝนที่ตกสะสมตกซ้ำๆในพื้นที่เดิมเพราะเมื่อฝนของเรานะคะมาเติมใหม่ในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากส่วนทะเลในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนะคะอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูง2ถึง3เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งกันก่อนค่ะในช่วงรอยต่อนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 30% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักให้ระวังที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักที่สระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนยังเยอะ 80% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่และมีฝนหนักคลื่นลมในทะเลสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีหนักบางแห่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้นะคะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่จะหนักที่ระนองและ
1: ชิบะที่ใกล้กับกรุงโตเกียวนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนที่เกิดไฟฟ้าดับอีก 45,000 หลังและมีอีก460เสียหายล่าสุดพายุได้เคลื่อนตัวออกจากฝั่งของญี่ปุ่นลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกในระยะห่างออกไปมากขึ้นทำให้ปริมาณฝนในญี่ปุ่นลดลงจากที่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา 3.5 มิลลิเมตร
2: เกิดเหตุยิงกันใกล้โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองเป็นการก่อเหตุของมือปืนวัยรุ่นคนหนึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าเขาใช้ปืนยาวในการก่อเหตุโดยเปิดฉากยิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนบางส่วนเป็นนักเรียนจากนั้นผู้ก่อเหตุก็พยายามหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุแต่ว่าถูกตำรวจรวบตัวไว้ได้ เมื่อสอบสวนแล้วทำให้ตำรวจทราบชื่อของมือปืนวัยรุ่นรายนี้แต่ยังไม่ได้เปิดเผยนอกจากนี้ได้จับกลุ่มเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความแตกตื่นแก่ผู้ปกครองที่พากันมายังโรงเรียนใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อมารับลูกหลานกลับบ้านขณะที่ตำรวจก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่โรงเรียนแห่งนั้นมากขึ้น
1: กลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนได้เปิดเผยวิดีโอคลิปการโจมตีตลาดสดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับช่องแคบบับเอลมันเดบที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้โดยระบุนะครับว่าขีปนาวุธที่ถูกยิงมาตกเป็นของซาอุดิอาระเบียแต่ยังไม่สามารถประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่แน่ชัดได้โดยกลุ่มฮูตียังได้รายงานนะครับว่าซาอุดิอาระเบียพยายามโจมตีใกล้ช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเพื่อหวังยึดคืนพื้นที่คืนให้แก่กองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนหลังจากที่กลุ่มฮูตีได้เข้ายึดไว้ตามแผนครอบครองช่องแคบเพื่อช่วยเหลืออิหร่านให้ได้มีความได้เปรียบในการรบกับสหรัฐ
2: ตุรกีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของธนาคารเมลัดซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ของอิหร่านสาขาในตุรกีโดยให้เหตุผลเรื่องความเสี่ยงต่อผู้ฝากเงินและความมั่นคงทางการเงินความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้น2สัปดาห์หลังจากรัฐบาลสหรัฐสั่งคว่ำบาตรธนาคารโกลเด้นโกลบอลของตุรกีพร้อมบริษัทย่อยอีก2แห่งฐานเชื่อมโยงกับกองทัพอิหร่านทำให้หลายฝ่ายมองว่าการที่ตุรกีประกาศตัดการทำธุรกิจของธนาคารอิหร่านครั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากสหรัฐเพื่อไม่ให้ภาคการธนาคารและภาพรวมของตุรกีต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่รุนแรงมากไปกว่านี
1: ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังนครนิวยอร์กแล้วเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแต่ก่อนที่จะออกเดินทางนะครับเขาได้ตัดริบบิ้นเพื่อเปิดพื้นที่ก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์จุดใหม่ของทำเนียบขาวซึ่งอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านใต้ของอาคารส่วนเหตุผลของการก่อสร้างนะครับก็คือลานจอดเดิมเนี่ยซึ่งเป็นสนามหญ้าไม่สามารถที่จะรองรับเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งรุ่นใหม่ในรุ่น VH-92A Patriot ได้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องรุ่นนี้มีน้ำหนักที่มากอีกทั้งยังปล่อยลมร้อนจากท่อไอเสียสูงซึ่งจะทำให้สนามหญ้าไม่เกรียมเสียหายส่วนลานจอดแห่งใหม่นะครับจะปูพื้นด้วยหินแกรนิตที่มีความทนทานสูงและตรงกลางของลานก็จะมีลวดลายตราประทับของประธานาธิบดีสหรัฐด้วย
2: สถานการณ์น้ำมันในฝรั่งเศสยังคงวิกฤตนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศที่ขาดแคลนดีเซลส่วนน้ำมันชนิดอื่นๆก็ราคาพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากสงครามอิหร่านที่ตัดขาดเส้นทางการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยการขาดแคลนเชื้อเพลิงได้ทำให้หลายอาชีพไม่สามารถประกอบการต่อไปได้และอาจต้องยุติกิจการลงตามอย่างกลุ่มอาชีพประมงที่หยุดออกเรือหาปลาไปแล้วมีรายงานว่าปั๊มน้ำมันประมาณ 17% ทั่วฝรั่งเศสขาดแคลนน้ำมันอย่างน้อย1ประเภทและเกือบทั้งหมดในจำนวนนั้นก็คือปั๊มของ Total ส่วนราคาน้ำมันดีเซลในฝรั่งเศสเวลานี้พุ่งสูงไปถึง90บาทต่อลิตรและยังมีปั๊มอีกหลายแห่งที่ปรับราคาขึ้นเองจนเกิน100บาทไปแล้วช่วงนี้เราจะพักสักครู่นะครับวันนี้จะพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับในประเด็นเกี่ยวกับ AI แล้วก็การศึกษาของไทยครับ
1: ส่วนช่วงนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี

0: จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำใหม่โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง NBT 2 HD แห่งนี้นะครับหรือจะรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับที่ NBT-NBT หรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็ได้อีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับรายการช่วงทำใหม่นะครับเป็นช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อจะหาคำตอบหาทางออกต่างๆให้กับสังคมนะครับโดยที่ผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณสาวพรกฎ
1: ครับวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะมาตั้งคำถามหรือจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI ตอนนี้เข้าไปอยู่ในทุกวงการนะครับไม่เว้นแม้แต่กระทั่งวงการศึกษาทีนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในวงการศึกษาแล้วนะครับบุคลากรที่อยู่ในวงการศึกษาหรือแม้แต่เด็กๆที่อยู่ในวงการศึกษาหรือในสถาบันการศึกษาเขาจะมีการปรับตัวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับท่านนายกสภามหาวิทยาลัย CMKL นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
3: ดีคุณสองกรกฎครับสวัสดีท่านอาจารย์เสมสันครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ครับขอบพระคุณนะครับดร.สุชาติชวีที่คุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับคราวที่แล้วเวลาเห็นภาพตามหนังสือพิมพ์จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง
3: ถูกต้องครับ
2: วันนี้มาในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยซี
3: สร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดินมูลนะครับเข้าข้อมูลออกและเมืองไทยเนี่ยยังปล่อยแบบแกจะกินเมลอนก็เลยไปคิดอะไรไม่ออกครับ CM เมลอนประเทศไทยซึ่งเป็น
2: ที่ทวีเนี่ยไปชวนคนในคิดเมลอนมาตั้งที่ประเทศไทยจะสำเร็จเพราะผมคิดว่ายากมาก
3: การของกพ
2: ครับ
3: เพราะงั้นเราก็จะเห็นมีน้องๆที่เรียนหนังสือเก่งได้ทุนอาจารย์อัครฤทธิ์อาจารย์รรไทยก็ชวนกลับมาทำงานกับผมที่ประจอมเกล้าและกระบัง
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็คุยกับเขาก็เห็นว่าศักยภาพของเขาเป็นคอมพิวเตอร์โอลิมปิกเก่งมากผมก็เลยบอกว่าอาจารย์ทั้งสองเราเอาคาร์เนกี้เมลอนมาตั้งที่เมืองไทยได้ไห
2: ม
3: เขาบอกคาร์เนกี้เมลอนเนี่ยมันเกิดจากเศรษฐีใจบุญก็คือแอนดูคาร์เนกี้กับแอนดูเมลอนให้ทุกอย่างมาสิระดับโลกนะครับให้ทุกอย่างสร้างมาอะไรขึ้นมาเขาบอกเขาเคยทำที่โปรตุเกสกับรวันดา
2: แ
3: ล้ววันดายังไปทั้งนั้นผมก็เลยไปพูดกับอธิการบดีคณะบดีเสน่ห์ของคนไทยเขารู้สึกเขาอยากจะมาที่ประเทศไทยซึ่งวันนั้นเราแข่งกับสิงคโปร์อยู
2: ่
3: ก็เป็นอะไรที่เราภูมิใจเพราะสิงคโปร์มีทั้งเงิน มีทั้งอำนาจของรัฐนะครับความใกล้ชิดกับอเมริกาแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจมาปักหลักที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกครับ
2: แต่ระบบราชการไทยเวลาจะตั้งมหาวิทยาลัยต้องมีการตรวจหลักสูตรมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดเนี่ยอาจารย์เอาชนะอุปสรรคตัวนี้ยังไง
3: โอ้โหโอ้โหคาร์เนกี้เมลอนมาเจอระบบไทยๆนี่เขาก็งงนะฮะเพราะหลักสูตรเขาคือ

0: ้องบอกเป็นหลักสูตรอันดับหนึ่งของโลกพูดอย่างตรงไปตรงมาจะให้พวกเราซึ่งเราก็ไม่รู้จักอะไรด้านนี้เท่าไหร่มาประเมินใช้เวลาต้องขอบคุณรัฐบาลในยุคนั้น
1: พลเอกประยุทธ์
0: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้กรุณาออกม.44ให้ก่อตั้งมาเลยศักยภาพสูงโดยมีความคิดว่าเราถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ดึงนะครับคนเก่งๆมาช่วยลูกหลานคนไทยแล้ว
1: เ
0: ราก็จะไม่ทันซึ่งสิงคโปร์ท่านอาจารย์หรือคุณสกรกฎก็ทราบมาเลยดังๆดุ๊กนะครับก็มาทำโรงเรียนแพทย์ให้นะครับที่ NUS Imperial College ก็มานะครับมาอะไรทุกเต็มมาหมดเลยดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่ทำก็จะไม่มีใครมาช่วยคนไทยอันนี้ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่สนับสนุนและสมัยนั้นก็รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็คือท่านอาจารย์ธีรเกียรตินะครับสนับสนุนจนเราสามารถดึงคาร์เนกี้เมลอนมาปักหมุดรวมทั้งเอกชนที่มาร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยเบฟเบทาโกซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมาด้วยกันนะครับอันนี้ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วสถาบันดีๆระดับโลกคงมาเมืองไทยได้ยากครับ
1: ครับเอาละอันนี้เราพอรู้สังเขป
2: ได้รู้นะครับ
1: เพราะเวลาเราอ่านข่าวเราเห็นภาพดร.สุรชวีเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย CMK เราก็นึกไม่ออกว่าคืออะไ
2: ร
1: วันนี้ท่านผู้ชมชัดเจนแล้วถ้าสนใจเรียนสนใจศึกษาสนใจสนับสนุนก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
2: ครับ
1: อันนี้ขออนุญาตดึงกลับมาข้อมูลเรื่อง AI นะที่อาจารย์ก็ไปทำเรื่อง AI กับการศึกษาไทยประเมินก่อนอยากให้ดร.สุรชวีประเมินก่อนวันนี้การศึกษาไทยเนี่ยของเราในระดับ
0: การเทียบกันเนี่ยต้องไม่มีอคตินะครับในโลกใบนี้นะครับเวลาเขาจะเพราะงั้นเขามีสมาชิกทั่วโลกปรากฏว่าผลสอบเขาสอบอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือคณิตศาสตร์คะแนนไม่ดีการอ่านซึ่งอ่านภาษาไทยก็ไม่ดีนะครับการแก้ปัญหานะครับดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่ออันดับ53มันบอกอะไรได้พอสมควรว่าหนทางอีกไกลแต่ไม่เท่านั้นครับพอมาดูลึกๆเด็กโรงเรียนวิทย์คะแนนสูงเด็กสาธิตสูงนะครับแต่พอมาเด็กน้องๆที่เรียนอาชีวะนะครับเขาออกตามอายุเพราะงั้นอายุเนี่ยมันจะเข้ามาปวช1ด้วย
1: 15ปีใช่ไหม
0: ถูกต้องครับอาจารย์ครับท่านอาจารย์แม่นมากปรากฏห่างกันอย่างนี้เลยครับปกติที่เราว่าน้อยเนี่ยไปดูแล้วอะที่ต่ำเนี่ยต่ำจริง
1: ๆครับ
0: สูงก็ดึงไปไม่เท่าไหร่
1: ครับ
0: นะครับเพราะงั้นแล้วประเทศไทยผมเปรียบเทียบไปชัดก็คือมันมีเกาะเล็กๆซึ่งมีเด็กที่เรียนสาธิตอยู่นิดนึงนะนานาชาติอยู่หน่อยนึงโรงเรียนวิทยาศาสตร์อยู่หน่อยนึงเป็นเกาะเล็กๆที่คนกระจุกอยู
1: ่
0: อยู่ในมหาสมุทรของความเหลื่อมล้ำซึ่งยังแหวกว่ายอยู
1: ่
0: อันนี้เห็นภาพชัดว่าการศึกษาไทยจะเป็นแบบนี้เฉลี่ยก็ยังต่ำยิ่งมาดูยิ่งน่ากลัวก็คือห่างกันเยอะมากครับอาจารย์ครับ
1: แปลว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าในโรงเรียนพิเศษที่เรามีอยู่เนี่ยมันประมาณสัก 1% ผมเห็นรายงาน
0: ใช่ครับ
1: 1% ใ
0: ช่ครับ
1: คะแนนดีมาก
0: ครับ
1: แต่ที่เหลือเนี่ยตกอย่างน่าตกใจอ
0: ย่างไม่น่าเชื
1: ่
0: อนะครับคะแนนการอ่านซึ่งคะแนนการอ่านภาษาไทยนะครับ
1: ใช
0: ่คะแนนต่ำยังน่าตกใจยังไม่ต้องพูดถึงวิทยาศาสตร์การแก้ปัญหาคณิตศาสตร
1: ์
0: เอาแค่การอ่านเนี่ยมันต่ำจนน่าตกใจเกินไปไม่ควรจะต่ำขนาดนั้นเพราะงั้นแล้วมันสะท้อนความจริงขึ้นมาว่าหนทางของเรายังอีกยาวไกลและถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรผมคิดว่าเราเหนื่อยมากครับ
1: ครับอันนั้นเป็นระดับต่ำกว่ามหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: ระดับมหาวิทยาลัยแล้วครับของไทยเราเทียบกับโลกแล้วเป็นยังไงอาจารย์ถอนหายใจตลอดเวลาถามว่าถามแบบน
0: ี้เหมือนกันเหมือนกันคือเราต้องตอบอย่างไม่มีอคตินะครับเขามีสถาบันการจัดอันดับถึงแม้ว่าไม่ได้สุดยอดเหมือนพิซซ่าเพราะพิซซ่าเดี๋ยว OECD เขาไม่ล้อเล่นเขาจัดเขาเองด้วยการจัดอันดับมหาลัยเป็นระบบของกลุ่มเอกชนมาจัดกันเองไม่ว่า Time Higher Education QS นะครับเอาล่ะอย่างน้อยเขาก็อยู่มาจนคนเชื่อถือปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราสู้มาเลเซียสู้สิงคโปร์ไม่ได้สิงคโปร์ NUS NTU เนี่ยเขาเป็นระดับโลกแล้วเขาไม่อยากจะพูดว่าเขาเป็นอาเซียนมาเลเซียไปไกลมากแต่ที่น่าตกใจก็คือมหาลัยเวียดนามเบียดเข้ามาแล้วเราก็แพ้อินโด

0: อันนี้เราเห็นได้ชัดนะครับว่าเอาจัดอันดับท่านก่อนนะครับท่านั้นไม่พอเรามีข่าวว่ามหาวิทยาลัยที่พยายามจะเข้าไปสู่กระบวนการจัดอันดับนะครับบอกได้เลยจุฬาไม่ดนนะครับอันนี้ก็คือตัวพ่อแล้วทรัพยากรมหึมาเงินมหึมาชื่อเสียงสุดยอดอาจารย์สุดยอดยังเหนื่อยเลยแต่มหาวิทยาลัยอีก200กว่าแห่งเดียก้าวไปขั้นนึงผมว่ามหาวิทยาลัยไทยวันนี้ก็เหนื่อยมากครับ
1: จ้ะ
0: โอ้คือ AI เนี่ยพูดแบบมหันต์เพราะมันคุณอนันต์จริงๆมันคุณอนันต์อย่างมหัศจรรย
1: ์ครับ
0: แต่เป็นดาบสองคมต้องแยก AI เนี่ยข้อดีก็คือหวังผลไม่ให้เล่นโทรศัพท์มือถือโชคดีเขาก็เชื่อฟังนะครับปรากฏว่าแจ
2: ็ค
0: ไม่ใช่นะครับนั่นมันปลายทางสุดซิกมอยฟังก์ชันตัวที่จะมาสร้าง AI ยังไงการเก็บข้อมูลที่เรียกว่าบิ๊กกระบวนการเรียนรู้ในการเก็บข้อมูลทั้งเข้าและออก AI แต่กลายเป็นว่าไทยบอกเรียน AI ก็คือให้ลองใช้ ChatGPT อันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังชมรายการทำไมบัญญัติ AI ของเรากับของเราเห็นเลยว่าอะไรเข้าใจเรื่องการโคดได้พอนะครับดังนั้น AI ที่เป็นแอปพลิเคชันสามารถนำมาใช้เป็นนักรัฐศาสตร์เป็นนัก
2: เฉพาะทาง
0: ไปแล้วอันนี้ก็ไปใช้
2: ส่งผลอย่างไรได้บ้างครับกับ
0: คุณสกรกฎครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับเพราะผมเป็นครูคุณพ่อแม่ผมเป็นครูยุคนี้เห็นใจครูสุดๆ
2: ครับ
0: ทำตัวไม่ถูกเลยอาจารย์คือสำหรับครูเด็กเล็กเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่และโรงเรียนช่วยแม่แค่เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปนะ
1: ครับ
0: เขาจะได้ทำงานเป็นครูก็คือ
2: มีสมาธิอยู่กับชิ้นนั้น
0: มาสมาธิมาต่อมาเลยด้วยกัน
2: ครับ
0: เราดูที่กระบวนการไม่ได้ดูที่คำตอบ
1: ครับ
0: ดูที่ความพยายามการทำงานเป็น
1: ลิมี่เขาทำวิดีโอติวนักเรียนทั่วโลก
0: ครับ
1: ทุกวิชาเอาไปให้คุณขานบอกว่าปรากฏนักเรียนถาม
0: ครับ
1: 4ยกกำลัง5คูณ3สแควร์รูท8คือเท่าไหร่มันจะถามกลับ
0: พรุ่งนี้เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาใช้งบประมาณจริงๆและจะรับใช้ประชาชนรับ
1: จับดูแลกระทรวงไหนที่สุดครับ
0: ผมรู้ว่าจะทำยังไงให้ชีวิต
1: แปลซึ่งมาเยือนนายกประเทศไทยการศึกษา
2: คือแค่ตัวแอปพลิเคชันอันนั้นเป็นปลายทางและนะต้นทาง
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จหลานตราตั้งลักษณ์สารตราตั้งข้าราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยรัชสารตราตั้งและอักษรสารตราทานพระบรมราชโองการให้นายพักออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครเวลา 17:26 นาทีพระราชทานสหพันธ์สาธารณรัฐในที่สามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สังโอยูวาซาคือดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาสเปนประจำประเทศไทยในสุดาสยามบรมราชกุมารีพระบุคคลเฝ้าทูลรองพระบาทดังนี้นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติตั้งอยู่ที่ตำบลผาลึกบริษัทแวลูราเอเนอร์ยีประเทศไทยสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตรวจตระเวนชายแดนพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์ในพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผ่านท่องเที่ยวในพื้นที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2506ร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือนเพื่อยั่งยืนโดยนำสถาปัตยกรรมของ AEC หรืออาเซียนอีโคโนมิกสู่อาคารและทางเดินเชื่อมกับวันนี้เวลา 13:00 นวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอนุสรณ์สงขลานครินทร์ประจำปี2005ประกอบด้วยวิทยาเขตปัตตานีร่องแล้วเสริมสร้างสุนทรีย์ให้ดียิ่งเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครป่าละอูหุบกระพงดอนขุนด่านที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงหลักประกรณ์และอนุโมทนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระตยาในพระบรมมหาราชวังเวลาลารามบรรพยุรวงศาวาสภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ใช้คือทำหนองเลื่อนปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจผู้บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสองทัพมีความรู้และทักษะด้านการเกษตรที่ปลอดภัยตามวิธี
1: พระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลของ
2: ที่จะผลักดันเข้าสู่สินค้าจีอาใจนะคะว่าทำไมจังหวัดฉะเชิงเทรา
3: วางแผนในการเลี้ยงปลากระพงมากขึ้น
4: ติดของปลากระพงยักษ์ในแต่ละพื้นที่ของตอนการยุ่งยากในการผลิต
3: หรือส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารที่เป็นจะใช้รถของเราเองก็อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็คือผมเชื่อว่ามันสามารถเพิ่มการภูมิใจของคน8ริ้วแล้วก็เกษตรกรนะครับ

0: ที่เกิดการแห้งแล้งเกิดในฟาร์มกระป๋องเลี้ยงเนี่ยอยู่ประมาณสัก4นิ้วที่เอาไปปล่อยเลี้ยงในบ่อดินทุบ
1: จะนำมาทำเป็นปลายักษ์เนี่ย
0: คาดการณ์ได้ว่าเอาล่ะนะวันนี้นักของผลิตของประเทศเนี่ยที่มีอยู
1: ่
0: เหมือนแต่ก่อน
1: ในกลุ่ม
0: นึ่งมะนาวแต่ถ้าเป็นปลาไซส์ใหญ่ต่อผู้บริโภคโดยตรงเพราะว่าถ้ามีการเจ็บป่วยไปแล้วอาจจะดื้อยาคุณภาพการจัดการการเลี้ยงปลากระพงของกลุ่มเกษตรกร

0: หนกตกใจ
1: ช่วงนี้ทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกตกใจ
2: ก็ใช้อินไม่ทันหรอก
3: พี่ลืมบัตรประชาชน
4: เที่ยวธรรมชาติสุด Amazing ทั้ง5พัก
5: ไอดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแข
6: ็งนำมาซึ่งเกียรติยศสูงสุดอย่างเรียนในรายการเมืองไทยดีดีค
7: ่ะความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนเขาล้อมหมวกนะครับซึ่งก็การที่จักรวรรดิญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกนะเพื่อสนับสนุนให้กับนะครับความต่อเนื่องของนักลงในห้วงนั้นก็ต้องเริ่มก่อนว่าเรือนะครับมุ่งตรงเข้ามาทางนะครับการต่อสู้ก็ทำได้เพียงหยุดยั้งกองบินณขณะนั้นนะครับก
6: ็เห็นบอกว่าในประวัติศาสตร์นะคิดกลอุบายก็คือตรงนี้เลยใช่ไหม
7: ครับข้างเยอะนะครับ
6: ค่ะซึ่งเป็นสิ่งน้องเยาวชนหรือแม้แต่คุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเรือและยันตรงนี้มีความ
7: อันนี้คือเสื้อเครื่องแบบฐานอากาศ
5: ไปจะกี่ที่ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิไลร้องตะโกนอยู่ตรง
7: ในบริเวณต่างๆ
6: ที่วีรชนของเราหรือรวมถึงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่อะค่ะรักชาติของเราเนี่ยค่ะยังไง
7: 8โมงถึง4โมงเย็น
6: ค่ะก็เป็นทั้งหมดของเมืองไทยดีๆวันนี้ที่พาคุณ
7: เหตุการณ์ประวัติศาสตร
6: ์ค่ะ
7: นะตอบสนองทุกไลฟ์สไตล
6: ์ต้องขอขอบพระคุณท่านนาวาอากาศเอกชิดผู้บังคับการกองบิน5ค่ะขอบพระคุณค่ะ
8: การมาเที่ยวที่กองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้มีแต่คำว่า
9: ไผ่ไวเก๋าต้องรู้เท่าทันไผ่ไซเบอร
10: ์สดห้ามโอน
11: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
12: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
13: โอเค
1: ประชาชนเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายตามมาเช่นราคาใช่แต่เสียหายจริงหยุดก่อนแชร์ด้วยความปรารถนา

0: สะภะคะวะโตนวะแปลว่าเก้าเพราะฉะนั้นคำโบราณโกเมนสีแดงกรรมมุกดาฉาบสีหมอกไม่คือหยกใช่ไหมสมมติจะว่าอะไรให้เราจำเรื่อยๆประพัดพัดชื่นจังหวัดนั้นบิดามารการแม่ท่านดีฉายาอะไรจิรพัทโทนะเอาบาตรท่านเนี่ยท่านยิ่งท่านเสกบาตรนะบทอะไรก็ได้ก่อนจะบิณฑบาตนะเสกบาตรนั่นแหละจะขับเองหนึ่งในเก่าๆที่ท่านเคยฟังเนี่ยท่านจะรับเป็นลูกของคุณกิตพัชชื่นคุณนิดเป็นคุณวีรศักดิ์เป็นบุตรคุณติ๊กเหรอเนี่ยจะชื่อว่าพระอะไร
1: พัชพรครับ

สระบุรีได้ฉายาบทแล้วก็สวดมนต์ให้มันได้อาม่าที่เล่าเขาที่แล้วว่าเป็นผู้ถือศีลคนเดียวนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นคนจีนหลงมาสุดท่านก็เลยไปโรคตับสุดหับเยอะไปหมวยเล็กอีหมวยใหญ่ไอ้ตีเวลานุ่มมันต่างกันตรงนี้โอ้ยหนาวจนกระดูกข้าภาษาก็สวดมนต์สวดมนต์มีตาสาวทานไม่ใช่อย่าดังตัวทานตานพิมพ์อันนี้เขาเรียกคือถ้าไม่มีไม้อันนี้เขาเรียกฝ้าอันนี้เขาเรียกคือมันถ้าท่านเฉยนะมันไม่กัดอ่ะสังเกตทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะท่านจำเป็นคนอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านมาเป็นงูที่อยู่ของงูงูมันพอฝนตกที่แม่น้ำนรชราเนี่ยหนึ่งครั้งที่เขาเป็นในพิธีทำแรกนาขวัญตกใจเพราะอะไรท่านพระกุมารก็ยังพองูไปแล้วนะโอ้โหขนสถานะบ้านผมเนี่ยยานะฮะแล้วตะแข่งไปกระกับเรืออย่างนี้เพราะมันไม่ได้ผ่านบุรพีหรอกไอ้ตะคุบกันนาปลาโดนนี้หมดเลยท่านวันนั้นผมโมโหนะผมเป็นคนถือนะท่านเห็นหนีก็หมดแล้วเขาถ่ายภาพไว้รอเชื่อผมรอหมูปิ้งที่ไหนมันก็มีกินทั้งนั้นน่ะมายืนหลังหลานนี่มาหลานจะขอเข้ามาผมคุยไม่เก่งเพราะผมไม่อยากยุ่งกับใครเจ็บนิ

0: ายหงสมุทรสามมีภาระเรื่องเรียนสี่มีคู่ครองหายอาม่าเห็นลูกเขาบวชนะอาตมาก็ขอ
1: วินัยเพื่อสั่งสมความรู้และขัดเกลา
2: ติดตามข่าวที่น่าสนใจที่จังหวัดสระพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำหลากซ้ำจำนวน13หลังคาเรือนค่ะจึงพร้อมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพเขื่อนผู้รับปรากฏการธรรมชาติที่เปลี่ยนไปจะมีรายละเอียดเช่นไรติดตามได้จากรายง
3: านเมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึงในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่ออ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะนั้นไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับจึงสามารถเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีได้
4: ระบบวัฒนธรรมของประเทศไทยได้เสียสมดุลไปแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์เป็นปฏิทินเป็นวัฏจักรเป็นรอบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราและอีกอันหนึ่งก็คือวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ถ้าพูดท่านถามถึงลุ่มน้ำปิงวังที่หวังว่าจะพึ่งเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆว่าในอดีตเนี่ยเขาถูกออกแบบระบบทุกระบบเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีแล้วแต่เนื่องจากมันเสียสมดุลแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันจะเกิดสภาวะที่คาดการไม่ถึงเราเคยเชื่อว่าคนที่อยู่ลำน้ำคือคนที่จะเปราะบางที่สุดแต่ไม่ครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำอยู่ในบางกระทุ่มบางระกำเนี่ยเขาโตมากับน้ำเขาจะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่คนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติและชนบทและอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นนิเวศชุมชนเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นทุกอย่างพังหมดและที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลก็คือ
3: แต่ทว่าเขื่อนไม่ได้มีอำนาจบังคับผู้ใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำโดยตรงหากส่งน้ำทันทีทำได้ยากทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจน้ำที่ตั้งใจสำรองไว้ต้นฤดูฝนให้ต้องมีการบริหารร่วมกับเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และในบางปีมีน้ำจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองมาช่วยด้วยดังนั้นทุกต้นฤดูแล้งหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงจะเรียกว่าต้นฤดูฝนแต่ฝนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนต้นเตรียมแปลงเพาะกล้าและช่วยหนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพมินศาสตราคม NBT 11ภาคเหนือ
2: ค่ะและช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมเขาล้อมหมวกและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากคุณสาวิตรีบุญคองค่ะ
5: เขาล้อมหมวกแห่งนี้ซึ่งจะน่าสนใจอย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพ่อเมืองคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ไปผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสวัสดีวันนี้มาพบคุณผู้ชม
6: กับเย็นๆนี่ก็อากาศจะดีนะแต่ว่าช่วงบ่ายๆก็ประมาณประมาณเย็นยิ่งถ้าได้มาอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขา

0: คนไทยก็ยิ่งมีความสุขครับ
1: ค
0: ใน
1: ่ะ
0: เรา
1: ต้องการจะเป็นแบบเป็นป่าเป็นขุนเขาตรงนี้เป็นพื้นที่พิเศษยังไงบ้างคะท่าน
0: เรียกว่าข้างแว่นถิ่นใต้น
1: ะ
0: มาอาศัยอยู่นะแล้วก็เหลือจากจังหวัดประจวบขึ้นไปเราก็ไม่เห็นแล้วน
1: ะ
0: น่าจะเริ่มจากนี่เลยนะครับที่เราเรียกว่าเขาล้อมกองบินที่5นะครับของกองทัพอากาศซึ่งข้างแว่น200กว่าตัวเท่านั้นเองครับก็ไม่ได้มากอะไร
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาไม่เซ็นจังหวัดประจวบเราก็เรียกเป็นน้องนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนะครับก็จะเรียกว่าหยอกมาล้อนะแล้วก็มีอาหารการกินนะครับไปนะจากข้าวสุกนะข้าวสวยตอนนี้ส่งของจังหวัดประจวบเราด้วย
1: คร ับ
0: เป็นทูตสันทวะไมตรีนะครับแล้วก็
1: คือสถานที่ตรงนี้อย่างเขาล้อมหมวกเนี่ยค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดท่องเที่ยวของเปิดยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะ
0: คือในช่วงเทศกาลส่วนใหญ่เพราะว่าก็ต้องเซฟเป็นเซฟโซนแล้วกัน
1: ครับ
0: เป็นเซฟโซนนิดนึงเพราะงั้นก็มาเที่ยวชมมาปีนป่ายเขาเนี่ยนะฮะเป็นความท้าทายพอสมควรทีเดียวนะครับผู้ว่าพูดตรงนี้ก็อย่าง
1: มากขึ
0: ้
1: น
0: แล้วก็ส่วนใหญ่ท่านก็จะเปิดกันในวันจุดยาวๆหน่อยวันนักขัตฤกษ์ซึ่งพี่ทหารเขาก็จะจุดแล้วเขาก็จะมาให้บริการนักขัตฤกษ์วันหยุดยาวๆนะอันนี้เขาก็จะแจ้งคิวกันขึ้นไปครับ
1: เวลาขึ้นไปก็คือจะมีพี่ๆทหารขึ้นไป
0: เส้นทางที่บังคับงั้นเดี๋ยวถ้าหลุดไปเดี๋ยวอาจจะตกข้างทางได้นะก็จะมีอันตรายครับ
1: อย่างนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นน้องเอ็นดู
0: อ๋อมีตลอดเส้นทางครับถ้าได้ขึ้นไปนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ไม่ได้ดุเขาก็จะมีการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์เขาก็จะเชื่องช้าๆอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเขาก็จะเนี่ยที่
1: ดูข้อมูลมาบางส่วนเนี่ย
0: นะเล็กๆตั้งแต่เกิดเลยนะคร
1: ับ
0: ตั้งแต่เกิดเลยเขาก็คงไปขายคงจำไม่ได้นะครับแต่ว่านะครับพอโตขึ้นมาหน่อยนึงนั่นแหละฮะโตขึ้นมาอาจจะเป็นปีออกสีค้ำๆแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มมีแว่น
1: มีแว่นสมชื่อ
0: เขาเริ่มยังไม่ได้ไปพิสูจน์กันดูแต่ว่าเริ่มมีแต่ตัวเด็กๆนี่น่ารักมากครับต้องเด็กๆอนุบาลนะครับเขาก็จะลงมาเกาะคอเกาะอะไรเลยมาพืชปฏิบัติให้เขาสึกว่าเขาให้ความไว้วางใจกับเราไปยกไปแล้วเขาด้วยเหมือนกันนะครับก็มีกติกา
1: ค่ะ
0: นะคือเวลาส่งอาหารก็ต้องส่งเลยนะอะไรเงี้ยค
1: ือ ถ้า
0: ส่งไปหลอกเกินไป

0: นี่เขาก็จะก็มีนะเราก็น้องอินดูก็อาจจะหงุดหงิดอะไรประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่ได้ทำอะไร
1: แต่ท่านผู้ว่า
0: ค่ะ
1: เขาจะลงมาหาเราไหมคะปกติก็ชอบทานอะไร
0: ปกติก็จะเป็นข้าวสุก
1: ทาน
0: หลังๆนี่ก็มีคนแอบเอาพิซซ่าอะไรมาให
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นถั่วบางทีก็มัคคาเดเมียเนี่ยนะ
1: คร
0: ับบางทีก็เอาม่อนอย่างเงี้ยพัฒนาการกินไปเป็นของแพงแล้วนะครับ
1: ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปด้านล่างนะคะแล้วก็จะนำอาหารมาให้น้องเอ็นดูดูซิว่าวันนี้น้องเอ็นดูจะลงมาหาเราไหมที่สำคัญจะมีตัวน้อยๆสีทองที่ผู้ว่าบอกลงมาด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันดีกว่าค่ะ
0: ครับ
1: เชิญค่ะท่านผู้ว่าค่ะ
0: เอ็นดูจ้าเอ็นดูเอ็นดูจ้า
1: โอ้ท่านผู้ว่าค่ะตอนนี้มาแล้วค่ะน้องเอ็นด
0: ูเยอะเลยครับมากันเยอะเลยครับมากรอมาขออาหารมา
1: ทางด้านนี้ได้ไหมคะ
0: ครับ
1: นี่ค่ะ
0: เอาไหมคะเอาไงนะแกะเขาแกะกินเม็ดเลย
1: ค่ะคือลักษณะของตัวเขาก็คือ มีเป็นแว่นแบบนี้นะคะตอนนี้คือกำลังทานยามเช้ายังไงบ้างคะท่านผู้ว่า
0: เขาจะมีกันหลายฝูงอยู่นะลูกเดี๋ยวมามองครับสงสัยจะตัวผู้แฮมองสาวเฉยเลยเอาที่สาวสาว
1: อันนี้แต่ว่ายัง
0: ไม่ยิ้มเอาไปอีกไม่ยิ้มอีก
1: อันนี้ก็มีข้อห้ามสัมผัสได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงบ้าง
0: สัมผัสได้ครับบางทีเขาก็ลงมาแต่ว่าเรายื่นอาหารก็ต้องยื่นให้เขาเลยนะ
1: ค่ะอ
0: ย่าไปดึงเข้าดึงออกเลย
1: ส่วนใหญ่ที่เขาชอบก็จะเป็นพวกถั่ว
0: ก็จริงๆเขาทานครับ
1: ค่ะ
0: เป็นถั่วเนี่ยเป็นส้มเป็นผลไม้ได้หมดฮะ
1: อันนี้ก็เป็นฝัก
0: เป็นใบไม้เป็นยอดกิ่ง
1: ค่ะ
0: นะที่แทงช่อออกมานะอะไรเนี่ยตามธรรมชาติของเขา
1: เขาก็จะค่อยๆทานนะคะทีละไม่เอาด้วย
0: เมื่อกี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมนี่ตัวเล็ก
1: ไหนคะ
0: นี่ไปแล้วเนี่ยสีทองดูยัง
1: เอาไหมคะ
0: ยังกลัวคนอยู
1: ่เอาไหมเธออ่ะไปจะเอาอันไหนเอาอันนี้อ่ะ
0: ข้าวเหนียว
1: อุ้ยทิ้งเลยอะค่ะ
0: เห็นไหมลูกนะลูกงูบางใหญ่เลยอ่ะลูกอ่ะเขามองผม
1: เขาเลือกค่ะท่านผู้ว่า
0: เขามองเลย
1: อันนี้มันเป็นแบบว่าเป็นความน่ารักของน้องเอ็นโดนะคะเพราะว่าเขาก็จะลงมาทานแบบนี้แล้วก
0: ็แล้วจะนกนี่จะไม่อยู่เลย
1: นี่คือเราเลี้ยงทุกอย่างทุกชนิดอยู่ตรงนี้ก็จะมีทีมงานมาถึงเนี้ยก็จะมีเป็นจ่าฝูงเขาจะลงมาก่อนมาทยอยกันมาเรื่อยๆ
0: ทยอยมาเรื่อยๆมาเรื่อยแล้วก็มาทั้งวันแหละครับจะไต่ไปตามสูงชุมพุ่มไม
1: ้
0: นะออกไปไกลๆก็มีเดินเนี่ยเขาก็จะ

0: ดูอาหารการกินแล้วไปเรื่อยๆครับ
1: เขาก็จะอยู่แบบนี้ทั้งวัน
0: ใช่
1: เราก็สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็ไปตามหาในแต่ละกลุ่มท่านผู้ว่าบอกว่าก็จะมีเค้าเรียกนะจ่าฝูงที่จะไปดูได้ในแต่ละโซนนะคะแต่วันนี้โหเสียดายไม่ได้เห็นตัวน้อยๆสีทอง
0: เมื่อกี้เจอตัวแล้วเมื่อกี้นี่มันเปลี่ยนสีไปแล้ว
1: ค่ะนี่ก็จะเห็นนะคะนั่งเรียงกันเลยนะคะเพื่อที่จะรออาหารนะคะอันนี้น่าจะอิ่มแล้วนะคะท่านบัว
0: ได้แค่เดี๋ยวไป2ปั้น
1: ถ้าดูจากลักษณะนะคะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีความเขาก็จะมีแว่นอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกเขาก็จะมีแว่นที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา
0: เขาเลยเรียกข้างแว่นนะครับ
1: แล้วก็เลยกลายเป็นน้องเอ็นดู
0: แล้วเขาก็จะเชื่องมากอย่างที่เห็นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวมาดูน้องเอ็นดูที่หน้าเอ็นดูน่ารักน่าชังนะครับแต่ว่าก็มีหลายๆคนเขาก็บอกนะครับว่าเขาจะบอกว่ารู้สึกผู้ว่าจะน่ารักกว่า
1: สัมผัสด้วยตาตัวเองค่ะแล้วก็นี้เรามีทีมงานเรานะคะไปหาสรร
0: ง่ายมาแล้วเห็นไหมรู้เลยรู้เลยนี่เปลี่ยนของใหม่มาทันที
1: เอ็นดูมาทานถั่วไหมคะเลือกเอาไหนดีคะ
0: คนนี้เขามองสาวคนนี
1: ้
0: มองสาว
1: คือน่ารักมากอะค่ะผู้ชมสามารถที่จะพาเขาไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็เขาก็จะน่ารักแบบนี้แต่อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกยิบยักกับเขานะคะมาแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเราจะมา
0: เปลี่ยนแล้วเปลี่ยน
1: เริ่มแล้วโอเคร
0: ีบคาบอยู่เนี่ยเอาอีกเอาลูกไอ้นี่จับตัวน้อยจับตัวน้อย
1: ผมเพราะว่าคือกิ่งไม้อะมันเล็กมากเขาสามารถที่จะโยงไปมาได้แบบรวดเร็วมากแล้วก็ไปได้ทุกที่จริงๆ
0: ใช่ใช่
1: อันนี้คือความพิเศษที่เกิดขึ้นนะคะท่านผู้ว่าคะถ้าจะมาตรงนี้เรามาได้ยังไงบ้างมาทุกวันไหมมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลยังไงบ้าง
0: สำหรับข้างแว่นนี้เราน้องไอ้ดูนี่เรามาดูได้ทุกวันเลยนะครับทุกวันแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายอย่างที่เห็นนะครับมีเขาก็จะลงมาเล่นดอกล้อกับเราแล้วก็มาขออาหารการกินนะฮะแบบนี้เลยครับง่ายๆนี่ฮะครับเอาอีกเนาะเอาอีกนะไม่ต้องมายาเยอะนะครับผมดูจากภาพแล้วคงจะเห็นความน่าดูใช่ไหมกินกับแก้มแก้มกันสองอย่างเลย
1: คือเก่งมากอ่ะอันนี้
0: ดูหางยาวมากเลยไหมหางยาว
1: โอ้ยจับมือพอแล้ว
0: จับมือด้วยมีจับมือด้วย
1: นี่แหละค่ะคือความพิเศษที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะนอกเหนือจากตรงจุดนี้ค่ะท่านผู้ว่าคะในพื้นที่ของประจวบคีรีขันธ์ถ้าเวลานักท่องเที่ยวเดินทางมาเนี่ยอยากจะแนะนำไปตรงไหนบ้างคะ
0: โอ้ทั้งที่ท่องเที่ยวของประจวบนี่นอกจากทะเลนะฮะนอกจากทะเลแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังเปิดตัวใหม
1: ่
0: นะปากถ้ำเป็นรูปหัวใจนะเรามีถ้ำที่เป็นเขาจูบกันอยู่ที่สามระยอดแล้วตอนนี้ที่เขาตะม่องไร่นะครับอุทยานตะม่องไร่เราก็จะมีถ้ำที่เป็นรูปหัวใจซึ่งธรรมชาติรังสรรค์จัดสรรให้นะครับแล้วก็เป็นที่เรียกว่าเป็นจุดเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวที่จะมานัดกันมาพากันมาแล้วก็มาไต่ถ้ำนะครับไต่ภูเขาด้วยนะแล้วก็ที่เราจะเป็นสวนสัตว์ซาฟารีนะครับที่กุยบุรีนะครับเพราะว่าเราจะเป็นพื้นที่ป่าเปิดโปร่งแล้วก็เป็นสถานที่สวยงามนะครับมีอีกหลายพื้นที่ถ้าสนใจที่จะลงไปใต้ทะเลนะเกาะจานเกาะจานก็จะไปขึ้นที่หาดนวกรนะครับแกหรือถ้าจะลงไปลึกหน่อยก็เป็นเกาะทะลุเลยนะครับอันนั้นก็เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วนักท่องเที่ยวฝรั่งรู้จักดี

0: ครับก็จะไปขึ้นเรือนะเรือนำเที่ยวไปกลับนะครับ2ชั้นเลยครับเรืออย่างดีนะครับปลอดภัยไปขึ้นที่หาดสนนะครับที่บางสะพานน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้ที่สนใจที่อยากจะดำน้ำดูปะการังตอนนี้กำลังดีครับปะการังกำลังสวยงามนะ
1: คร
0: ับเชิญเลยครับแล้วก็ที่นี่เราก็จะมี3อ่าวนะกองบิน5เราก็จะมีอ่าวมะนาวนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักเลยนะฮะเล่นน้ำดำน้ำลำพุดดำว่ายอะไรได้หมดเลยครับนะฮะไม่แพ้พัทยาบางแสนครับรับรองรับประกันครับแล้วก็เรามีสามอ่าวอ่าวน้อยนะเราก็จะไปดูเรือประมงนะครับไปดูเรียกว่าอาหารทะเลที่ขึ้นมาแล้วก็ไปซื้อกันสดนะครับแกะจากอวนไปกันได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ถึง10วง11วงเรือกำลังขึ้นนะฮะก็จะมีปลาหมึกปูนะครับ
1: ก็จะมาเป็นส่วนของอาหารทะเลแล้วก็ที่ท่องเที่ยวนะคะ
0: ครับสำหรับของเราก็จะมีโอท็อปเก่งๆนะจะเป็นชีสเค้กครับสับปะรดแล้วก็ที่เรามีกันตอนนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแต่ราคาไม่แพงนะปลาเค็มนี่ถูกกว่าทางใต
1: ้ค่ะ
0: ปลาเค็มปลาอินทรีเค็มปลากุเลาเค็ม
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อร่อยมากนะฮะของดีราคาถูกมีที่นี่แล้วก็ซื้อฝากซื้ออะไรกลับกันไปได้เลยนะ
1: ค่ะก็เรียกว่าฝากที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกซื้อกลับไปได้ท่านผู้ว่าคะอีกหนึ่งสิ่งไหนบ้างราคาสูงไหมก่อนอันดับแรกที่นักท่องเที่ยวจะถาม
0: ยกเว้นหัวหินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นแหล่งเที่ยวยอดนิยมนะค่อนข้างจะพรีเมียมนิดนึงบุรีสามร้อยยอดปุยบุรีเมืองประจวบพลีขันเลยไปทับสักแกน้อยเรายังมีธรรมชาติที่สวยงามเรียกว่าครับที่พักยังถูกมากนะเราเลยมาอีกสักนิดหนึ่งก็ได้ครับแต่ก็ไม่อยากให้ทิ้งหัวหินนะหัวหินก็ยังมีเสน่ห์ของเขาอยู่นะครับหัวหินก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีร้านรวงเลยเยอะนะครับแต่ว่าถ้ามาตามอำเภอต่างๆก็จะมีร้านที่เป็นเรียกซิกเนเจอร์ของแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอไปอาหารการกินก็จะแปลกแตกต่างเป็นอาหารโลคอลท้องถิ่นเยอะแยะเลยครับแกงคั่วสับปะรดแมงดาทะเลอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แถวสามแม่ยอดนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นอาหารพื้นถิ่นของทั้งจังหวัดนะครับแต่ก็แล้วแต่ว่าร้านอาหารไหนที่จะปรุงแต่งรสขึ้นมานะมานำเสนอผู้ที่ในท้องถิ่นในโลคอลเราครับ
1: ค่ะที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากการเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วนะคะมีที่พักแล้วมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมสนุกกันที่ท่านผู้ว่าบอกหรือว่าอยากจะมาแบบนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวสามารถทำได้หมดเลยนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวกันได้ของฝากอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกถ้าเราเป็นเขาเรียกความน่าสนใจที่จะซื้อกลับติดไม้ติดมือไปนอกเหนือจากของทะเลค่ะท่านผู้ว่าต้องแนะนำอะไรบ้างคะ
0: ครับของฝากของเราเยอะมากครับไม่ต้องห่วงนะมีร้านรวงอาหารทะเลแห้งนะครับที่ปากน้ำปานปางบุรีนะครับแล้วก็ชีสเค้กสับปะรดหลายรูปแบบเลยนะครับก็มีทั่วไปนะครับเป็นที่ขึ้นชื่อนะหรือเราจะมากินอาหารทะเลสดๆไม่มีสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าขึ้นจากเรือมาก็มาที่ร้านเลยตรงมาเลยครับแล้วก็ไปย่างซื้อได้ด้วยครับในประมาณนั้นเนี่ยแล้วก็ยังมีอ่าวมะนาวก็เป็น1ใน3อ่าว
1: ค่ะ
0: ที่มีธรรมชาติที่เรียกว่ามีน้ำทะเลใส
1: ค่ะ
0: ใสสะอาดนะครับส่วนใหญ่ก็จะมานอนกันที่นี่ครับก็จะมีโรงแรมที่พักอย่างดี
1: ค่ะ
0: หรือถ้าจะมาเช้าเย็นกลับก็มีเตียงเล็กๆนะฮะชายหาดนะครับมีร่มกลางนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะประมาณว่าบางแสนนะครับ
1: ค่ะ
0: นะประมาณบางแสนเลยแต่ว่าน้ำไม่ต้องห่วงครับน้ำสะอาดใสนะครับเพราะว่าทางกองบิน5รักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดชายทะเลได้ดีมากครับ
1: ค่ะแต่ท่านผู้ว่าคะตอนนี้เขามากันเยอะแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนฝูงด้วยแล้วก็มีตัวน้อยๆตัวสีทองลงมาแล้ว

0: เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราม
1: ีโยกมีโยก
0: ลองดูดีกว่านะคะว่าเขาจะลงมาไหม
1: อยู่ไหนอยู่ไหน
0: อยู่นู่นไปนู่นแล้วน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมมานะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้และที่สำคัญเลยก็คือจะได้มาใกล้ชิดกับเขาแบบที่ได้สัมผัสมือกันเลยนะคะกับข้างแว่นหรือว่าน้องเอ็นดูที่เป็นมัสคอตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย
1: น่ารักน่าชังครับ
0: ค่ะก็มาท่องเที่ยวกันได้แต่ที่สำคัญเลยนะคะอย่างที่บอกก็คือจะไปท่องเที่ยวตรงจุดไหนก็แล้วแต่ก็ต้องเคารพกฎกติกาของพื้นที่ด้วยนะคะและที่สำคัญถ้ามาถึงอย่าลืมไปสักการะองค์พ่อปู่ด้วย
1: พ่อปู่นะคะเขาล้อมหมวกครับ
0: ค่ะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ด้วยนะคะไปพิชิตเป็นผู้พิชิตเขาล้อมหมวก
1: ยอดเขายอดเขาล้อมท้าทายมากครับใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะสำหรับมืออาชีพ
0: 30นาทีแบบปีนป่าย
1: ต้องปีนป่ายนะครับ
0: ปีนป่ายและไต่เชือกไปค่ะ
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวนุ่น
1: เราจะไปเราจะไปจริงๆนะครับ
0: ถ้ารู้ว่าจะไปจริงนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางเข้ากันหน่อยดีกว่าไปค่ะไป

0: ถึงแล้วนะคะตอนนี้คือ
1: เขาล้อมหมวกครับ
0: อันนี้เราจะเป็นผู้พิชิตกัน
1: ผู้พิชิต
0: สำหรับนักคุณผู้ชมที่ชมอยู
1: ่เขาน
0: ะคะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะคะที่เราจะเดินขึ้นไปที่เขาล้อมหมวกนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมก็คือจะมีช่วงเวลาที่เขากำหนดไว้ว่าเปิดให้ขึ้นแล้วก็มีพี่ๆทหารเนี่ยคอยดูแล
1: ขึ้
0: น
1: ไป
0: ด
1: ูนำไป
0: นะคะใครอยากจะเป็นผู้พิชิตก็สามารถมาได้สุดท้ายให้ท่านผู้ว่าฝากนิดนึงสำหรับการมาท่องเที่ยวอยากให้เก็บเกี่ยวอะไรกลับไปแล้วทิ้งอะไรไว้ตรงนี้บ้างคะ
1: ครับก็จังหวัดประจวบทั้งจังหวัดเลยนะครับเรามีชายหาดยาวนะครับ200กว่ากิโลเมตรนะเป็นไทยแลนด์ริเวล่าแห่งเดียวเลยนะครับมีธรรมชาติที่สวยงามมีเสน่ห์แล้วก็ที่สำคัญคือสัมผัสโดยถูกนะดีแล้วก็ถ้าเป็นอาหารก็จะสดใหม่อร่อยนะเพราะงั้นท่านมาที่นี่ท่านสัมผัสได้ทุกรสชาติของชีวิตจริงๆครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมก็ขอให้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาตินะฮะเราจะได้มีธรรมชาติที่สวยงามนะเอาไว้ให้กับคนต่อไปลูกหลานเรานะได้มาเที่ยวมาชมกันต่อไปครับ
0: ค่ะก็เชิญกันมาท่องเที่ยวได้ที่นี่นะคะประจวบคีรีขันธ์เมืองที่น่ารักแบบนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจที่สำคัญ
1: น้องเอ็นดู
0: น้องเอ็นดูก็น่ารักด้วยนะคะยังไงก็มาสัมผัสกันได้วันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่พาเรามาสัมผัสกับน้องเอ็นดูแล้วก็ธรรมชาติดีๆแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะท่าน
1: ค่ะขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณสาวิตรีบุญคองค่ะและช่วงนี้จะพาไปยังแหล่งเพาะพันธุ์กล้วยไม้หลากหลายชนิดบนพื้นที่กว่า200ไร่นะคะที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมติดตามได้จากคุณพิษณุสอนยางสูงค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับตรงนี้คือพื้นที่ของอำเภอกำแพงแสนครับอย่างที่เห็นบรรยากาศที่อยู่รอบๆผมนี่ก็คือสวนกล้วยไม้นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาบุกสวนกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดนครปฐมเลยนะครับวันนี้อยู่กับคุณสุวรรณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตรงนี้เรียกว่าสุวรรณภูมิ
1: สุวรรณภูมิออคิดครับ
0: เป็นสวนกล้วยไม้
1: ใช่ครับ
0: นะครับตรงนี้ทำอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้มีตั้งแต่กล้วยไม้ขายต้นนะครับกล้วยไม้ตัดดอกนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือเราทำเป็นสวนป่าเพื่อปลูกกล้วยไม้ไปเกาะอยู่ตามต้นไม้ใหญ่นะครับ อันนั้นเป็นส่วนที่เราทำให้กล้วยไม้เข้าไปอยู่แบบเรียนแบบธรรมชาติ
0: ทุกวันนี้ใครสนใจเรื่องของกล้วยไม้ไม่ว่าจะเป็นอยากจะได้อยากจะมาซื้อหาก็มาที่สวนพี่ได้หรืออยากจะมาขอความรู้ก็ได้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับก็ได้ครับถ้ามาหาความรู้ที่นี่ก็ได้นะครับที่นี่จะมีกล้วยไม้หลากหลาย

0: สายพันธุ์นะครับจะมีการบอกการปลูกเลี้ยงนะครับการตลาดเราก็บอกได้นะครับแล้วก็จะมาศึกษาสายพันธุ์ต่างๆของกล้วยไม้ของเรามีหลากหลายสายพันธุ์ครับเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับ
1: ครับอันนี้ปกติแล้วเนี่ยดั้งเดิมเลยพี่สุวรรณก็คือเป็นคนที่สนใจเรื่องของกล้วยไม้อยู่แล้วไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวเราด้วยนะครับแล้วก็พอเราเห็นกล้วยไม้ตั้งแต่เล็กๆเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็รู้สึกชอบกล้วยไม้ด้วยนะครับตั้งแต่เด็กๆมาก็ไปหาซื้อกล้วยไม้ตั้งแต่สมัยสนามหลวงนะครับสนามหลวงยังมีตลาดนัดอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไปที่ตรงหน้าโรงแรมรอยัลตรงนั้นก็จะมีกล้วยไม้ป่าหลากหลายสายพันธุ์เลยมาขายนะครับตอนเราเด็กๆเราก็ไปเดินหาซื้อพวกนั้นมาปลูกเพราะมันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะครับ
1: คร
0: ับ แรกๆดั้งเดิมเนี่ยครอบครัวเราก็คือเป็นกล้วยไม้ตัดดอกนะครับสมัยเมื่อสักประมาณ50ปีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็ปลูกกล้วยไม้ตัดดอกมาพอผมโตขึ้นมาเนี่ยผมก็มีความชอบกล้วยไม้หลากหลายชนิดก็พยายามไปหาซื้อมาปลูกนะครับก็ดูว่าศึกษาว่ากล้วยไม้ชนิดนี้ปลูกยังไงชนิดนั้นปลูกยังไงนะครับเพราะว่าเวลาเราโตขึ้นมาแล้วเราได้ออกมาทำเองเนี่ยเราก็เอาไอ้ความชอบของเราเนี่ยมาขยายเป็นธุรกิจด้วยว่าหลากหลายสายพันธุ์พวกนี้สามารถจะขายได้เราก็ทำปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อป้อนตลาดครับ
1: ครับจากความชอบเนื้อมาสู่ในการที่จะเราทำธุรกิจด้วยนะครับ
0: เราก็ปลูกไม่ได้แต่ว่ามันเป็นความท้าทายเป็นความภูมิใจของเรานะครับคือเรื่องราคาเนี่ยที่ออกมาทำก็คือเลิกแต่กล้วยไม้มันก็มีการพัฒนาพันธุ์พอเริ่มพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาอีกเราก็อยู่ไปได้อีกพออยู่ไปอีกมันก็จะกลับมาในรอบเดิมอีกเหมือนกับสินค้าเกษตรหลายๆอย่างแล้วก็จำนวนคนปลูกเลี้ยงมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ราคาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปอีกอย่างเงี้ยเผอิญผมไม่ได้ทำตัดดอกอย่างเดียว
1: ครับ
0: อยู่มาจากตัดดอกเนี่ยผมก็มาทำไอ้ธุรกิจขายต้นด้วยนะครับก็เป็นการผสมพันธุ์ใช้วิธีผสมพันธุ์เพื่อจะฟันฝ่าอุปสรรคตรงนั้นมาได้นะครับพอเราผสมพันธุ์แล้วเนี่ยมันก็จะได้พันธุ์ใหม่ๆมาสวนเรามีสวนอื่นไม่มีลูกค้าที่อยากได้ก็ต้องวิ่งมาหาเราอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ตอนเนี้ยผมก็เลยต่อยอดมาเป็นธุรกิจขายต้นเยอะกว่าตัดดอกแล้วตอนนี้นะครับ
1: กลุ่มลูกค้าต่างกันไหมครับอย่างเช่นตัดดอกกับขายต้นอย่างเงี้ย
0: ถ้าเป็นตัดดอกเนี่ยเราจะขายส่งผู้ส่งออกให้เขาไปส่งต่ออีกทีนึงนะครับแต่ส่วนขายต้นเนี่ยหลายๆลูกค้าจะวิ่งเข้ามาหาเราเลยนะครับมาถึงสวนนะครับแล้วก็มีบางส่วนเราก็ขายไปให้ผู้ส่งออกด้วยนะครับเพราะว่าสวนเราน่าจะตอนนี้มันขยายใหญ่ขึ้นนะครับปริมาณที่เราผลิตออกมาเนี่ยมันก็เยอะนะครับก็ต้องกระจายเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปขายให้ลูกค้าได้ทุกคนนะครับเราก็คนที่เขามีลูกค้าของเขาก็มาซื้อเราไปขายลูกค้าเขาส่วนที่ลูกค้าซื้อตรงจากเราก็มีบางส่วนก็ซื้อไปนะครับ
1: ครับทั้งหมดนี้ถ้าอยู่ตรงนี้เองเนี่ยพ
0: ื
1: ้นที่เยอะไหมครับที่เราทำอยู
0: ่พื้นที่ตรงนี้200ไร่ครับ
1: โอ้โหเยอะมาก
0: แต่ว่าทำเป็นสวนกล้วยไม้ที่มีโรงเรือนเนี่ยนะครับ ไปประมาณ130ไร่นะครับก็ปลูกต้นไม้ได้เยอะพอสมควรคร
1: ับดูแลยังไงเยอะขนาดนี
0: ้ก็ต้องมีคนช่วยหลายๆคนนะครับเราคนเดียวเราก็ทำไม่ไหวนะครับก็ต้องมีแรงงานมาช่วยเราก็ต้องมีหัวหน้าคนงานคอยดูแลแต่ละส่วนนะครับส่วนปุ๋ยยาเรื่องพัฒนาพันธุ์อะไรพวกนี้เราก็ต้องเข้าไปคอยดูแลใกล้ชิดอยู่ตลอดครับ
1: ครับครับทีนี้เราทำเยอะๆเนี่ยหนึ่งคือความชอบแหละหนึ่งชอบอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อันนี้ช่องทางที่เราจะจำหน่ายไปเนี่ยถ้าเยอะขนาดนี
0: ้
1: ก็ต้องมีฐานลูกค้าพอสมควร ในการที่จะส่งออกไปนะ
0: ครับ
1: มันตรงนี้เราก็ไหลลื่นดีมีช่องทางอะไรต่างๆยังไงบ้างคร
0: ับจากเดิมมาทำมาเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ กล้วยไม้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะลูกค้ากับคนปลูกเนี่ยจะต้องรู้จักกันดี
1: ครับ
0: แล้วก็เขาก็มาซื้อเราไปขายนะครับพออยู่มาเนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศแล้วทีนี้มันไปถึงต่างประเทศด้วยไปถึงต่างประเทศด้วยเนี่ยแคทยาไปหาคนนี้ดินะครับมันก็เป็นช่องทางที่เหมือนกับบอกต่อๆกันมาแล้วก็ลูกค้าก็เข้ามาติด

0: ที่เขามาซื้อผมก็จะเป็นพ่อค้าขายส่งนะครับเข้ามาซื้อทีนะครับเราก็ขายตรงให้บริษัทไปว่าเราก็ไปเสนอเขาว่าเรามีดอกไม้ชนิดนี้สนใจดอกไม้ของเราไหมถ้าสนใจก็สั่งเรามาได้นะครับ
1: ครับครับแล้วทำไมถึงมาเลือกพื้นที่อย่างเช่นในการทำกล้วยไม้เนี่ยต้องเป็นนครปฐมเดิมก่อนหน้านี้มีการปลูกที่อื่นมาก่อนไหมแล้วก็ทำไมถึงมาเลือกที่นครปฐมเพราะผมก็มองว่านครปฐมเนี่ยคนที่ปลูกสวนกล้วยไม้เนี่ยเยอะเหมือนกันเวลาเราขับรถไปเราจะเห็นเป็นโรงเรือนแบบนี้เยอะเหมือนกันตรงนี้ที่มองยังไงบ้าง
0: ครับจากที่แรกที่เราเริ่มจากที่นครหนองแขมมาก่อนเนี่ย
1: เคยทำที่หนองแขม
0: เคยทำหนองแขมนะครับแล้วก็จะต้องกล้วยไม้เนี่ยจะขยับหนีชุมชนมาเรื่อยๆนะครับหนองแขมสวนเราก็ไม่ใหญ่นะครับเป็นสวนเล็กๆพอเราต้องการขยายพื้นที่ก็หนีมาทางกระทุ่มแบนนะครับมากระทุ่มแบนตอนนั้นผมยังเริ่มใหม่ๆอยู่ก็ซื้อที่ไม่ไหวก็ใช้วิธีเช่าหนีมาอยู่กระทุ่มแบนแล้วก็ไกลกรุงเทพมาแล้วครับพออยู่มาทำจากที่กระทุ่มแบนเสร็จแล้วพอมีทุนก็ขยับอีกหนีมานครชัยศรีละหนีมานครเทพมาเรื่อยๆหนึ่งคือราคาที่ดินแพง
1: ครับ
0: สองคือต้องการน้ำดีนะครับปัจจัยหลักของการปลูกกล้วยไม้ต้องน้ำดีนะครับแล้วก็ที่หนีมาอยู่นครชัยศรีเนี่ยเพราะว่านครชัยศรีเนี่ยมีระบบชลประทานไปถึงนะครับมีคลองชลประทานผ่านที่เรานะครับเราก็ไปหาซื้อที่ที่มันราคาไม่แพงน้ำดีนะครับทีนี้อยู่ๆมาเนี่ยพอโตมาอีกแล้วเนี่ยเราต้องการขยายพื้นที่อีกแล้วเนี่ยนครชัยศรีเราก็ซื้อไม่ไหวอีกแล้วนะครับเพราะว่าที่มันขึ้นราคานครชัยศรีใช่ไหมครับชื่อดีใครๆก็อยากมาอยู่ก็ต้องขยับมาอีกทีนี้ก็ต้องหนีมาก็มาหาดูไปที่ไหนไปที่ทางอื่นถ้าใกล้ๆนครชัยศรีก็ยังแพงอยู่เราก็ต้องออกมาหาซื้อที่ราคาต่ำหน่อยแล้วถามว่าน้ำตรงนี้ดีไหมน้ำตรงนี้ก็ดีนะครับเป็นน้ำมาจากเขื่อนเมืองการใช่ไหมครับก็มีคลองชลประทานใหญ
1: ่
0: นะครับเราก็ใส่น้ำจากคลองชลประทานอีกนะครับก็ปัจจัยก็คือราคากับน้ำนะครับส่วนพื้นที่แถวๆตรงภาคกลางเนี่ยนะครับถ้าไม่ขึ้นเหนือไปมากนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีนะครับนนทบุรีแถวๆเนี้ยปทุมเนี่ยแถวๆเนี้ยปลูกกล้วยไม้ได้หมดครับเพราะว่าดั้งเดิมของกล้วยไม้เนี่ยกล้วยไม้เราเริ่มจากไอ้กล้วยไม้ตัดดอกเนี่ยมันคือกล้วยไม้พันธุ์แท้ที่มาจากริมทะเลทั้งนั้นเราก็ต้องอาศัยพื้นที่ที่มันไม่ห่างไกลทะเลนักนะครับเพื่อไอ้ภูมิอากาศมันจะได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่เขาเกิดนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนแวนด้ามันมีทั้งตอนใต้ทั้งตอนเหนือแวนด้าเนี่ยสามารถจะปลูกได้ทั่วไปนะครับแต่ว่าก็ต้องอาศัยน้ำดีอย
1: ่
0: างที่ผมบอกว่ากล้วยไม้ต้องอาศัยน้
1: ำ
0: แล้วก็น้ำดีด้วยแวนด้านะครับคนที่อยู่น้ำไม่ค่อยดีมีโรงงานไปเจือปนน้ำตามหมู่บ้านอะไรไปเจืออย่างนั้นปลูกกล้วยไม้แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องรากเนี่ยครับก็รากไม่ดีก็ปลูกไม่ได้อยู่ๆไปตอนแรกๆก็งามพออยู่ๆไปสักพักก็เฉาไปเรื่อยๆนะครับต้องการน้ำดีครับ
1: โอ้โหเรื่องน้ำนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ปัจจัยหลักครับ
1: น้ำต้องดีด้วยไม
0: ่
1: ใช่มีน้ำอย่างเดียวไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: อย่างที่ตรงนี้มันก็พื้นที่เยอะพอสมควร200เยอะมากแล้วก็การจัดการน้ำเนี่ยทำยังไงบ้างจากที่พี่บอกเมื่อสักครู่คือทำจากคลองชลประทานด้วย
0: ใช่ครับ
1: ตรงนี้ขาดน้ำหรือว่าอะไรไงไหมฮะหรือว่าคุณภาพน้ำเนี่ยดูยังไงบ้างครับ
0: คุณภาพน้ำดีครับตรงนี้น้ำมาจากเขื่อนนะครับยังไม่มีลงเหนือจากนี้ขึ้นไปไม่มีโรงงาน
1: ไม่มีโรงงาน
0: คร
1: ับ
0: ก็ถือว่าโชคดี
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็หมู่บ้านไม่มีก็ไม่มีไอ้พวกซักล้างไม่มีไขมันไม่มีอะไรมา
1: ครับ
0: เจือปนนะครับแต่ถามว่าตรงนี้ได้ดีทั้งเป็นเจาะลงไปเนี่ยเป็นบาดาลน้ำตื้น
1: ครับ
0: ตื้นมากเลยแค่เจาะลงไปแค่ไม่กี่เมตรก็เจอน้ำแล้วเราก็เอาน้ำนั้นมาใช้ได
1: ้ครับ
0: นะครับส่วนน้ำถามว่าคุณภาพเนี่ยน้ำแถวเนี้ยเราไม่สามารถจะเลือกได้ pH เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก8หรือ9เลยนะครับเพราะมันมาจากทางเขื่อนเมืองการเป็นหินปูนนะคร
1: ับ
0: มันก็ไอ้ pH มันก็สูงนะครับส่วนคอนดักน้ำจากที่มาจากเขื่อนเนี่ยคอนดักก็ไม่สูงก็เหมาะกับกล้วยไม้ที่จะใช้ได้เลยครับก็ง่ายขึ้นหน่อยแล้วก็ไอ้บางส่วนที่ตอนช่วงชลประทานปิดน้ำบาดาลแถวนี้

0: ก็โชคดีครับที่หินปูนไม่เยอะนะครับแล้วก็ pH ก็ไม่สูงมากนักก็ใช้ได้กับกล้วยไม้เลยครับ
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นโชคดีไปครับ
1: เพราะนั้นก็คือตรงนี้ก็คือเราก็สบายใจส่วนหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของน้ำเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็เราก็สามารถจัดการได้นะครับอย่างโรงเรือนที่เราทำอยู่อย่างเนี้ยครับอันนี้เราดูแลยังไงบ้างเช่นทำไมกล้วยไม้ถึงต้องอยู่โรงเรือนในลักษณะนี้เขามีวิธีที่เขาชอบยังไงอันนี้ถามเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างผมเอาไปปลูกเองที่บ้านเนี่ย
0: ร
1: เราไม่มีแบบนี้มันจะอยู่ได้ไหมถ้าเราเอากลับไปบ้านนึงเนี่ยครั บ,
0: รบ
1: ก็ที่เนี่ยเราให้น้ำอะไรยังไงบ้าง
0: ครับถ้าปลูกกล้วยไม้นะครับถ้าอยู่สวนเนี่ยจำนวนต้นไม้เขาเยอะนะครั บ,
1: ค,
0: รบความชื้นมันก็เลยสะสมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไปอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเราไปแขวนไว้ตามใต้ต้นไม
1: ้
0: นะครับก็ต้องดูแสงเรื่องแสงนะครับแสงของผมเนี่ยจะอยู่ประมาณร่ม60แสง40นะครับต้องไม่ลมเกินไปถ้าลมเกินไปกล้วยไม้ก็จะไม่ดีอีก
1: ลมเกินไปก็ไม่ได้
0: ไม่ดีนะครับส่วนการให้น้ำก็ต้องดูกล้วยไม้แต่ละชนิดไปนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นแวนด้าไม่มีเครื่องปลูกเราก็ต้องให้น้ำเยอะ
1: ครับ
0: ถามว่าอยู่ในสวนผมให้น้ำยังไงผมใช้สปริงเกอร
1: ์
0: เนี่ยแวนด้าเนี่ยไม่มีเครื่องปลูกให้น้ำประมาณ10นาที
1: ครับ
0: นะครับโดยเปิดสปริงเกอร์ตลอดเนี่ย10นาทีนะครับถ้าเป็นแคทเธอรียาก็ลดลงมาเหลือประมาณ5นาที
1: ครับ
0: เพราะแคทเธอรียามีเครื่องปลูกหวายก็เหมือนกันประมาณ5นาทีนะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าไม่มีเครื่องปลูกสปริงเกอร์เนี่ยลดน้ํา10นาทีถ้ามีเครื่องปลูกก็เหลือ5นาทีนะครับแต่ถามว่าเวลาถ้าซื้อไปอยู่บ้านเราแล้วเนี่ยทำยังไงมันถึงจะได้กินน้ำพอถ้าเรามีต้นไม้จำนวนไม่เยอะนะครับใช้วิธีจุ่มแล้วทิ้งไว้ในถังเลย
1: ครับ
0: สักประมาณ5นาทีแล้วเราก็ยกขึ้นแขวนเราก็หาถังที่มันลึกหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็จุ่มลงไปนะครับเขาก็จะกินน้ำได้อิ่มเวลากินน้ำเนี่ยเขาจะกินไปแล้วก็อิ่มเลยแต่เวลาต้นไม้ขายน้ำเนี่ยจะค่อยๆขายไม่ได้ขายทีเดียวนะครับมันก็จะอยู่ได้ทั้งวันต้นไม้ก็จะไม่เหี่ยวเฉาถามว่าทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าต้นไม้เรากินน้ำพอหรือไม่พอเนี่ยนะครับใบต้นไม้นี่จะต้องแข็งนะครับบีบเข้าหากันไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าต้นไม้เราบีบเข้าหากันได้เมื่อไหร่โดยที่ใบไม่แตกนะครับเราลองค่อยๆบีบดูนะครับถ้าบีบเข้าหากันได้อย่างนี้เลยแสดงว่าน้ำไม่พอแล้วเวลาเราจุ่มไปเราก็จุ่มให้เยอะขึ้นนิดนึงนะครับ
1: เวลาใช้เวลานานขึ้น
0: ใช้เวลานานขึ้นนะครับแต่ถ้าบีบแล้วแข็งๆก็แสดงว่าน้ำพอแล้วนะครับก็ดูเราก็อาจจะจับเวลาเอาหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือฤดูฝนกับฤดูแล้งให้น้ำก็ไม่เท่ากันนะครับพอฤดูแล้งเนี่ยมันแห้งเราก็ให้น้ำเยอะขึ้นนะครับมันก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราจะต้องคนปลูกเนี่ยต้องเป็นคนช่างสังเกตนิดนึงนะครับเพื่อที่ต้นไม้เรามันจะได้สมบูรณ
1: ์
0: นะครับแล้วก็อยู่สวนเราให้ปุ๋ยทุกอาทิตย
1: ์ต้องให้ปุ๋ยด้วย
0: ให้ปุ๋ยทุกอาทิตย์
1: ปุ๋ยนี้ต้องเป็นประเภทไหนยังไง
0: ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำนะครับปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำก็ใส่ไปจริงๆถ้าอยู่ตามบ้านเราใส่ฟอกกี้ก็ได้นะครับฟอกกี้หนึ่งก็ใส่เป็น1ช้อนชาก็พอละเขย่า นะครับแล้วก็ไปฉีดที่ต้นไม้เราถ้าเรามีต้นไม้ไม่เยอะนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคนไหนมีต้นไม้เยอะหน่อยอาจจะใช้ปั๊มเล็กๆนะครับให
1: ้
0: ฉีดทุกอาทิตย์นะคร
1: ับ
0: แต่จริงๆก็ถ้าไม่เยอะมากเนี่ยใช้เวลาฉีดจริงๆก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเพราะว่าต้นนึงก็เราก็แค่ฉีดให้เปียกทั่วทั้งต้นทั้งรากแค่นั้น
1: ทั้งต้นทั้งรากด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าซื้อไปเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่เราก็มีโอกาสไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยเราเจอกล้วยไม้ก็มันสวยเราก็ซื้อมาแต่ดอกไม่ค่อยมี
0: ครับส่วนมากเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยเราก็ชอบไปแขวนตามต้นไม
1: ้
0: ตามชายคาบ้าน
1: ครับ
0: นะครับลมแรงพอลมแรงมากเนี่ยมันก็จะแห้งทำยังไงบ่ายเราก็สามารถจะลดน้ำได้ครั้งนึงหรือว่าจะจุ่มน้ำได้ครั้งนึงนะครับเหมือนที่ผมบอกอ่ะก็ลองบีบใบเราดูเหมือนกันถ้าแต่อย่าให้ไปจุ่มตอนเย็นๆมากนะครับจุ่มแล้วเนี่ยสักอาจจะสักประมาณสัก 3:00 นเพื่อที่ตอนช่วงเย็นแล้วเนี่ยต้นไม้เราจะได้ไม่มีน้ำเหลืออยู่แล้วนะครับจะได้ไม่ชื้นมากจะได้ไม่เน่าตอนกลางคืน
1: ครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะที่ฝากบอกไว้นะครับ
0: อัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เป็นของสวนสุวรรณภูมิออคิดนะครับผมทราบว่าในทุกๆปีจัดเป็นคล้ายๆกับเทศกาล
0: เคยเปิดเหมือนกันว่าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา

0: พระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดานิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: หัวหินเมืองตากอากาศที่งดงามในทุกความทรงจำหากคุณชื่นชอบเสียงคลื่นที่นี่จะทำให้ตกหลุมรักเปลี่ยนวันพักผ่อนธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษปล่อยกายปล่อยใจไปกับเสน่ห์สุดคลาสสิกเพราะหัวหินคือจุดหมายที่พร้อมมอบความผ่อนคลายให้คุณได้เริ่มต้นการพักผ่อนอย่างแท้จริง

0: รมชลประทานแจ้งเตือนลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่4น้ำเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเตรียมทยอยปรับการระบาย 1,300 ถึงดีชาวชุมชนห้วยเล็กร้องเทศบาลนครแหลมฉบังหลังได้รับความเดือดร้อนจากแคมป์คนงานก่อสร้างปล่อยน้ำเสียส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณและเมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบใบอนุญาตถูกสวมสิทธิ์เตรียมสั่งปิดแคมป์ปตท.คลังภาคตะวันออกจัดโครงการจิตอาสา DIY ปี3เสริมความรู้ความปลอดภัยการใช้ก๊าซหุงต้มและการดับเพลิงเบื้องต้นแก่ชุมชนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นนะคะวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะโดยเกิดเหตุเรือประมงนะคะชื่อว่าสกาญจนาวารี888นะคะได้อับปรางกลางทะเลเสียชีวิตทั้งหมด3นะคะและตอนนี้ยังคงสูญหายอีก4รายค่ะเราไปติดตามรายละเอียดกันโดยความคืบหน้าของเหตุนี้นะคะเป็นเรือประมงค่ะสกาญจนาวารี888นะคะที่อับปรางกลางทะเลซึ่งล่าสุดวันนี้เองนะคะก็มีรายงานเข้ามาค่ะว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนะคะขณะที่ยังสูญหายอีก4รายจากลูกเรือทั้งหมด22คนโดยช่วยเหลือขึ้นมาได้แล้ว15คนนะคะหลังจากเกิดเหตุกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่1ได้ระดมกำลังเข้าช่วยหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทั้งเรือต่อ112และเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือทางทะเลโดยในเบื้องต้นนะคะเหตุเกิดบริเวณทะเลห่างจากยอดเขาแหลมปู่เจ้าประมาณ40ไมล์ทะเลหลังได้รับแจ้งในช่วงเช้านะคะทางทัพเรือภาคที่1ก็ได้มีการสั่งการให้เรือต่อ112ออกทำการสนับสนุนค้นหาก่อนที่จะส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินค้นหาทางอากาศด้วยล่าสุดนะคะพบผู้เสียชีวิต3รายจากผู้สูญหายทั้งหมด7รายนะคะโดยหนึ่งในนั้นผู้เสียชีวิตก็คือนายวิชาญมาเอียงอายุนะคะส่วนรายละเอียดของผู้เสียชีวิตรายอื่นๆนะคะรวมไปถึงสาเหตุของการอับปางของเรือลำนี้ยังคง

0: ระหว่างของการตรวจสอบขณะนี้ค่ะเรือต่อ112พร้อมทั้งเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็เรือประมงในพื้นที่ก็ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอีก4รายอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็ต้องไปติดตามความคืบหน้ากันนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรือสอการจนาวารี888ค่ะวันนี้เราไปพูดคุยกันนะคะกับคุณประเสริฐพิทักษ์กรนะคะท่านตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนายกคะคือตอนนี้เนี่ยขออนุญาตทวนข้อมูลนิดนึงสำหรับผู้ที่ประสบเหตุนะคะก็คือมีทั้งหมด22คนตอนนี้เราช่วยมาได้แล้ว15คนศูนย์อ๋อนายกคะเหตุการณ์นี้นาวารี888เนี่ยได้ขาดการติดต่อไปอะค่ะ
2: ก็ประมาณตีห้านะครับมีแจ้งมาที่สมาคมประมง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับซึ่งผมเป็นนายกสมาคมประมงอยู่ด้วย
1: อ๋อค่ะ
2: นะครับแล้วก็แจ้งว่าจมตั้งแต่ประมาณ5ทุ่มครับผม
1: แล้วในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือล่ะคะมีหน่วยงานไหนเข้าไปบ้างในช่วงการช่วยเหลือและเบื้องต้นขั้นแรก
2: ก็วันนี้เข้ามากันหลายหน่วยงานครับท่านนายอำเภอสัตหีบก็มานะครับทางสอนชนทางกู้ภัยนะครับก็มากันจำนวนมากครับผมตอนนี้ก็รับศพขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็คนเจ็บนะครับคนขึ้นมาก็มีการคัดกรองแล้วคนเจ็บก็ทยอยส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับซึ่งเจ็บไม่มากครับมีเจ็บเล็กน้อยนะครับเจ็บที่ขาบางคนเจ็บที่หัวนะครับก็มีเจ็บประมาณ 4-5 คนครับผม
1: นายกคะเราสามารถคาดการณ์ได้ไหมคะว่าสาเหตุของเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรอะคะ
2: ผมคุยกับไถเรือที่รับศพเข้ามานะครับเขาเป็นญาติกันแล้วก็ออกเรือไปพร้อมๆกันอยู่คนละลำเขาบอกมันเป็นพายุหัวฝนนะครับลมหัวฝนแล้วก็มีฝนฟ้าผ่าพายุคะนองนะครับเขาก็ปิดวิทยุหมดเครื่องมือสื่อสารเพราะว่าเกรงจะเป็นสายล่อฟ้าเขาก็ปิดกันหมดนะครับแล้วก็หันหัวเรือสู้คลื่นซึ่งไถเรือที่รับศพไถอีกลำหนึ่งมาเนี่ยหักเลี้ยวเร็วเกินไปครับเรือที่จมเนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พายุมาครับใหญ่มากเขาบอกใหญ่มากแต่เขาก็ไม่ได้ติดต่อเลยเพราะว่าปิดวิทยุนะครับเกิดว่าฟ้าผ่า
1: ค่ะ
2: ครับพอฟ้าอารมณ์สงบฝนเลิกตกก็เปิดวิทยุก็เช็คหากัน
1: ก็ขาดการติดต่อ
2: ก็ลำนี้ก็ไม่ได้ขานรับ
1: ค่ะ
2: แต่ไก่ก็ยังบอกว่าอาจจะจอดนอนเพราะเป็นเรือลำใหญ่มากเขาก็เช็คเรือลำเล็กที่ไปด้วยกันก็รอดทุกลำก็นึกว่าลำนี้ไปจอดนอน
1: คร
2: ับก็จนรู้ข่าวตอนเกือบดึกและจะเช้าแล้วครับผม
1: อ๋อค่ะแล้วจากที่เราให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรบ้างคะที่ทำให้เราไม่สามารถนำผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากเรือได้อะค่ะ
2: คือเรือที่ไปด้วยกันที่ไปช่วยเหลือเนี่ยแล้วก็เรือทหารเรือตอที่ออกไปเนี่ยก็ไม่มีอุปกรณ์ดำน้ำครับมีอุปกรณ์ดำน้ำตื้นเท่านั้นก็เลยยังเอาออกมาไม่ได้ครับก็นัดกันว่าพรุ่งนี้เช้านะครับจะเริ่มออกตั้งแต่เช้ามืดเลยเอากู้ภัยเอาอุปกรณ์ดำน้ำไปกู้ศพขึ้นมาครับ
1: นายกคะแล้วจากเนี้ยค่ะมันอาจจะมีในเรื่องของฝนฟ้าตกลงมาอีกไม่ว่าจะหนักมากหรือหนักน้อยก็ตามในเรื่องของการช่วยเหลือนี่เรามีแผนขั้นต่อไปยังไงบ้างอะคะ
2: คือเราก็ประกาศเตือนนะครับทางเจ้าท่าก็ประกาศเตือนมาเราก็ประกาศเตือนชาวเรืออย่างต่อเนื่องนะครับแต่เมื่อวานมันก็คือลมไม่แรงเท่าไหร่ครับตอนเขาออกเรือเนี่ย
1: ค่ะ
2: ก็ออกไปประมาณ6โมงเย็นนะครับแต่มันเป็นลมหัวฝนซึ่งเกิดเร็วมากเกิดเร็วนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วไปเกิดอยู่กลางทะเลนู่น
1: ไม่นายกหมายถึงหมายถึงว่าจากเนี้ยค่ะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้ที่สูญหายหรือเสียชีวิตเนี่ยค่ะเรามีแผนขั้นต่อไปในการช่วยเหลือยังไงอะคะนายก
2: ก็สำหรับเคสเนี่ยนะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็จะรีบออกไปค้นหาอีกทีนึงซึ่งคาดว่าอยู่ในเรือนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะนำกลับเข้ามาทั้งหมดแล้วก็จะกู้เรือต่อไป

0: ซึ่งก็เรือยังอยู่ในลักษณะลอยอยู่นะครับแต่คว่ำ
1: ค่ะ
0: ยังลอยอยู่นะครับเอาท้องเรือชี้ฟ้าอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะนายกคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกันในเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดของสอกาญจนาวารี888ที่จมลงไปนะคะจากที่กลางทะเลแสมสารก็เป็นกำลังใจให้นะคะกับทีมที่คอยให้ความช่วยเหลือทีมที่ทำงานกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือหรือว่าเรือประมงในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะ
0: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะก็ความคืบหน้าที่ท่านนายกบอกมานะคะว่าวันนี้เจอผู้ที่รอดชีวิตมาอีกหนึ่งรายซึ่งเรือประมงนะคะก็ไปช่วยเหลือขึ้นมาได้เท่ากับว่าตอนนี้นำลูกเรือนะคะ16คนเนี่ยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแล้วแต่ท่านนายกบอกว่าที่เห็นร่างเนี่ยที่ยังติดภายในเรือเนี่ย3รายเห็นแล้วแต่ว่าตามจำนวนเนี่ย5รายที่ยังคงสูญหายอยู่เท่ากับว่า2รายที่ยังไม่เห็นแล้วก็ยังไม่ทราบชะตากรรมตอนนี้ซึ่งยังคงต้องเร่งตามหาและช่วยเหลือต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้อย่างที่น้องอ้อมบอกด้วยนะคะไปดูเรื่องของน้ำของท่ากันบ้างนะคะตอนนี้ก็ต้องมีการเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าทางกรมชลประทานเองก็ออกมาแจ้งเตือนลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่4แล้วนะคะน้ำเหนือมีแนวโน้มที่จะเพิ่มนะคะแล้วก็มีการเตรียมที่จะทยอยปรับระบายน้ำนะคะจาก 1,300 ไปจนถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะนายวิทยาแก้วมีนะคะอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยค่ะว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้มวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามากขึ้นเพื่อความปลอดภัยกรมชลประทานจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดไปอยู่ที่ระดับ 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมอีกประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะคะก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำได้แก่จังหวัดอ่างทองอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอป่าโมกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางกรมชลประทานก็ยืนยันค่ะว่าระดับน้ำในขณะนี้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำแต่ว่าก็ขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ริมแม่น้ำและนอกคันกั้นน้ำนะคะเฝ้าระวังยกของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2นะคะได้มีการระดมกำลังกว่า10นายพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งป้องกันและระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหลังจากที่มวลน้ำจากเทือกเขาแม่วงเพิ่มปริมาณและไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องก็หวั่นว่าจะไปกระทบกับบ้านเรือนร้านค้าและพื้นที่เศรษฐกิจของประชาชนค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบล็อกท่อระบายน้ำบางจุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากระบบระบายน้ำและลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าพื้นที่เศรษฐกิจโดยมุ่งป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและร้านค้าของประชาชนโดยสถานการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่น้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ล้นคลองสาธารณะและไหลบ่าเข้าสู่พื้นที่ลาดต่ำส่งผลให้มีน้ำเอ่อท่วมถนนและบ้านเรือนในหลายจุดขณะที่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งวางแนวทางป้องกันและระบายน้ำออกจากพื้นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องนายบรรเจิดกลิ่นฤทธิ์ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกลสำนักทรัพยากรน้ำที่2ได้เปิดเผยว่าทางเทศบาลได้มีการประสานเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำของกรมทรัพยากรน้ำเข้าดำเนินการเพื่อเร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกับมีการจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ายังมีมวลน้ำไหลเข้าพื้นที่พร้อมกับขอให้ประชาชนติดตามประกาศและแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเพื่อเตรียมรับมือและป้องกันทรัพย์สินของตนเองค่ะ
2: ขณะที่ทางด้านนายชวลิต ฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทบอกนะคะว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยที่กรมชลประทานจำเป็นที่จะต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนขณะที่ปัจจุบันค่ะเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการระบายน้ำประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกก่อนระบายลงสู่ท้ายเขื่อนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดในเวลาต่อมานะคะนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพเส้นทางของน้ำจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีที่มาบรรจบที่สะพานกระทงผ่านประตูระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำที่อำเภอวัดสิงห์นะคะเข้าบ้านห้วยคลองกระน้ำและรับมือกับมวลน้ำในระลอกใหม่ด้วยค่ะ
1: ต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะคะจะจัดขึ้น169ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์ค่ะโดยงานนี้คาดว่าจะมีผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์และสื่อมวลชนจาก191ประเทศเดินทางมาร่วมงานมากกว่า 15,000 คนซึ่งถือเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งอย่างสง่างามของประเทศไทยนับตั้งแต่ปี2534ค่ะนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าในการชูแนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดเพื่อมุ่งยกระดับเศรษฐกิจโลกผ่าน4เสาหลักสำคัญได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI การขยายบทบาทของไทยเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือหรือ Trusted Hub การสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินเพื่อรับมือสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนความท้าทายสังคมสูงวัยให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจนอกจากมิติทางเศรษฐกิจแล้วนะคะไทยยังได้เตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศผ่านการตกแต่งสถานที่ด้วยผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัดทั่วประเทศค่ะพร้อมกับมีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสินค้า GI เช่นข้าวหอมมะลิไทยแท้ 100% เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกค่ะด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ระบุว่าธปท.ได้เตรียมนำเสนอความสำเร็จของระบบการเงินดิจิทัลไทยทั้งพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศภายใต้แนวคิดการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงหัวใจสำคัญคือการจัดการภัยทุจริตทางดิจิทัลเพื่อลดความเสี่ยงภัยไซเบอร์และการสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่เป็นธรรมเพื่อป้องกันความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและ SME เข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างเท่าเทียมไฮไลท์สำคัญนะคะที่ทั่วโลกต่างก็จับตามองในการประชุมครั้งนี้นั่นก็คือการผลักดัน Bangkok Blueprintให้เป็นผลลัพธ์ระดับโลกและเปรียบเสมือนเข็มทิศนโยบายที่พัฒนาร่วมกับ IMF และธนาคารโลกเพื่อวางรากฐานทางกฎหมายและป้องกันภัยทุจริตทางการเงินดิจิทัลซึ่งจะกลายเป็นแนวปฏิบัติที่ลงมือทำได้จริงสำหรับนานาประเทศค่ะ
2: ตอนนี้ไทยถือว่าเดินหน้าเต็มที่ด้านเศรษฐกิจนะคะไปต่อกันเลยค่ะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58นะคะที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมทั้งได้มีการชูวิสัยทัศน์ด้านของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเตรียมหอบผลงานเศรษฐกิจกว่า30เรื่องนะคะเสนอต่อผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุนะคะว่าเศรษฐกิจอาเซียนในปี2568ขยายตัวร้อยละ 4.9 และคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 ในปี2569แม้ว่าภูมิภาคจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากมาตรการภาษีความผันผวนของราคาพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยนะคะก็ได้มีการเสนอให้อาเซียนใช้ศักยภาพการเป็นฐานผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกโดยเสนอให้สร้างกลไกเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและภาคการผลิต

0: เพื่อเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานอาหารในภูมิภาคนอกจากนี้ค่ะในปีนี้อาเซียนก็มีผลงานสำคัญด้านเศรษฐกิจกว่า30เรื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ด้านเซมิคอนดักเตอร์การสรุปผลการเจรจาการตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนการเร่งรัดบังคับใช้อัปเกรดดิตอธิกาการเร่งสรุปเจรจาการค้ากับอินเดียและแคนาดาซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เตรียมที่จะเสนอผลลัพธ์ต่อผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ละค่ะพร้อมกันนี้เองไทยก็ยังได้ร่วมลงนามพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงและหารือทวิภาคีกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อติดตามผลการจัดทำความตกลงการค้าต่างก็ตอบแทนกันอีกด้วยนะคะสำหรับการขับเคลื่อนการค้าในภูมิภาคทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ร่วมจัดงานเวียดนาม Weeks in Thailand 2026ระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะเพื่อผลักดันเป้าหมายการค้าระหว่างไทยเวียดนามให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยดร.กิริดาเผาพิจิตรนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์บอกว่าภาคเอกชนของไทยเองเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างมากในเรื่องของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศส่วนทางด้านการค้าชายแดนนางอาราดาเฟื่องทองนะคะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าตัวเลขของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีมูลค่ารวมถึง 212,314 ล้านบาทขยายตัวถึง 127.9 โดยการค้ากับมาเลเซียและสปป.ลาวเองนะคะก็ขยายตัวสูงขึ้นขณะที่การส่งออกผ่านแดนไปถึงสิงคโปร์ขยายตัวสูงต่อเนื่องถึงร้อยละ 248.9 และที่น่าสนใจค่ะก็คือการส่งออกทุเรียนสดนะคะผ่านแดนไปจีนในช่วง7เดือนแรกของปีทะลุไปถึง1ล้านตันซึ่งก็สร้างมูลค่าการส่งออกไปแล้วกว่า 124,658 ล้านบาทมีข่าวดีค่ะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไปนะคะโดยล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบอัดฉีดเงินเข้ากระเป๋าประชาชนค่ะเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตราคาพลังงานนะคะนั่นก็คือการเติมเงินบัตรคนจนและสานต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะคะว่าครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชน2ส่วนหลักค่ะเพื่อเป็นการรับมือกับวิกฤตพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็จะได้แก่เติมเงินพิเศษบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลจะโอนเงินเพิ่มให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์ในปี2569เพื่อนำไปซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าและร้านค้าที่ร่วมรายการโดยเพิ่มเงินให้อีก700บาทค่ะรวมกับของเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนโดยจะได้รับสิทธิพิเศษนี้เฉพาะในเดือนตุลาคม2569เดือนเดียวเท่านั้นนะคะส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมรัฐบาลสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทเพื่อร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าโดยแบ่งสัดส่วนรัฐช่วยจ่าย 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% สำหรับไทม์ไลน์ที่ต้องเกาะติดนะคะก็คือพี่น้องประชาชนเตรียมนะคะเตรียมกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569ส่วนทางฝั่งร้านค้าค่ะก็ต้องกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569และจะเริ่มใช้เงินได้ตั้งแต่1ตุลาคมไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน2569ค่ะโดยมาตรการนี้นะคะคาดว่าจะช่วยรักษากำลังซื้อของประชาชนและทำให้ร้านค้ารายย่อยนั้นกลับมามีรายได้หมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะโดยทางด้านคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ได้กล่าวถึงข้อเสนอให้นำวงเงินกู้ส่วนที่ยังเหลือจากมาตรการเยียวยาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางมาใช้ดูแลราคาน้ำมันนะคะผ่านการลดภาษีสัมปทานวิทย์ ว่ารัฐบาลนั้นมีเครื่องมือสำคัญบริหารจัดการราคาพลังงานหลายทางแล้วก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นายเอกนิติบอกว่าเครื่องมือหลักนั้นมีอยู่3ส่วนด้วยกันได้แก่การใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินนะคะจากค่าการกลั่นมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกและการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหากว่าสถานการณ์นั้นมีความจำเป็นจริงๆท่านรองนายกบอกว่าหากถึงจุดที่จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการทางภาษีรัฐบาลเองก็กำลังพิจารณาถึงแนวทางให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงมากขึ้นโดยอาจจะเน้นน้ำมันบางประเภทนะคะอย่าง E20 B20 ซึ่งก็มีสัดส่วนเอทานอลและก็ไบโอดีเซลอยู่ในระดับสูงเพื่อให้ประโยชน์จากมาตรการไม่ได้จบเพียงการลดราคาน้ำมันแต่ว่าส่งต่อไปถึงภาคเกษตรด้วยทางนี้เอทานอลที่ใช้เป็นส่วนผสมใน E20 นะคะมีวัตถุดิบสำคัญจากอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังขณะที่ไบโอดีเซลเชื่อมโยงกับน้ำมันปาล์มดังนั้นนะคะหากว่าเลือกใช้มาตรการลดภาษีกับน้ำมันกลุ่มดังกล่าวอาจจะต้องช่วยกันใช้มาตรการด้านพลังงานไปเชื่อมโยงไปถึงรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วยล่ะค่ะ
2: ต่างประเทศต่างๆพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือกำลังพิจารณานะครับวันนี้เราใช้กองทุนน้ำมันใช้การลดค่าการกลั่นจากความเป็นส่วนตัวภาษีน้ำมันสัมประสิทธิ์ที่กำลังพิจารณาจะเอาใช้ถ้าจะใช้นะครับจะใช้ไปช่วยพวกอีก 20คือเอาไปช่วยเฉพาะพลังงานที่ง่ายๆฐานถ้าเราจะลดภาษีเพื่อไปช่วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรเพราะอีก 20คือใช้เอทานอลผลิตมาจากอ้อยผลิตมาจากมันสับปะหลังผลประโยชน์จากการลดภาษีจะต้องตกอยู่กับคนไทยเช่นเดียวกับไบโอดีเซลมาจากน้ำมันปาล์มถ้าจะลดภาษีก็ต้องให้ผลประโยชน์จากการลดภาษีนั้นไปช่วยเกษตรกรที่ทำปลูกน้ำมันปาล์มที่เอามาผสมเป็นไบโอดีเซลนะครับก็อันนี้เป็นหลักการที่กำลังคุยกันอยู่
1: คุณผู้ชมคะแม้ว่าเอลนีโญจะไม่ได้เป็นต้นเหตุโดยตรงของการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะแต่ว่าภาวะแห้งแล้งที่เกิดขึ้นก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและการสะสมของหมอกควันขณะที่กระแสลมก็ยังมีส่วนพัดพาฝุ่นควันจากเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดสงขลานะคะสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 จังหวัดสงขลาจะต้องรับมือกันอย่างไรเราไปติดตามได้ในสารคดีชุดรู้สู้เอลนีโญวันนี้เสนอตอนเอลนีโญกับวิกฤตฝุ่นข้ามแดนเมื่อสงขลาเผชิญหน้ากับภัยเงียบ PM 2.5
3: แม้ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจะมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศให้ลดลงแต่สถานการณ์หมอกควันยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะฝนไม่ได้หมายความว่าฝุ่นจะหายไปอย่างถาวรหากต้นทางยังคงมีการเผาไหม้และสภาพอากาศยังเอื้อต่อการพัดพาฝุ่นเข้ามาในพื้นที่หนึ่งในปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์นี้คือเอลนีโญปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งผลต่อทิศทางลมปริมาณฝนรวมถึงสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่เอลนีโญไม่ได้เป็นต้นเหตุของฝุ่นโดยตรงหากแต่สามารถทำให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งเมื่อฝนน้อยลงและสภาพพื้นที่แห้งมากขึ้นก็ยิ่งเอื้อต่อการเกิดและลุกลามของไฟป่าส่งผลให้ควันและฝุ่นละอองสะสมในอากาศยาวนานขึ้น
4: มันเป็นปีที่มีเอลนีโญค่อนข้างรุนแรงและคาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงปลายปีแล้วก็ลากจนไปถึงต้นปีหน้าคราวนี้พอมาดูเรื่องความแห้งแล้งเอลนีโญนอกจากว่ามันจะส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภาคเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียอาเซียนตอนล่างและการใช้คำนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยเฉพาะทางอินโดนีเซียลงมาพอมันมีความแห้งแล้งนั่นแปลว่าไฟป่าพลุที่เกิดขึ้นอยู่ในอินโดนีเซียตอนนี้มันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและลากยาวขึ้นเพราะฉะนั้นพอแหล่งกำเนิดเนี่ยมีความแห้งแล้งไม่มีฝนลงไปเลย ฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงกระจายอยู่ในภูมิภาคนี้คาดว่าก็จะยาวนานขึ้นกว่าในปีก่อนๆค่ะ
3: สำหรับจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือหมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะควันจากจุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งเมื่อกระแสลมพัดผ่านพื้นที่ที่เกิดไฟป่าก็สามารถพัดพาฝุ่นควันเดินทางข้ามทะเลเข้ามาอย่างพื้นที่ภาคใต้ของไทยได้ดังนั้นแม้ในพื้นที่สงขลาจะมีฝนตกและช่วยลดปริมาณฝุ่นลงในช่วงเวลาหนึ่งแต่หากต้นทางยังมีไฟป่าและทิศทางลมยังพัดพาฝุ่นเข้ามาสถานการณ์ก็สามารถกลับมาเพิ่มสูงขึ้นได้อีก
4: จังหวัดสงขลาของเราเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนเนาะเพราะว่าแหล่งกำเนิดมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะสงขลานะแต่ว่าในภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอาจจะได้รับผลกระทบมากหน่อยโดยค่าฝุ่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพฝนในพื้นที่เนี่ยก็จะช่วยชะล้างฝุ่นลงมาได้บ้างแต่ปรับใดที่ทิศทางลมบางส่วนยังพัดพาฝุ่นที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเข้าพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังด้วยการติดตามสถานการณ์ด้วยการดูเพจต่างๆที่มีการมอนิเตอร์ค่าฝุ่นนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานหรือว่าอยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มหายใจไม่สะดวกแล้วเริ่มมีอาการแล้วเราก็ควรจะสวมแมสก์แล้วก็ยังคงงดทำกิจกรรมภายนอกหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะ
3: สิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือผลกระทบต่อสุขภาพเพราะ PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหอบหืดเด็กและผู้สูงอายุที่อาจมีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลคันตาจามไปจนถึงไอและหายใจไม่สะดวกขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการศึกษาปัญหาฝุ่นละอองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีทั้งการตรวจวัดและรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์การเก็บตัวอย่างฝุ่นมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีรวมถึงการใช้แบบจำลองทิศทางลมเพื่อช่วยติดตามและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็เริ่มมีมาตรการรับมือทั้งการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเสี่ยงการแจกหน้ากากอนามัยและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝุ่นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องไม่ชะล่าใจเพียงเพราะเห็นว่าฝนตกหรือท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสเพราะฝนสามารถช่วยชะล้างฝุ่นได้เพียงชั่วคราวแต่หากแหล่งกำเนิดยังคงมีการเผาไหม้ฝุ่นก็สามารถถูกเติมเข้ามาได้อีกสุริยานกแก้วถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา

มาพูดถึงแก๊ง call center ค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะคิดว่าแก๊ง call center มักจะหลอกผู้สูงอายุนะเลือกผู้สูงอายุเป็นเหยื่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมเชื่อไหมว่ามิจฉาชีพแก๊ง call center เปลี่ยนเป้าหมายแล้วนะคะโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักศึกษาค่ะหรือว่าวัยรุ่น Gen Zมุ่งไปทางกลุ่มนี้เนี่ยมากขึ้นอย่างน่าตกใจเลยนะคะโดยเฉพาะพฤติกรรมการหลอกให้เด็กๆจัดฉากลักพาตัวของตัวเองเนี่ยเพื่อไปรีดไถเงินจากผู้ปกครองค่ะและทำไมเด็กวัยที่โตมากับเทคโนโลยีเขาถึงได้ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายไปดูคำตอบจากตำรวจสอบสวนกลางค่ะโดยมุกยอดฮิตเลยนะคะของแก๊ง call center ตอนนี้เนี่ยก็คือการโทรศัพท์ไปหาเด็กนักศึกษาค่ะแอบอ้างว่าเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐส่งหมายจับปลอมไปขู่หรือว่าหลอกว่าได้ทุนเรียนต่างประเทศจากนั้นก็จะข่มขู่ให้เหยื่อกลัวขั้นสุดและบังคับให้เหยื่อจัดฉากว่าถูกลักพาตัวเพื่อนำคลิปไปหลอกเรียกค่าถ่ายจากพ่อแม่อีกทอดหนึ่งเรื่องนี้ทางจิตวิทยานะคะวิเคราะห์สาเหตุที่เจนซีตกเป็นเหยื่อเอาไว้2ด้านหลักๆก็คือ 1. ด้านพฤติกรรมค่ะเนื่องจากว่าเป็นวัยที่คิดเร็วทำเร็วใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วทำให้บางครั้งขาดการตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วเมื่อมีปัญหาก็มักเลือกที่จะแก้ปัญหาคนเดียวไม่ยอมปรึกษาพ่อแม่ค่ะด้านที่สองก็คือด้านของอารมณ์นะคะเพราะว่าจากที่เป็นวัยที่มีความมั่นใจในเทคโนโลยีสูงจนเกิดความประมาทแต่เมื่อถูกข่มขู่หรือเจอสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะตื่นตระหนกจนขาดสติการคิดวิเคราะห์ลดลงอย่างเฉียบพลันประกอบกับกลัวถูกผู้ปกครอง

องดุจึงยอมทำตามมิจฉาชีพค่ะโดยตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะคะอยากจะฝากคาถาป้องกันตัวให้น้องๆนักศึกษาเลยค่ะว่าถ้าหากว่ามีสายแปลกปลอมโทรเข้ามาขู่ให้ตั้งสติอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งโอนและให้รีบปรึกษาพ่อแม่ทันทีจำไว้ให้แม่นเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐตัวจริงจะไม่มีการวิดีโอคอลหาและไม่มีการสั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีโดยเด็ดขาดหากสงสัยว่ากำลังถูกหลอกค่ะโทรด่วนไปได้เลยที่ศูนย์ AOC เบอร์1441ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ตามชมข่าวกันต่อนะคะท่าเรือแหลมฉบังนะคะได้มีการเดินหน้าโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็มต่อเนื่องเป็นปีที่10ค่ะนายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังนะคะเปิดโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็มประจำปีงบประมาณ2569โดยมีคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังผู้นำชุมชนและเยาวชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมโครงการรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังกล่าวนะคะว่าโครงการนี้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่10ภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบังซึ่งประกอบด้วยภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่ที่มีความประพฤติดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์และปัจจัยด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนนะคะดำเนินการผ่านคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังจำนวน39ชุมชนโดยกำหนดสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนชุมชนละ6คนรายละ 5,000 บาทรวมทั้งหมด230ทุนนะคะเป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาทเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัวและส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเดินหน้าศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื่องสร้างโอกาสให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีลูกน้ำเค็มที่สามารถนำความรู้และความสามารถกลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1: เรือแหลมฉบังจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็มโดยการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นะครับทั้งหมดก็ผู้ที่มาร่วมก็อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด3เทศบาลนะครับเทศบาลนครแหลมฉบังเทศบาลบางละมุงเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยนะครับมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดก็ประมาณที่ได้รับทุนก็230คนนะครับโครงการนี้เกิดขึ้นมาจากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังฮะเราได้ดำเนินการมาแล้วทั้งหมดปีนี้เป็นปีที่9ต่อเนื่องนะครับก็ในวัตถุประสงค์หลักๆก็คืออยากจะให้น้องๆที่ทั้งหมด230คนเนี่ยได้รับทุนการศึกษาเป็นการจุนเจือในการซื้อสิ่งของอุปกรณ์ในการเรียนอีกประการที่สำคัญที่สุดเลยก็คงเป็นเรื่องของการแบ่งเบาภาระของทางครอบครัวนะครับ
0: ปตท.คลังภาคตะวันออกค่ะได้จัดโครงการ

0: จิตอาสา DIY ปี3เสริมความรู้ความปลอดภัยนะคะในเรื่องของการใช้ก๊าซหุงต้มและการดับเพลิงเบื้องต้นแก่ชุมชนค่ะโดยนายธีรนันท์ไกรทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือนและการดับเพลิงเบื้องต้นภายใต้โครงการจิตอาสา DIY ปี3โดยตั้งเป้าส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้ก๊าซหุงต้มอย่างถูกต้องและปลอดภัยการป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดก๊าซรั่วหรือเพลิงไหม้โดยมีการบรรยายให้ความรู้จากนายสรพงษ์ประจบพวกพนักงานปฏิบัติการมวลชนพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญร่วมสาธิตการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นให้กับนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังผู้แทนชุมชนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจากนั้นนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในครัวเรือนค่ะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ในโอกาสนี้นายธีรนันท์ไกรทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ดร.ทัศนะบุญขวัญผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังและผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และร่วมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุงต้มและการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือนและยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทกับชุมชนเพื่อดูแลและป้องกันอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยในชุมชนค่ะ
1: กิจกรรมตรงนี้เนี่ยนะฮะมันคือความร่วมมือกันนะครับระหว่างเราแล้วก็วิทยาลัยวิศวกรรมแหลมฉบังนะครับกิจกรรมนี้สิ่งแรกเลยที่จะต้องทำก็คือการให้ความรู้กับน้องๆทั้ง50คนเนี่ยนะครับนะเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการตรวจการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือนน้องมีทักษะพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็สิ่งนี้เป็นการต่อยอดในเรื่องของการสร้างประสบการณ์และทักษะให้กับน้องๆเราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้ครับจะทำให้นะฮะชุมชนนะครับแล้วก็สังคมนะฮะในพื้นที่มีความเข้มแข็งนะครับมีความแข็งแรงนะครับไปกับปตท.ด้วยกันครับ
2: สำหรับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะเราไปติดตามถึงประเด็นการซื้อของออนไลน์ค่ะโดยทางด้านนางสาวอริสราวรรณศิลปวิทยกุลนะคะอัยการจังหวัดผู้ช่วยสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ค่ะกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันทำให้คนร้ายเห็นช่องทางการทำเงินและบางคนก็หลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการไลฟ์หรือ Facebook ทำให้ผู้อยากซื้อสินค้าหลงเชื่อและไปจ่ายเงินให้กับคนร้ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายและภายหลังเมื่อเราทราบว่าตนเองโดนหลอกเราจะทำอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะข้อหาที่เกี่ยวกับการโกงเงินออนไลน์นั้นมีได้แก่ช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนและการนำเข้าข้อความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่องทางการเข้าสู่ข้อความอันเป็นเท็จนั้นส่งผลต่อข้อหาและระวางโทษที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นถ้าข้อหาช่อโกงจะมีการจำคุกไม่เกิน3ปีหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในขณะที่การหลอกลวงซึ่งเกิดจากช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าการช่อโกงประชาชนจะมีระวางโทษที่สูงกว่าคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะการหลอกลวงที่เห็นได้ประจำเกิดมักเกิดขึ้นที่แอปพลิเคชัน Facebook เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนทุกท่านสามารถดูได้ง่ายๆผ่านจากโพสต์ข้อความหลอกลวงว่าสถานะของโพสต์นั้นเป็นรูปโลกหรือรูปคนค่ะถ้าสถานะเป็นรูปโลกแปลว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้นั่นคือช่อโกงประชาชนนั่นเองคุณผู้ชมจึงจะต้องเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นไว้นะคะนอกจากหลักฐานนี้แล้วยังต้องรวบรวมแชทบทสนทนาต่างๆรวมถึงสลิปการโอนเงินเพื่อให้ทราบถึงเจ้าของบัญชีที่รับเงินไปจำนวนเงินและวันเวลาการโอนเงินเมื่อรวบรวมทุกอย่างได้แล้วอย่าลืมโทรแจ้งตำรวจซึ่งขณะนี้สามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมว่าถ้าคนร้ายทักมาให้โอนเงินเพิ่มเติมอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าโดนหลอกอย่าลืมปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กระทรวงสาธารณสุขร่วมราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกโรงพยาบาลพระปิยะมหาราชจัดโครงการออร์โธปิดิกเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายพีระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการออร์โธปิดิกเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่11ที่โรงพยาบาลพระปิยะมหาราชจังหวัดตราดเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อมได้เข้าถึงการรักษาและการผ่าตัดที่มีคุณภาพสำหรับโรงพยาบาลพระปิยะมหาราชจังหวัดตราดเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้บริการสนับสนุนการผ่าตัดผู้ป่วยข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อมพร้อมวางระบบดูแลและติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างต่อเนื่องเป้าหมายสำคัญนะคะก็คือการช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างเหมาะสมกลับมาเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นรวมถึงลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนการพลัดตกหกล้มและกระดูกหักซ้ำในผู้สูงอายุนอกจากการรักษาแล้วค่ะยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านการแพทย์การศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมทางออร์โธปิดิกเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโรงพยาบาลในภูมิภาคโครงการดังกล่าวนี้นะคะจึงเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการกระจายบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสู่ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดพร้อมกับยกระดับระบบดูแลผู้ป่วยให้มีความต่อเนื่องและช่วยให้ผู้ป่วยนั้นกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดค่ะ
1: ส่วนทางด้านนายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะก็ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีศรีสกสคจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราดจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีความประพฤติดีปฏิบัติงานด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมโดยมีผู้ที่ได้รับรางวัล47คนจากหลายสังกัดอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดส่วนที่จังหวัดสระแก้วนะคะได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วการคัดเลือกการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีวินัยรักษาการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกิจกรรมนี้นะคะจัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่45และสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่2และเล่มที่3รวมไปถึงเล่มที่4ซึ่งมีโรงเรียนในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมแข่งขันในระดับประถมศึกษาปีที่4ปีที่6จำนวน64ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน39ทีมรวมถึงนักเรียนนะคะนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน309คนโดยจังหวัดสระแก้วกำหนดพิธีมอบรางวัลขึ้นในวันที่29กันยายนนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและสานต่อวินัยรักษาการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยแก่เยาวชน
0: วันนี้หมดเวลาของสนามข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะเราสองคนและทีมข่าวขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: าลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิ่งแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อม

้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมอยู่ที่วัดหนองจระเข้ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับซึ่งพระอาจารย์พระมหาวีรัตอาจารสุโภดร.ปริยธรรม9ประโยคนะครับซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาระดับสูงสุดทางภาษาบาลีในพระพุทธศาสนานะครับท่านอาจารย์พระมหาวีรัตนั้นเป็นพระมหาเถระที่ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรกายเวทนาจิตและธรรมท่านผู้ชมครับวัดหนองจระเข้แห่งนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีคาร์บอนต่ำนะครับมีมลพิษน้อยนะครับมีการปลูกสวนป่านะฮะแล้วก็ปลูกต้นธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาหรือจะเรียกว่าต้นไม้พูดได้นะครับมีสวนป่ามากกว่า151ไร่นะครับอย่างนั้นเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ท่านดร.สัมพันธ์จันดำจะนำทุกท่านไปติดตามรับชมบรรยากาศภายในวัดหนองจระเข้ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองขอเชิญท่านติดตามรับชมได้เลยครับ
1: สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดหนองจระเข้นะครับเลขที่88หมู่8ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองถือเป็นอีกสถานอลานธรรมแห่งหนึ่งที่เป็นแดนศีลถิ่นธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในการฝึกฝนตนเองในการประพฤติปฏิบัติในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดนี้ก็อยู่ในที่ชุมชนนะครับแต่ที่เห็นเด่นเป็นสง่าคือป่าปลูกโดยท่านพระครูสุนทรวรวัตรหรือว่าพระอาจารย์อุดมวรธรรมโมเจ้าวาดวัดหนองจระเข้เจ้าคณะตำบลบ้านนานะครับท่านเป็นพระผู้มีวิสัยทัศน์บวชเมื่อปีพุทธศักราช2523นะครับหลังจากเกณฑ์ทหารกลับมารู้สึกว่าบวชตามประเพณีแต่ในความรู้สึกของท่านตอนนั้นท่านกรุณาได้เล่าให้ฟังนะครับว่าอยากอยู่ป่ารักต้นไม้ไปเห็นต้นอ่อนของกฐินเทพาตามหัวไร่ปลายนาแล้วรู้สึกมันเขียวถอนใส่ถุงมาเพื่อที่จะเอามาปลูกเป็นชุดแรกซึ่งกฐินนี่ที่จริงไม่ต้องไปชำไปอะไรหรอกครับหล่นที่ไหนมันก็ปลูกที่นั่นสร้างความอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยตัวของมันเองแต่ท่านพระครูซึ่งเป็นพระหนุ่มในตอนนั้นก็มีปฏิปทาที่จะสร้างป่าไว้เป็นสถานปฏิบัติธรรมให้และณวันนี้30-40 ปีผ่านไปนี่ตั้งแต่หลวงปู่บุญนะครับในสมัยโบราณเกจิอาจารย์แห่งนี้ได้สร้างวัดแห่งนี้เป็นพระอุปถัมภ์อุปถัมภ์ในการสร้างเสนาสนะต่อมาจนถึงปัจจุบันตลอดชั่วอายุไขของหลวงปู่บุญวันนี้วัดหนองจระเข้ก็ได้มีป่าที่ปลูกแล้วก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตให้กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นวัดเดียวแล้วก็วัดแห่งแรกด้วยนะครับที่ทำคาร์บอนเครดิตจนเป็นรูปมาทำท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังซึ่งก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปกว่าวิสัยทัศน์หรือปฏิปทาของท่านพระอาจารย์นะครับท่านทำมาแล้วต้นไม้ที่ปลูกหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นตะเคียนยางนาพยุงแล้วก็กันเกลาแล้วแต่ป่าเดิมมีอะไรตอนหลังท่านก็ปลูกเป็นแบบนั้นแล้วก็ทำเป็นถนนหนทางสัญจรไปมาเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีรั้วรอบขอบชิดกันแนวไฟป่าเพื่อที่จะให้ได้เป็นคาร์บอนเครดิตที่ยั่งยืนตอนทำสัญญากับหน่วยงานต่างๆที่แลกเปลี่ยนคาร์บอนตรงนั้นแล้วซึ่งได้ทำเป็นรูปมาทำในปีพ.ศ. 2556นะครับที่เริ่มต้นในตอนนั้นก็จนถึงปีพ.ศ. 2560นี่ประเมินคาร์บอนเครดิตที่16ตันนะครับก็ตีเป็นมูลค่ากันแต่ว่าอันนั้นคือเป็นรายได้นะครับซึ่งไม่ได้ก็ปลูกอยู่แล้วพระท่านว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือความร่มรื่นถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติที่วัดหนองจระเข้แห่งนี้ก็กำลังสร้างธรรมะขึ้นในวัดให้เป็นรูปมาทำแค่เดินเข้ามาก็ร่มเย็นนะครับต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่นี่เมื่อก่อนเป็นทุ่งนานะครับเป็นนาข้าวมีความร้อนของเปลวแดดมีลมก็มาด้วยไอร้อนแต่ณวันนี้เรามายืนนี่25องศาในห้องแอร์อาจจะรู้สึกว่าจะร่มเย็น

0: น้อยกว่าในป่าของวัดหนองจระเข้แห่งนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสถานลานธรรมที่เป็นแดนศีลถิ่นธรรมให้เราท่านทั้งหลายได้มาฝึกฝนตนเองแล้วก็เหลือแต่ท่านทั้งหลายที่จะสนใจนะครับมีคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปีนะครับประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีท่านที่สนใจจะมาปลีกวิเวกมาฝึกฝนตนเองก็เรียนเชิญนะครับมีครูบาอาจารย์จากทั่วทุกสาทิศที่ท่านพระครูได้อาราธนานิมนต์เพื่อที่จะมาเติมธรรมะให้ติดเป็นอาวุธทางปัญญาแก่พุทธศาสนานิกชนได้นอกจากมีคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปีในเดือนมีนาคมแล้วก็จะมีการให้เป็นที่ฝึกฝนบ่มเพาะจิตใจของนักเรียนเยาวชนในอำเภอแกลงและก็จังหวัดระยองอยู่เนืองๆด้วยสถานที่มีความพร้อมห้องน้ำห้องท่าสะอาดความปลอดภัยรั้วรอบขอบชิดอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะเอาคนมาอยู่เป็นจำนวนมากถ้าการบริหารจัดการทำไม่ได้มันก็จะเกิดความไม่ปลอดภัยและอาจจะเกิดความเสียหายในการขับเคลื่อนได้แต่ที่นี่ท่านพระครูได้ทำไว้อย่างสวยงามหมดจดและก็เรียบง่ายเหลือแต่เราท่านทั้งหลายครับอย่างน้อยเรามาอยู่กับธรรมชาติซึ่งธรรมชาตินี้ก็เป็นธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยนะครับโดยท่านพระครูสุนทรวรวัฒน์นี่แหละครับท่านเป็นผู้มีปฏิปทาและก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยมและท่านก็บอกว่าแค่นั่งมองมันก็ปิติแล้วนั่งมองป่าที่ปลูกก็มีความสุขแล้วก็อยากจะให้ได้เป็นมรดกทายาทสู่ลูกหลานเป็นตัวเผยแผ่ธรรมะต่อไปในบวรพระพุทธศาสนาเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาฝึกฝนตนเองมาซึมซับบรรยากาศในสถานที่อันสัปปายะที่วัดหนองจระเข้แห่งนี้ได้ตามอัธยาศัยและอยากจะมาพิสูจน์กำลังใจก็เดือนมีนาคมของทุกปีรอฟังข่าวนะครับมาปฏิบัติธรรมกันเพื่อที่จะหาปัญญาให้กับเราเองนะครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ
1: สวัสดีครับผมเองก็คือลุงกำสุพรรณวงศ์คือมีหน้าที่ดูแลวัดนะครับหนองจระเข้ก็ได้รับตำแหน่งเป็นวิทยาวจกรเมื่อพ.ศ. 2531ก็มาขณะนี้ก็หลายปีนะครับก็ดูแลวัดมาตามสมควรนะครับวัดนี้ตอนหลังๆนี่ก็มีกิจกรรมขึ้นหลายๆอย่างจะเปรียบเทียบกันสมัยก่อนที่ผมเข้ามารับตำแหน่งเป็นวิทยาวจกรดูแลถึงวัดนะครับช่วงนั้นลำบากมากนะครับเป็นสถานที่ที่ต่ำเป็นท้องนาน้ำท่วมตอนหลังก็ค่อยปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆขณะนี้นะครับก็การปฏิบัติธรรมของวัดหนองจระเข้ก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่8ของจังหวัดระยองนะครับก็จัดกันมาหลายปีนะครับก็น่าจะเป็น10กว่าปีหรือไกลๆ20ปีผมก็ไม่ชัดเจนนะครับตรงนี้ก็พอประมาณนะครับขณะนี้นะครับวันนี้ก็ปฏิบัติธรรมของทุกปีก็จะประมาณเดือนมีนาของทุกปีนะครับปีนึงก็มีคนเข้าร่วมก็ประมาณ300 400นะครับเฉพาะอุบาสกอุบาสิกามาร่วมนั่นวิปัสสนาจารย์ก็มาจากงานหลวงนะครับจังหวัดอุดรท่านก็มาไปมาร่วมเป็นวิปัสสนาจารย์ทุกปีมาปีหนึ่งก็ประมาณ 7-8 ลูก 9 ลูกบางปีสุดถึง 10 ลูกมาช่วยกันนะครับฉะนั้นในจะพูดถึงเรื่องสถานที่ป่าไม้ตอนนี้ป่าไม้จะรู้สึกว่าจะล่มลืนมากถ้าที่มองนี่อาจจะมองเห็นว่าป่าไม้จะโตเพราะว่าป่าไม้เนี่ยเริ่มแรกก็ประมาณพ.ศ. 20ประฟ้านะครับที่เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วเราก็ตื้อทีเพิ่มเรื่อยเพราะว่าที่น้องจระเข้ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองเนี่ยจำเพาะน้องจระเข้เนี่ยจะเป็นที่ท้องนาโบราณเนี่ยท้องนาที่มันเป็นที่จำ มันก็จะขายทําเป็นอื่นก็ทําอย่างมันเพราะว่ามันต้องลงทุนไงที่นี่ทางวัดก็มีโครงการพระเดชพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็อยากจะซื้อที่ขยายที่เพื่อจะปลูกปลานะครับเพราะนั้นชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงก็เห็นด้วยก็มีการถอนตัวปลาซื้อที่กันมารวมกันบางท่านก็เอาถวายบ้างขาย5หลาย10หลายแล้วก็แต่บางคนก็เขาก็มีศรัทธาถวายบางหลาย2หลายแล้วชาวบ้านก็ซื้อเพราะว่ามันเป็นสำหรับถ้าหากว่าสมมุติถ้าเราจะมองเป็นภาพรวมเนี่ยการที่ซื้อที่ดินถวายวัดมันเป็นของจริงครับเราซื้อเห็นแล้วซื้อที่ดินจริงๆก็ซื้อไปก็มาถมดินขึ้นตกแต่งยกระดับขึ้นมาแล้วก็ปลูกไม้ก็ซื้อเรื่อยๆนะครับแล้วเป็นที่ที่แปลงเดียวติดต่อกันมาในนั้นเป็นมาล็อกแรกเนี่ยพอซื้อแล้วก็มารวมเป็นแปลงเดียวกันก็เป็นร้อยก็ได้นะครับแล้วก็มาซื้อเพิ่มอีก2ครั้งข้างละอันนี้เราก็จะพูดกันคร่าวๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้รายละเอียดพอดีควรนะครับเพราะว่าจะเป็นทีไหลแน่แต่ว่าทีแน่ๆ200กว่านะครับน่าจะ207ไหลหรืออะไรประมาณเนี้ยครับก็ผิดก็คงไม่เยอะเพราะว่าในช่วงประมาณสัก2เดือน3เดือนนี้ก็เราก็ได้ซื้อขึ้นอีกแล้วก็ประมาณสักเดือนกว่าๆนี่ได้ซื้ออีกแปลงอีกก็แปลงเล็กๆ5หลาย7หลายก็สะสมรวมเพราะนั้นก็ตอนเนี้ยคือลูกก็ว่า200กว่าหลายตอนเนี้ยแล้วก็เป็นป่าไม้ของเดิมแล้วก็ปลูกขึ้นเรื่อยแล้วแต่ซื้อใหม่ๆนี่ก็ยังเป็นสวนยางแต่สวนยางนี่ทางวัดทางเดชทุกคนหลวงพ่อก็จะไม่ขอนอาจจะปลูกเสริมครับก็จะทิ้งไม่งั้นตอนหลังก็เมื่อสัก3เดือน4เดือนนี่ก็ได้รับป่าไม้ดีเด่นนะครับเพราะว่าคือระดับประเทศนะครับคือเป็นสวนป่าสวนไม้นี่เป็นไม้ที่แข็งไม้ที่ดีไม้ยางไม้พยุงไม้ดีทั้งครับที่นี่เป็นป่าไม้ที่ปลูกขึ้นเองนะครับทุกต้นที่มีอยู่นี่เนี่ยปลูกเองทั้งหมดถามมาปลูกยังไงแล้วไม่ได้มีค่าใช้จ่ายกันคือพอชาวบ้านก็รู้ว่าจะปลูกก็ไปค้นไม้มาจากปราจีนมั่งอะไรที่ไหนหลายๆแห่งเอามาช่วยกันแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกันปลูกคนละต้นสองต้นบางคนก็มาอยู่เป็นเดือนๆมาช่วยปลูกเพราะว่าเราช่วยกันนู่นละนะครับตอนนี้ก็รู้สึกก็มีความลมลื่นแล้วประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กตามโรงเรียนเนี่ยมาบางทีมาทิ้งเป็นสิบโรงเรียนนะครับมาเข้าข่ายเขาอะไรก็อาศัยตรงนี้มันเป็นป่าไม้ที่เหมือนธรรมชาติแล้วน้องพ่อท่านอาจจะมีวางแผนมีทางมีซอยมีคูน้ำมีสระน้ำเนี่ยจะสมบูรณ์มากเลยทุกๆอย่างจะมีหมดเลยครับตอนนี้มันก็เป็นสถานที่ที่อาศัยพวกนกพวกอะไรจะต้องมาอยู่นี่ในส่วนมากเลยยกเว้นลิงไม่มีครับเพราะลุงพ่อจะหายอยู่มันอันตรายครับป่าไม้เนี่ยจะย้อนถึงป่าไม้ว่าเราทำกันมานานจนอายุไม่ประมาณไม่น้อยกว่า 40-50 ปีมันก็โตเต็มที่เพราะว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์และอย่างหนึ่งที่นี่ก็มีการปฏิบัติธรรมที่ยังดีว่าแล้วคนที่มาเนี่ยมาจากสถานที่ต่างๆมาหลายๆจังหวัดที่มารวมปฏิบัติธรรมแต่ว่าจะอยู่ในประมาณต้นเดือนมีนาเนี่ยของทุกปีแล้วป่าไม้เนี่ยตอนนี้ก็มีการขายคาร์บอนเครดิตเพราะว่าก็มีทางบริษัทมาประเมินมาตรวจมาสอบ ันนี้ก็ประเมินมาแล้วประมาณ3ปีถึงแล้ว3ปีเนี่ยโดยผมก็ไอ้โดยคร่าวๆนั้นก็3ปีจะประเมินทีคราวนั้นผมก็จําไม่ได้แน่ว่าได้ไปกี่ตันตอนนี้คิดว่าประเด็นพวกคุณลุงพ่อประเมินก็น่าจะเป็น100ตันนะครับปีต่อไปเนี่ยเพราะไม้มันโตเร็วมากเพราะว่าทางลุงพ่อเนี่ยจะไม่เผานะไอ้สวนปลาเนี่ยจะไม่เผาแม้แต่นิดเดียวไม่เผาลุงพ่อเผาไม่ได้ที่มันว่านี่ไหมผมอ่ะเราจะมองภาพรวมว่าทำไมเราเลี้ยงได้เหมือนสว่างตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะเอาไว้ไม้เนี่ยเอาไปสวนปลาเล็กๆหมายถึงว่าผีเลี้ยงน้องเนาะแล้วจะโตเร็วมากจากที่ต้นไม้ยังไม่ค่อยโตเนี่ยเราเวลาเหลือปฏิบัติธรรมมันก็ใช้สถานที่กว้างใบไม้ที่ลงมาเนี่ยพอจะเอาออกหมดเลยชาวบ้านก็มาช่วยกันมาช่วยกันออกให้เตียนและไอ้ออกเสร็จปั๊บนั้นเราจะมีรถช่วยกันขนเอาไปทิ้งที่สวนใหม่ๆโตเร็วมากแต่ที่นี่มันก็โอกาสที่ว่ามันโตเนี่ยก็ลงพอจะมีน้ำในสระแล้วก็เอามาทรายในคูเพราะน้ำในคูเต็มเนี่ยความชื้นของไม้เนี่ยมันจะโตเร็วมากเลยครับมันเหมือนกับไม่มีการแห้งแล้งไม่ได้ลดน้ำจะมีน้ำในคูเขาจะชอยคูในคูก็มีปลามีบัวสารพัดอะไรก็จะอาศัยกินได้ท่านวางแผนได้ดีมากคนมาก็ติดใจแล้วก็มาชมมาชวนปลากันถ้ามีเวลานี่ก็ขอเชิญชวนนะครับมาชมสวนปลาไม่ได้เสียขาดใจอะไรทั้งนั้นเนี่ยน้องพ่อแต่ก็ยินดีเข้าไปดูก็ทางก็เข้าสะดวกครับมันจะเข้าไปดูไปแต่ระวังอย่างเดียวว่ากลัวจะหลงนะร้อยมันเยอะแยะกลัวจะหลง200กว่ารายเนี่ยแต่ว่ามันหลงไม่ได้แล้วเพราะว่าชายแดนทั้งหมดเนี่ยท่านจะตั้งหลดน้ำล้อมนี่ผมก็อาจจะมุกนิดๆเนาะมาให้ถูกคนหลงครับผมเองก็คงจะมีแค่นี้เนาะก็ฝากไว้ด้วยถ้าโอกาสหน้าถ้ามีเวลาก็ฟังข่าวก็อาจจะมีประกาศว่าถึงเวลาเดือนมีนาเนี่ยจะปฏิบัติทุกปีแต่ที่ผ่านมาก็เมื่อสมัยโควิดก็หยุดมา2ปี3ปีเหมือนกันครับตอนนี้ก็ทำต่อละครับขอบคุณมากครับผมขอสวัสดีโอเค

ท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมเช่นเคยครับทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้กราบปรารถนาท่านพระอาจารย์พระมหาวีรัตอาจารย์รสุโภด็อกเตอร์ปริยัติธรรม9ประโยคนะครับได้ให้หลักธรรมทางพุทธศาสนาซึ่งท่านนั้นจบระดับปริยัติธรรม9ประโยคนะหลักพุทธธรรมคําสอนของพุทธเจ้าก็มีมากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์อะไรที่เป็นหลักพุทธธรรมกํามือเดียวที่จะสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติให้เห็นผลในทิฏฐธรรมในปัจจุบันได้อย่างแท้จริงขอกราบนมัสการครับ

0: ก็ขอเจริญพรรายการธรรมะสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมวันนี้ได้มาทำรายการที่วัดหนองจระเข้ซึ่งมาอยู่ที่สวนป่าวัดหนองจระเข้ซึ่งวัดหนองจระเข้แห่งนี้อยู่ที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะถ้าญาติโยมได้เคยมาวัดหนองจระเข้ก็จะเห็นว่ามีพื้นที่สวนป่าเนี่ยถึง200กว่าไร่ด้วยกันถามว่าทำไมวัดหนองจระเข้จึงมีสวนป่าเพิ่มขึ้นมากมายถึง200กว่าไร่ก็เพราะได้คำนึงถึงประโยชน์อันจะพึงเกิดแก่ชุมชนตำบลหรือว่าอำเภอจังหวัดหรือว่าประเทศชาติของเราหรือว่าแก่ชาวโลกเพราะป่าไม้เนี่ยได้ให้ความร่มเย็นแก่ชาวโลกในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านประสูติท่ามกลางป่าตรัสรู้ในท่ามกลางป่าแล้วก็ปรินิพพานในป่าหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้ประกาศศาสนาก็โดยยกธรรมะที่พระองค์เนี่ยมาแสดงเนี่ยก็ยกเอาต้นไม้มาเป็นเครื่องมือในการแสดงธรรมเพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะให้สัจธรรมความเป็นจริงแก่เราท่านทั้งหลายถ้าเรามองต้นไม้เนี่ยก็จะเห็นสัจธรรมต้นไม้เนี่ยมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการแตกดอกออกใบถึงปีถึงฤดูกาลใบไม้ก็จะร่วงเมื่อเกิดลมเกิดพายุต้นไม้ก็จะแสดงธรรมะให้เราเห็นจะลู่ใบไปตามลมเราจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยเขาให้ธรรมะเราอยู่ตลอดเวลามองต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยเห็นธรรมะอยู่ตลอดเวลาเห็นใบเขาร่วงหล่นแต่ละใบแต่ละใบนะแต่ใบไม้ร่วงหล่นแต่ต้นของเขาเนี่ยยังอยู่ยืนต้นต่อไปนะใบเก่าร่วงไปใบใหม่ก็แตกผลิขึ้นมาเพื่อจะให้ต้นไม้ต้นนั้นเจริญเติบโตต่อไปเช่นเดียวกันนะโลกนี้ก็ยังอยู่ตลอดแต่เราท่านทั้งหลายได้เกิดมาก็เป็นส่วนประกอบเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้แล้วเราในที่สุดก็ต้องตายทับถมแผ่นดินเคยได้ยินได้ฟังว่าในพัทธกัปเนี้ยมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้5พระองค์นะในพัทธกัปเนี้ยมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้5พระองค์ด้วยกันระหว่างพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สองเนี่ยระหว่างที่พระองค์จะองค์ที่หนึ่งศาสนาอันตรธานไปเนี่ยต้องรอให้แผ่นดินเนี่ยสูงขึ้น1โยชน์คือสูงขึ้น16กิโลเมตรถามว่าแผ่นดินที่สูงขึ้น1โยชน์เนี่ยมาจากไหนก็มาจากต้นไม้ใบหญ้าที่ร่วงลงทับถมแผ่นดินซากพืชซากสัตว์เนี่ยก็ทำให้แผ่นดินเนี่ยสูงขึ้นนะ1โยชน์คือ16กิโลจึงจะมีพระพุทธเจ้าองค์ที่2อุบัติขึ้นมาตรัสรู้ใหม่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราเห็นสัจธรรมความเป็นจริงนะว่าทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วในที่สุดก็อาจจะต้องจากโลกนี้ไป นะก็ทำให้เราได้นำธรรมะเหล่านี้มาเตือนตนทำให้เราไม่ประมาทนะและพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดหนองจระเข้เนี่ยท่านเห็นความสำคัญของป่าไม้ว่าโลกทุกวันนี้นะเกิดโลกร้อนนะบางปีอากาศร้อนมากนะท่านก็ดำริที่จะปลูกป่าไม้เพิ่มเพราะต้นไม้เนี่ยมันกันกรองรับคาร์บอนไดออกไซด์นะแล้วไปกันกรองกรองก๊าซออกซิเจนออกมาให้อากาศดีๆคืนแก่ชาวโลกฉะนั้นป่าไม้ของวัดหนองจระเข้เนี่ยเปรียบเสมือนว่าเป็นปอดนะปอดของชุมชนปอดของหมู่บ้านที่กันกรองเอาอากาศดีๆคืนแก่สังคมส่วนรวมนะให้ประชาชนเนี่ยได้มีอากาศหายใจที่บริสุทธิ์นะญาติโยมนะได้เห็นคุณประโยชน์ของป่าไม้เหล่านี้นะที่เห็นประโยชน์ของป่าไม้ของวัดหนองจระเข้นะญาติโยมก็มาช่วยกันดูแลพื้นป่าแห่งนี้เพื่อให้เป็นสมบัติของอนุชนคนรุ่นหลังนะถือว่าเป็นสมบัติของส่วนรวมไม่ใช่ของคนใดของคนหนึ่งแต่เป็นสมบัติของเราทุกคนเพื่อให้ผืนป่าแห่งนี้ได้เป็นสมบัติตกทอดไปถึงลูกหลานของเราในวันข้างหน้าและวัดหนองจระเข้เมื่อสร้างผืนป่านี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยยังคืนนะประโยชน์ให้แก่ชุมชนนะนำลูกหลานของชุมชนเนี่ยมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเข้าค่ายลูกเสือจัดบวชเนกขัมมะทุกปีนี่คือการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชนให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนนี่คือประโยชน์ของป่าไม้ของวัดหนองจระเข้ฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยเห็นความสำคัญของการปลูกป่าท่านรักพื้นป่าท่านอยู่กับสวนป่าเห็นความสำคัญของป่าไม้วัดหนองจระเข้แห่งนี้นะจึงจะแลดูแลสวนป่าเนี่ยให้เป็นสมบัติของลูกหลานในวันข้างหน้าสืบต่อไปฉะนั้นก็ขออนุโมทนารายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมวันนี้ได้พามาเยี่ยมชมพื้นป่าของวัดหนองจระเข้พอเราเห็นสวนป่านะของวัดหนองจระเข้เห็นต้นไม้ต้นไม้ที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้นะแล้วพรุ่งนี้จะเห็นผลบางครั้งเนี่ยต้นไม้บางอย่างต้องใช้เวลาเป็น10ปีหลาย10ปีนะกว่าจะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเราเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีคุณค่าเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญก็คือเทวดาอารักษ์ที่เรียกว่าลุคะเทวดาท่านมาสถิตปกปักรักษาผืนป่าในแห่งนี้ฉะนั้นเมื่อเราได้เห็นสวนป่าตรงนี้ก็ขอให้เราช่วยกันรักษาแล้วก็ช่วยกันปลูกป่าคืนประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติของเราฉะนั้นก็ขออนุโมทนานะขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ทําได้รับฟังได้รับชมรายการธรรมสัญจรในครั้งนี้ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีดวงจิตที่สดใสมีดวงใจที่เบิกบานมีความเจริญในหน้าที่การงานทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเทอญ
1: ครับท่านผู้ชมครับท่านพระอาจารย์ได้เน้นเห็นถึงวิถีชีวิตนะครับที่ผูกพันกับธรรมชาติซึ่งตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าสัปปายะท่านจึงส่งเสริมการปลูกป่านะครับและก็ให้ชาวบ้านนั้นมีส่วนร่วมนะครับบ้านวัดโรงเรียนราชการได้ช่วยกันปลูกป่าเพราะว่าป่านั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหลักธรรมที่ท่านได้ให้แล้วทุกท่านจะนำไปประพฤติปฏิบัติให้มีความสุขภายในจิตใจของเราได้อย่างแท้จริงนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมหมดเวลาลงแล้วนะครับผมและทีมงานก็จะไปสัญจรยังวัดต่างๆแล้วก็นำสาระ นำบรรยากาศภายในวัดต่างๆนะกิจกรรมโครงการต่างๆมาให้ทุกท่านได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาแนะนำอีกเรียกได้ว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะสามารถปลูกแซมในพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นในสวนยางพาราหรือแม้แต่สวนทางผลไม้ค่ะหรือจะปลูกเฉพาะเลยก็ได้นะคะที่พี่ซ่อนจะพามารู้จักในวันนี้ค่ะนั่นก็คือต้นวานิลานะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ่อนนี้ค่ะเรียกได้ว่าปลูกง่ายเหมาะมากเลยค่ะสำหรับเกษตรกรผู้สูงอายุนะคะที่สำคัญปลูกง่ายแล้วรายได้ดีอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่นี่เลยค่ะวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มวานิลาค่ะที่มีการปลูกเยอะที่สุดแล้วก็มีผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ของเจ้าสวนแห่งนี้ค่ะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะว่าวานิลามีขั้นตอนการปลูกอย่างไรแล้วก็มีการดูแลรักษายังไงและที่สำคัญค่ะปลูกมาแล้วนะคะสามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในวันนี้ค่ะจังหวัดยะลานะคะพื้นที่ปลายด้ามขวานที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาและก็ความชุ่มชื้นกำลังมีพืชชนิดหนึ่งที่กำลังเติบโตและก็อาจเป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรนั่นก็คือวานิลาพืชเถาที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเจลลี่ฟาร์มอีกหนึ่งฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ได้รับการลองปลูกต้นวานิลาจนประสบความสำเร็จและเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจในการปลูกต้นวานิลาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิอากาศที่ทั้งร้อนชื้นฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศสูงสภาพแวดล้อมนี้นะคะจึงเหมาะกับธรรมชาติของต้นวานิลาซึ่งเป็นพืชที่ชอบความชื้นและอากาศอบอุ่นความน่าสนใจสำหรับการทดลองและพัฒนาการปลูกต้นวานิลาอย่างจริงจังค่ะ

0: ค่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาแบบว่าเรียกได้ว่าจะถือว่าหนึ่งเดียวไหมคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงก
1: ับ
0: การปลูกวานิลาแล้วเอาจริงๆนะพี่ซ่อนก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าต้นวานิลามันหน้าตายังไงแล้วมันปลูกยากไหมแล้วมันต้องดูแลยังไงและกระบวนการผลิตเป็นยังไงค่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะเดินทางมาถึงในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้วและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือต้นวานิลาค่ะสวัสดีค่ะเฮียคะก
1: ่
0: อนอื่นเลยอยากจะให้เฮียได้เล่าให้พี่ซ่อนฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของการปลูกวานิลาเนี่ยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเพราะเอาจริงๆแล้ววานิลาเรียกได้ว่าในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยหาได้ยากมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือก่อนอื่นเนา
0: ะ
1: ค
0: ือ
1: ทางฟาร์มผมเจนนี่ฟาร์มก็คือไปที่โคราชวังน้ำเขียว
0: ค่ะ
1: ไปดูวิธีการปลูกวานิลาที่นั่นซึ่งไปดูแล้วประทับใจมากฮ
0: ะ
1: เขาปลูกไว้ดีมากสวยทีนี้ก็มีความคิดว่าเออที่เบตงนี้ปลูกได้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ก็ทดลองครั้งแรกที่ทดลองนี้เราปลูกเอาเถามาปลูกประมาณ350ต้นก็คือต้นละ2เถา
0: ค่ะ
1: นะฮะต้นละ2เถาก็ประมาณ700เถา
0: ค่ะ
1: ก็ที่เห็นอยู่นี้ฮะที่เห็นอยู่นี้ปลูกไว้ประมาณ3ปีละประมาณ3ปีแล้วปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยดูแล้วเออมันได้หรือเปล่าไม่เห็นมีดอกไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเอออากาศคงจะไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยพอปีที่2ครึ่งเนี่ยเริ่มละ
0: ค่ะ
1: ออกดอกอู้ปีแรกนี่ออกไม่เยอะ
0: ค่ะ
1: แต่ปีที่2อันนี้ปีที่2ละรุ่นที่2นี่ออกเยอะเลยก็สรุปได้ว่าที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ดีกับสภาพอากาศเบตงเนาะ
0: ค่ะ
1: คือไม่แพ้ภาคอื่นของเมืองไทยโดยเฉพาะวังน้ำเขียวหรือที่ภาคเหนือที่เขาปลูกไว้ก่อนหน้านั้น

0: ครับ
1: แล้วการดูแลหรือว่าโรคที่ต้องเราเฝ้าระวังนี่มีบ้างไหมคะ
0: ก็มีบ้างฮะแต่ว่าที่ไปตรงอย่างที่ผมปลูกเนี่ยไม่ค่อยมี
1: ไม่ค
0: ่อยพบมันอาจจะอากาศเหมาะกับพืชตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วจุดหลักๆเลยที่แบบเฮียเริ่มคิดที่จะปลูกนี่เพราะว่าจะนำผลวานิลานี่ไปทำต่อยอดเป็นยังไงนะคะ
0: คือทีแรกเนี่ยก็คือไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็คืออยากจะทดลองว่าปลูกแล้วได้ผลแค่ไหนซึ่งตลาดวานิลาในเมืองไทยมีอยู่แล้วรองรับอยู่แล้วทีนี้หลังจากที่เราปลูกได้ผลทีนี้เราก็ได้ทำล็อตแรกเราก็ขายไปที่กรุงเทพที่ทางเชียงใหม่ที่เขามีแหล่งรองรับอยู่ละก็ขายได้ดีราคาก็ดีนะฮะอย่างกรณีอย่างเงี้ยฝักหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปบ่มนะฝักเขียวอย่างนี้เนี่ยกิโลหนึ่งร้อยห้าพันห้าร้อยบาท1,500บาทนี้ก็คือฝักแบบนี้ยาวประมาณสัก17เซนประมาณ60ถึง70ฝักเท่ากับ1กิโลคือ1กิโลเนี้ยอย่างช่ออย่างเงี้ยประมาณช่อนึงประมาณ10ฝักนะฮะคือ70ถึง8060ถึง70ฝักเนี่ยก็เท่ากับ1กิโลเนี่ยก็หมายความว่าประมาณ6ช่อ7ช่อได้1กิโล
1: ก็คือขายแบบ
0: ขายสดได้1,500ถึง2,000ค่ะถ้าเกิดว่าเราเอาอีฝักแบบนี้เอามาบ่มให้ได้ที่เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กิโลนึง 20,000
1: โอ้ต่างกัน 20,000 บาทเยอะมาก
0: แต่ 20,000 บาทเนี่ยหมายความว่าไอ้ฝักไอ้ฝักสดนะ
1: ค่ะ
0: เราบ่มเสร็จแล้วมันน้ำหนักจะลดก็คือ3กิโลฝักสด
1: ค่ะ
0: 3เท่ากับ1กิโลฝักฝักแห้ง
1: แล้วเวลาเราบ่มเนี่ยก็คือว่าใช้เวลานานไหมคะ
0: บ่มเป็นปีนะฮะ คือเราต้องไปตากแดดแล้วก็มาหุ้มห่อให้มันสามารถที่จะรักษาความชื้นเนาะแล้วก็ทีนี้มันก็จะทำให้กลิ่นวานิลานี้ค่อยออกมา
1: แสดงว่า
0: คือทำอย่างนี้ไปกลับนี้เยอะมาก
1: แล้วก็ยิ่งตั้งไว้นานเท่าไหร่นี่ก็คือว่ากลิ่นมันก็จะ
0: ยิ่งออกมา
1: แล้วก็ราคาแต่ก็ราคายังเพิ่มไหมคะ
0: ราคาเพิ่มให้ก็คือตะกี้ที่บอกอ่ะก็คือถ้าบ่มเรียบร้อยแล้ว1กิโลเท่ากับ 20,000 บาท
1: แต่ก็คือราคานั้นจะ
0: พูดง่ายนะคืออย่างฝักอย่างนี้17เซนเนา
1: ะ
0: หลังจากบ่มแล้วนะได้ราคา150บาทถึง200บาทต่อ1ฝักซึ่งเราใช้พื้นที่แค่นี้เดียวสามารถทำรายได้ได้สูงมากซึ่งเราสามารถที่จะมาปลูกในร่องยางในร่องยางพาราได้ไม่มีปัญหาเลย
1: ไม
0: ่มีปัญหาแต่ว่าต้องทำระบบน้ำนะคือเราคือถ้าอยู่ในร่องยางเนี่ยเราไม่ต้องมีไอ้ตัวแสลนเพราะว่ามันลำลายอยู่ละแต่ว่าเราต้องทำระบบน้ำให้ดีเพราะว่าพืชตัวนี้คือไม่ต้องการน้ำมากแต่ต้องมีความชื้นตลอดค
1: ือ
0: เป็นตระกูลกล้วยไม้
1: ตระกูลกล้วยไม้ที่ชอบน้ำ

0: เนี่ยค่ะเหมือนกับเราจะต้องดูยังไงคะว่าเวลาที่เริ่มออกฝักครั้งแรกอะค่ะของต้นวานิลาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเราจะต้องดูยังไงคะมันจะมีดอกออกมาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่ก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าฤดูการออกดอกมันหมดไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หมดไปแล้ว
1: เหมือนกับ
0: พอเ
1: ราจะไม่เห็น
0: แรกนึงเนี่ยค่ะประมาณสักช่วงเวลาไหนคะที่เริ่มจะออกดอกอะค่ะ
1: ก็ประมาณ2ปีครึ่ง
0: อ๋อ2ปีครึ่งนี่ก็คือเริ่มที่จะออกดอกแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็คือแต่ละฝักนี่เหมือนกับเถานึงเนี่ยค่ะจะได้ที่เป็นฝักนี่ประมาณกี่ช่ออะคะ
1: ต้นนึงประมาณสัก10ช่อ
0: หมายถึงต้นนี่เลย
1: ใช่
0: ได้10ช่อต่อต้น
1: 10ช่อต่อต้น
0: แล้วเหมือนกับที่เราดูอยู่เนี่ยแบบนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วยังคะ
1: อันนี้ยังฮะเพราะว่าอันนี้ยังอ่อนอยู่อันนี้ประมาณ
0: ยังไงคะ
1: ถ้าเกิดว่าฝักที่เริ่มแก่เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนสีจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันจะออกเหลืองๆนิด
0: ๆแล้วเราก็ต้องเก็บตอนนั้น
1: พอมีสีเหลืองหน่อยๆเนี่ยเราก็เก็บได้ละ
0: แล้วเวลาเก็บก็คือว่าต้องไปทีละอันหรือว่าไปทั้งช
1: ่
0: อ
1: เด็ดถ้ามันสุกทั้งช่อเลยเราก็เด็ดทั้งช่อเลยก็ได้แต่ถ้าเด็ดทีละอันก็ได้เหมือนกันปกติแล้วช่วงที่ออกดอกจะสวยมากพอดี
0: ฤดูกาลดอกเป็นสีอะไรอะคะ
1: ออกสีเหลืองๆนิดนึงเขียวๆเหลืองๆอะไรเงี้ย
0: แสดงว่าตอนเป็นหน้าที่ออกดอกนี่คือน่าจะสวยเลย
1: สวยสวย
0: ตัดกับต้นเลยสีเขียว
1: ใช่แล้วก็ช่วงออกดอกเนี้ยคือเราจะจำเป็นที่จะต้องใช้คนในการผสม
0: เราต้องผสมเอง
1: ผสมเองใช้มือเพราะว่า
0: สไตล์เดียวกับ
1: เพราะว่าแกสอน
0: ใช่
1: เพราะว่าแกสอนตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันจะมีตัวกั้นเอาไว
0: ้
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้คนในการช่วยผสมเนี่ยโอกาสที่จะติดจะน้อยมีโอกาสติดแต่น้อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้คนผสมแล้วนะก็คือโอกาสติดประมาณ 90% ขึ้นไปหมายความว่าช่อหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราต้องได้10ฝักขึ้นไป
0: อันนี้ก็คือคล้ายๆกับเวลาที่พวกเราแบบปลูกสละอะไรที่เราจะต้องมีการผสม
1: ใช่ใช่ผสมใช่ผสม
0: ช่วยเพื่อที่ว่ามันจะได้ปิดแบบแน่นอน
1: ใช่ถูก
0: ต้องแล้วอย่างเงี้ยค่ะสักอีกระยะยาวไหมคะกว่าที่แบบพร้อมเก็บเกี่ยว
1: หลังจากเราผสมเสร็จเนาะ
0: ค่ะ
1: เราต้องใช้เวลาประมาณ9ถึง10เดือนก็เหมือนกับคนตั้งท้องเลยอ่ะ
0: แสดงว่าการปลูกวานิลาเนี่ยพี่ส้นฟังแล้วก็คือ1มันใช้ระยะเวลาเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: ต
1: ั
0: ้งแต่ปลูกเลยแล้วกว่ามันจะออกดอกก็2ปีละแล้วพอเป็นฝักแล้วก็ต้องระยะต่อไปอีก
1: ใช่อีก9เดือน
0: อีก9เดือนอีกเอาจะ3ปีละแล้วพอเราเก็บเสร็จเราจะขายเหมือนที่เฮียบอกพี่ส้มก็คือถ้าขายเป็นฝักเนี่ยขายได้เลยก็ราคาก็สูงเลยนะคะ
1: สูง
0: แต่ถ้าจะให้แบบราคาแบบทวีคูณก็อีกอ่ะต้องเอาไปบ่มแต่ว่าผมก็คือก็ต้องใช้เวลาอีก
1: ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกัน
0: ก็
1: คือเข้าคือหมายความว่าต้องใช้ตากแดดเนาะ
0: ค่ะ
1: ตากเสร็จแล้วเราก็ต้องมาบ่มอีก
0: ก็เป็น
1: เข้าออกเข้าออกเป็น
0: แล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะต้นแต่ละต้นสมมุติว่าพอเราแบบตัดช่อทุกอย่างครบแล้วอ่ะต้องตัดทิ้งเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ฮะก็คือยังเก็บไว
0: ้ก็มันก็จะขึ้นมาใหม
1: ่ถ้าเราตัดนี้ก็คือหมายความว่าไอ้เถาเนี้ยมันแน่นเกินอย่างนี้เราต้องตัดออก
0: ตัดแล้วก็ไปขยายต่อ
1: เอามาขยายพันธุ์ได้ก็คือตัดช่อหนึ่งประมาณสักเมตรหนึ่งเนา
0: ะ
1: หรือว่าเมตรยี่เนี่ยแล้วก็เอาไปชำแล้วก็เอาไปขายได
0: ้
1: ต้นละประมาณที่เราชำเสร็จเนาะต้นละประมาณ300ถึง350บาท
0: คุณผู้ชม ดูสิปลูกครั้งเดียวนะมันเห็นผลได้ระยะยาว
1: ค
0: ือปักชำเอาไปต่อยอดก็ได้อีก
1: ได
0: ้จะขายฝักสดก็ได้จะบ่มยิ่งได้ราคามากมากเลยและที่สำคัญก็คือปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันก็อายุยืนยาว
1: ใช่ใช่ปลูกได้ตลอดเลย
0: ยกเว้นนอกจากว่ามันจะเป็นโรคเรียกได้ว่าคือถ้าเราลงทุนซื้อต้นมาครั้งแรกก่อนแล้วก็ทีนี้เราก็เป็นการต่อยอดของเราเอง
1: ถูกต้องครับ

0: นี่ยค่ะแล้วเวลาที่เราปลูกเนี่ยค่ะเราต้องเริ่มแบบเตรียมดินยังไงบ้างคะ
1: คือก่อนที่เราเอาเถามาปลูกเนาะ
0: ค่ะ
1: คือเราจะต้องเตรียมกากมะพร้าว
0: เพราะว่าก
1: ากมะพร้าวนี่เป็นอาหารเป็นที่เกาะของรากของวัลีลาอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นรากแบบนี้เนี่ยมันจะลงไปหาอาหารข้างล่างเนี่ย
0: คือ
1: กากมะพร้าวที่เราเอามาเนี่ยคือเราต้องสับให้ละเอียดพอสมควรครั้งแรกนะตอนเราปลูกครั้งแรกแต่ถ้าละเอียดมากก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีอากาศให้มันพอสมควรแบบประมาณนี้เนาะ
0: เป็น
1: ชิ้นๆแล้วก็หลังจากเราเตรียมเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ต้นวัลีลาเนี่ยโดยที่ประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อนะเอาใบออกแล้วก็ใส่เข้าไปในกากมะพร้าวข้างล่างเพื่อให้รากของวัลีลาเนี่ยไปหาอาหารได้ในการปลูกครั้งแรกเนา
0: ะ
1: หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วพอมันอย่างนี้มันหลายปีแล้วนะ3ปีแล้วเราจะต้องเพิ่มกากมะพร้าวเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีที่เกาะมีอาหารมากขึ้นเราต้องเตรียมให้มากหน่อย
0: แล้วทำไมจะต้องแบบเป็นเสา
1: ปูนใช่ไหม
0: เสาปูนเลย

0: เป็นเพราะว่าถ้าเป็นเสาอย่างเสาไม้
1: เส
0: เน
1: า
0: ี่ย
1: ไม้
0: เสาไม้ก็ไ
1: ผ
0: ด
1: ุ
0: ้
1: หรือเปล่าม
0: ันผุไง
1: อ๋อเพราะว่าระยะเวลาการผุเราก
0: เ
1: ็
0: พ
1: แ
0: ร
1: บ
0: าะ
1: บ
0: เ
1: ว
0: ร
1: ่
0: า
1: าจะ
0: ปลู
1: ด
0: ก
1: ี
0: น
1: จ
0: ี้
1: ัง
0: เร
1: เ
0: า
1: ล
0: ปล
1: ย
0: ูกแล้วไว้เป็น10 ปี20 ปีอะไรเงี้ย
1: ก
0: ถ้
1: ะ
0: า
1: ว่า
0: เสาไม้มันไม่ได้ประมาณสัก2-3 ปีหรือสี
1: ม
0: ่
1: ัน
0: ป
1: จ
0: ี
1: ะ
0: ก
1: ผ
0: ุ็
1: แล
0: ป
1: ้
0: ล
1: ว
0: ูก
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: แต่นี่ก็คือว่าระยะคงทนให้เข
0: ใช
1: า
0: ่
1: เลย
0: ทุปลูกครั้งเดียวได้ต
1: ได
0: ล
1: ้
0: อ
1: ต
0: ด
1: ลอดเลย
0: ใช่
1: นี่คุณผู้ชมต้องวางแผนดีๆนะคะกับการที่ปลูกวานิลาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคิดแบบแค่ทําโครงแบบระยะสั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวพอต้นมันพังเถามันก็จะตายใช่ไหมคะมันไม่สามารถที่จะเลื้อยได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าเราแบบเอาทนไปเลยเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ได้ระยะยาว
0: ถูกต้อ
1: แ
0: ง
1: ล้ว
0: คร
1: เห
0: ั
1: ม
0: บ
1: ือนกับว่าโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะที่เราจะต้องแบบดูทำโรคแบบกลัวว่าต้นมันจะตายอย่างเงี้ยค่ะอากาศหรือว่ามีโรคที่เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชอะไรอย่าง
0: นี้แมลงสำหรับแมลงแทบจะไม่มีเลย
1: ก็คือปลูกง่าย
0: ใช่ปลูกง่ายแล้วสำหรับ
1: แบบปลูกทิ้งไว้ก็ได้เลย
0: ได้
1: ไม่
0: เล
1: ต้อง
0: ย
1: แบบดูแล
0: แต่ถ้าที่อื่นเห็นบอกว่ามีใบมีเชื้อราขึ้นมั่งอะไรขึ้นมั่ง
1: แต่ที่นี่เจอไหมคะ
0: อันนี้ไม่เจอ
1: ก็คิดว่าน่าจะ
0: อันนี้
1: ด้ว
0: น่
1: ย
0: า
1: อ
0: จ
1: า
0: ะ
1: ก
0: ดี
1: าศ
0: กว่านะ
1: น่าแสดงว่า
0: ค
1: มัน
0: ือ
1: ชอบอาก
0: ท
1: า
0: ี
1: ศ
0: ่อื่นนี้ก็ต้องใช้ยาเพิ่มนิดนึงแต่ของผมนี่ปลูกเราไม่ค่อยได้ใช้ยาเท่าไหร
1: ่ก็ตลอดระยะเวลาที่แบบเริ่มต้นปลูกมานี่เฮียยังไม่ได้เจอปัญหาตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ยังไม่เจอครับ
1: นี่คุณผู้ชมบ่งบอกเลยว่าพื้นที่เบตงของเราเนี่ยมันปลูกได้
0: ใช่ปลูกได้ดีด้วย
1: แล้วก็ปลูกได้ดีด้วยใช่

0: ี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เฮียนะคะได้คือเป็นการมาปักชำอย่างที่บอกก็คือว่าตัดที่ต้นแล้วก็มาขยายพันธ
1: ุ์
0: ต
1: ่
0: อ
1: ใช่
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมพี่ส้นบอกแล้วว่าการปลูกวานิลาเนี่ยมันก็สามารถที่ต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วเวลาเราปักชำเราเอามาใส่เนี้ยดินเราต้องมีการแบบพิเศษไหมคะ
1: เราไม่ได้ใช้ดินฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ดินเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราไม่ใช้ดินเลยเราใช้กากมะพร้าว
0: กาก
1: มะพร้าวเนี่ยสับให้ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนี้เลย
1: ประมาณนี้แล้วก็ใส่ถุง
0: แล้ว
1: เราก็เอาเถาเนี่ยใส่เข้าไปประมาณสัก2ข
0: ้อ
1: หรือ3ข้อให้ลากอากาศเนี่ยนะนี่ลากแบบเนี้ยเนี่ยลากแบบนี้ให้อยู่ข้างล่างเนา
0: ะ
1: ประมาณสัก2ข้อ3ข้อ
0: คือวัดข้อตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆๆเพื่อให้อาหารได้จากไอ้กากมะพร้าวนี
0: ้
1: ครับ
0: แค่นี้เลย
1: แค่นี
0: ้แล้วก็ต่อไปเขาก็สามารถ
1: แล้วก็หาอะไรมามัดให้มัน
0: ค้ำย
1: ันไว้ต้นนึงเนี่ยเราปักชำเสร็จเนาะก็ขายได้ในราคา300ถึง350บาท
0: นี่ต้นนี้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยการรดน้ำยังไงมันต้องชุ่มฉ่ำไหมคะ
1: ก็วันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้ละเพราะอยู่ในที่ร่มเนาะ
0: ต้องอยู่ที่ร่มไว
1: ้ให้อยู่ที่ร่ม
0: ค่ะแล้วเวลาคนที่จะไปต่อยอดซื้อต่อไปก็คือว่าก็ไปทำคานที่บอก
1: ใช่ก็คือหมายความว่าเอาแบบนี้ไปปั๊บเนี่ยอาจจะเอาถุงออกเนาะเอาถุงออกแล้วก็เพิ่มกากมะพร้าวให้เหมือนกับที่
0: ปลูก
1: แล้วก็มีเพิ่มเสาปูนสักหน่อยนึงก็ได้ละ
0: ก็ไปต่อด้วยกับกากมะพร้าวเหมือนกันไม่ต้อง
1: ทำใส่กากมะพร้าวไม่ต้อง
0: คุณผู้ชมมันง่ายนะพี่ส้มเข้าใจว่าจะต้องมีดินผสมด้วยแล้วถ้าเราใส่ดินด้วยอะคะมันไม่ได้หรอ
1: ก็พอได้แต่ว่านิดๆอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าใส่ดินเข้าไปเยอะเนี่ยมันอากาศไม่พอมันจะเน่า
0: ก็คือ
1: รากเน่า
0: แสดงว่าต้นวานิลาเนี่ยชอบแบบโปร่ง
1: ก็เหมือนกับกล้วยไม้
0: แบบนั้นเลย
1: เหมือนกัน

ความน่าสนใจของวานิลานะคะก็อยู่ที่ฝักซึ่งก็เป็นส่วนที่มีมูลค่าและก็เป็นที่รู้จักในฐานะวัตถุดิบที่สำคัญของอาหารและเครื่องดื่มทั้งเบเกอรี่ไอศกรีมขนมหวานและผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายประเภทค่ะแต่กว่าที่ฝักวานิลาจะกลายเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพเกษตรกรต้องผ่านกระบวนการดูแลที่ละเอียดอ่อนตั้งแต่การปลูกการจัดการต้น

0: การผสมเกสรไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการบ่มซึ่งล้วนต้องอาศัยความรู้ความพิถีพิถันและประสบการณ์ทำให้เกษตรกรที่สนใจปลูกต้นวานิลาต้องรู้จักการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นวานิลาค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมคะจากการผ่านการบ่มเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้อันนี้ก็คือว่าพร้อมจำหน่าย
2: พร้อมจำหน่าย
1: แต่เนี่ยอันนี้
2: บ่มแล้วแต่ยังไม่ได้ที
1: ่ประมาณ
2: น่าจะอาทิตย์หนึ่งประมาณ
1: อาทิตย์หนึ่ง
2: ใช่
1: แล้วถ้าจะให้ได้ที่ก็คือ
2: ต้องเป็นเกือบ
1: เป็นปี
2: ใช่ประมาณ 8-9 เดือนอ่ะ
1: นี่คุณผู้ชมมันก็จะนิ่มๆอยู
2: ่ครับ
1: หอมมากอันนี้แค่อาทิตย์เดียวนะหมายถึงว่าที่เก็บมาแล้วก็มาทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาบ่มยังไงนะคะ
2: ก็คือมาตากแดด
1: ตากแดดธรรมชาติเลย
2: ใช่ธรรมชาติ
1: ค่ะ
2: ตากเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาห่อไว้เพื่อไม่ให้ความชื้นมันคายมากไป
1: แล้วก็ตากอีก
2: แล้วก็พอรุ่งเช้าอีกวันนึงก็มาตากอีกอะไรเงี้ยกลับไปกลับมา
1: ประมาณนั่นแหละค่ะ 7-8 เดือน
2: ใช่ๆๆนี่
1: คุณผู้ชมหอมมากแล้วก็อันนี้คือพร้อมจำหน่ายมันก็จะต่างกันเยอะดูมันพอเราแบบตากได้ที่บ่มได้ที่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ไซส์มันก็จะ
2: ไซส์มันจะเล็กลง
1: เลย
2: ก็คือจาก3กิโลนี่เหลือ1กิโล
1: แล้วเวลาเขาเอาไปเนี่ยค่ะไปทำต่อปรุงแต่งเขาทำยังไงอะคะ
2: ใช้ตัวเขาจะกรีดแล้วก็เอาเม็ด
1: ที่อยู่ข้างใน
2: ใช่อยู่ข้างใน
1: แล้วก็เอาเหมือนเอาถ้าเป็นเบเกอรี่เนี่ยค่ะ
2: ก็คือเอาเม็ดมาผสมกับแป้งก
1: ็
2: ได้เลย
1: แสดงว่ากลิ่นวานิลาคือตัวเม็ดข้างใน
2: ใช่เป็น
1: ไม่ใช่ผิว
2: ไม่ใช่ฮะ
1: แสดงว่าพอเราใช้เสร็จไอตัวผิวเนี้ยก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะ
2: ปกติเราไม่ค่อยได้ทำอะไร
1: แต่ก็คือว่าข้างในจะเป็นเม็ด
2: อะไรที
1: ่นี่คุณผู้ชมพี่ต้องก็เพิ่งรู้นะตอนแรกพี่ต้องเข้าใจว่าเขาใช้แบบผิวที่ทำให้ได้กลิ่นไม่ใช่
2: จะ
1: เป็นเม็ดข้างใน
2: ครับผม
1: นี่แล้วอย่างเนี้ยค่ะเราขายยังไงนะคะ
2: คือขายแบบนี้เนาะ
1: ค่ะ
2: คือกิโลละ 20,000 ก็คืออันนี้ประมาณ10ฝัก
1: แต่ถ้า
2: ปกติแล้วคือ60ถึง70ฝักถ้ากะ1กิโลก็ประมาณสัก10ห่อ
1: 10ห่อ
2: 10ซองเนี่ย
1: ถ้าเหมือนซองเดียวเนี่ยประมาณอยู่กี่กรัมได้คะซองเดียวนี
2: ้ยังไม่ได้คิดแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: ก็แต่คือจะขายเป็นกิโลไปเลย
2: เป็นกิโล
1: แล้วก็ตลาดส่งที่ไหน
2: ตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้ส่งไปที่แถวเหนือแถวภาคเหนือ
1: เอ้าแล้วภาคเหนือคือเขาไม่ปลูกเหรอคะหรือว่ายัง
2: เขาปลูกมานานแล้วภาคเหนือเขาปลูกมาน่าจะ 4-50 ปีแล้วอ่
1: ะ
2: สมัยนั้นก็คือนายหลวงร.9เราเนา
1: ะ
2: สนับสนุนให้ปลูกก็เลยเริ่มจากจุดนั้นปลูกที่แถวเชียงใหม่เชียงรายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาที่ภาคอีสานเราที่โคราชวังน้ำเขียวที่นั้นก็ปลูกได้ดี
1: แล้วก็มาที่นี
2: ่แล้วมาที่เบตง
1: แต่คุณผู้ชมดูสิขนาดภาคเหนือก็ยังมาซื้อผลิตภัณฑ์ส่งไปที่นั่นแสดงว่าคุณภาพของวานิลาที่เฮียปุ๋ยนี่คือตอบโจทย์เลยแล้วก็ได้ดีเลยท
2: ีเดีย
1: วทำบ่งบอกเลยว่าคือสภาพอากาศเบตงเหมาะแล้วกับการปลูกวานิลาเพราะอย่างน้อยก็คือสามารถส่งจากที่ต้นเริ่มต้นที่ปลูกที่ภาคเหนือ
2: ภาคเหนือเขามีตลาดอยู่ที่นั่น
1: ผลิตภัณฑ์ของเรากลับได้ไปส่งที่ตลาดของภาคเหนือได้เลย
2: ภาคเหนือได้เลย
1: นี่คุณผู้ชมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
0: วานิลาคือโอกาสที่ก้าวจากพืชทดลองในแปลงเกษตรไปสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของเกษตรกรที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เหมาะกับพืชทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่ต้องการมองหาทางเลือกใหม่ๆค่ะเพื่อรับมือกับต้นทุนและความเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรวานิลาจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตามองเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่เบตงนะคะวานิลาอาจกำลังเริ่มต้นบทบาทใหม่ของเกษตรกรค่ะจากพืชที่ต้องปลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติสู่พืชเศรษฐกิจที่อาจสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
1: ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะพามารู้จักเรียกได้ว่าเป็นพืชตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยและที่สำคัญนะคะปลูกก็ง่ายรายได้ก็ดีด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะที่สนใจในการปลูกวานิลานะคะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าวานิลาค่ะก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่ภาคใต้ของเราโดยเฉพาะนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะใครนะคะที่สนใจค่ะอยากจะลองปลูกต้นวานิลาแบบนี้ดูนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะคะทางเพจวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตง

ังหวัดยะลาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินค่ะก็อย่างที่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยว่าเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปปลูกแปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: โอ้ตามมา
5: โอเคเซอร
4: ์ไปฆ่ามัน
5: I'll fight
4: ฆ่ายากมากเฮ้ยข้อความเข้าเพียงแค่กดลิงก์ก็ได้รับไอเทมเกมฟรีๆกดเลยเฮ้ยกำลังอยากได้เลย
6: Press it now
4: เฮ้ยอะไรอ่ะไอเทมแจกฟรีไหนๆน่าสน
5: นี่ไงเขาบอกให้กดลิงก์นี้กดเลยไหมไหนๆก็เล่นเกมนี้อยู่ละ
6: เดี๋ยวหยุดก่อนแน่ใจเหรอว่านั่นไม่ใช่มิจฉาชีพคิดดีๆไม่มีที่ไหนเขาแจกฟรีแบบนี้หรอกพอกดไปจะเป็นมิจฉาชีพคอยหลอกเอาเงิน

0: ช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้
1: ที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2HD Facebook NBTด้วยนะครับรับชมอยู่พื้น
0: ถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีเทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัด
1: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะตอนนี้ท่านนายกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเข้าประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กนะคะพร้อมทั้งได้นำเสนอมุมมองและจุดยืนของไทยต่อที่ประชุมซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้ปี2569นี้ยังตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยนะคะโดยไทยก็ได้ใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับนางรีเบคก้ากรีนสเปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินชั้นนำจัดโดย Bank of America และพบผู้บริหารPacific Investment Management Company หรือว่าพิมโก้เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านตลาดทุนต่อยอดเพิ่มมูลค่าตลาดทุนไทยอันจะส่งผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคตนายกรัฐมนตรียังได้พบกับผู้บริหารของ Microsoft และผู้บริหาร Google เพื่อขยายโอกาสการลงทุนรวมทั้งการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ช่วงค่ำวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือว่าการ่าดินเนอร์โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยค่ะ

0: กลับมาที่ในบ้านเรานะครับมาดูเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกับก๊าซธรรมชาติกันหน่อยนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาใช้อุดหนุนแล้วก็ชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับใหม่นะครับซึ่งเป็นการลดการพึ่งพาแล้วก็เป็นการแยกบัญชีฐานะกองทุนน้ำมันออกเป็นกลุ่มน้ำมันแล้วก็กลุ่มของ LPG อย่างชัดเจนครับในเรื่องนี้นายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572และแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ซึ่งแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับใหม่นี้นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาใช้อุดหนุนและชดเชยราคาเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยระบุเงื่อนไขเอาไว้3สถานการณ์ด้วยกันนะครับสำหรับสถานการณ์แรกสถานการณ์ที่1นะครับคือเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยระดับราคาน้ำมันดีเซลหรือเบนซินมากกว่า30บาทต่อลิตรราคาคงเดิมส่วนกลุ่มก๊าซ LPG ราคาต้นทุนโรงแยกก๊าซปตท.สผ.และ UAC สูงกว่าราคานำเข้าราคาขายปลีกเกิน423บาทต่อถัง15กิโลเดิมจะอยู่ที่ราคา363บาทต่อถังนะครับส่วนสถานการณ์ที่2คือราคาน้ำมันมีความผันผวนโดยราคาน้ำมันสำเร็จรูปปรับสูงขึ้นหรือลดลงมากกว่า10เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลใน1สัปดาห์ซึ่งเดิมเนี่ยเราใช้เกณฑ์5เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ราคาขายปลีกปรับสูงขึ้นหรือว่าลดลงมากกว่า2บาทต่อลิตรใน1สัปดาห์จากเดิมที่เป็น1บาทต่อลิตรครับส่วนในกลุ่มของ LPG ก็คือราคาตลาดโลกเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงมากกว่า35เหรียญสหรัฐต่อตันใน1เดือนราคาขายปลีกสูงขึ้นหรือลดลงรวมกันมากกว่า1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือนนะครับจากเดิมที่เป็น2สัปดาห์เปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาของ LPG CP รายเดือนครับแล้วก็สถานการณ์ที่3นะครับคือในกรณีที่น้ำมันเชื้อเพลิงอาจขาดแคลนและไม่เพียงพอกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในส่วนหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้เพิ่มเติมการพิจารณาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งเป็นทรัพยากรที่ผลิตได้เองภายในประเทศจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นการช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากตลาดโลกที่มีความผันผวนสูงอีกทั้งภาครัฐสามารถบริหารจัดการราคาขายปลีกในประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดจนช่วยสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะครับในแผนฉบับใหม่นี้ก็ยังได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทางการเงินด้วยการแยกบัญชีฐานะกองทุนน้ำมันออกเป็นกลุ่มน้ำมันแล้วก็กลุ่ม LPG อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการนำเงินอุดหนุนข้ามกลุ่มพร้อมกับทั้งกำหนดกรอบการบริหารราคาโดยเน้นชดเชยราคาดีเซลและ LPG เป็นหลักหากเกิดวิกฤตในระยะเวลายาวนานครับรวมทั้งยังให้มีการเก็บเงินสะสมเข้ากองทุนน้ำมันในช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวลดลงเพื่อเตรียมสภาพคล่องเอาไว้รองรับและก็เป็นมีการส่งเสริมการใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตรในประเทศเพื่อเป็นการลดการพึ่งพาน้ำมันดิบนำเข้าจากต่างประเทศครับ
1: และจากความผันผวนของราคาน้ำมันที่เกิดจากผลกระทบสงครามตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการเฟสที่2ออกไปอีก2เดือนนะคะเป็นการขยายสิทธิ์ครอบคลุม47ล้านคนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพค่ะพร้อมยืนยันว่าจะใช้งบเฉพาะพรก.กู้เงินส่วนแรกไม่กระทบวินัยการคลังจะเริ่มวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการออกไปอีก2เดือนก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เนื่องจากวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นโดยใช้วงเงินที่เหลือจากพรก.กู้เงินส่วนแรก 200,000 ล้านบาทที่มีเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยบัตร

0: สวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569จากเดิม300บาทก็จะเป็น 1,000 บาทนะคะโดยจะให้สิทธิ์อยู่ที่14ล้าน 500,000 คนส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะคะประชาชนพ่อค้าแม่ค้าต่างเรียกร้องให้ต่ออายุโครงการและในที่สุดนะคะที่ประชุมครม.ก็ต่ออายุโครงการอีก2เดือนก็จะให้วงเงินอีก 1,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะโดยจำนวนสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะขยายจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ26ล้านคนซึ่งพบว่า1ล้านคนในจำนวนนี้มีสิทธิ์ไปใช้บัตรสวัสดิการได้ก็จะขยับจากไทยช่วยไทยพลัสไปใช้บัตรสวัสดิการแทนนะคะจากนั้นก็จะเหลืออยู่คนเดิมเนี่ยจะเหลืออยู่25ล้านคนเพราะว่า1ล้านคนไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะเติมคนใหม่ที่อาจจะหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ7ล้าน 500,000 คนก็จะรวมเป็นคนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสทั้งหมดอยู่ที่32ล้าน 500,000 คนจึงสามารถดูแลคนไทยที่ได้รับผลกระทบของวิกฤตพลังงานได้มากขึ้นทั้งหมดประมาณ47ล้านคนค่ะ
1: คือวันนี้1วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อนะครับขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับทั้งหมดนี้จะใช้วงเงินงบประมาณตามพระราชกำหนดนี้นะครับประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งเพียงพอจากวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เรารักษาไว้นะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ให้บริษัทสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นในฐานะการคลังประเทศไทยครับ
2: ยืนยันนะครับว่าวินัยการเงินการคลังเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับเรามีวงเงินเหลืออยู่ 44,000 ล้านเศษนะครับในวงเงินแผนงานส่วนที่1นะครับถ้าท่านจำได้ว่าพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านมีวงเงินอยู่2ส่วนก็คือ 200,000 ล้านบาทแรกแล้วก็ 200,000 ล้านบาทหลังนะครับสิ่งที่มาใช้เยียวยาเนี่ยหรือก็คือในส่วนของ200,000ล้านบาทแรกเท่านั้นไม่มีการอย่างที่มีข้อกังวลข้อห่วงใยนะครับว่าเราจะมีการโอนเงินในส่วนที่2มาใช้ในส่วนงานที่1มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะครับแล้วก็อยากจะขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าทุกคนทราบดีว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะสงบแล้วก็ค่อยๆ คลี่คลายในตะวันออกกลางเนี่ยมันกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น้ำมันก็ทะลุ100ล้านเหรียญต่อ100เหรียญ
0: ทั้งนี้ในการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเงื่อนไขก็เหมือนเดิมค่ะภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตรา 60% แต่ว่าไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและสำหรับการต่อโครงการในรอบนี้2เดือนนะคะจะให้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาของโครงการค่ะโดยประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ในช่วงเวลา 6:00 นถึง 23:00 นหรือว่าสามารถซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเวลา 6:00 นถึง 21:00 นค่ะ
3: มาดูความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในเรื่องของการจัดการเรื่องของลิขสิทธิ์กันบ้างนะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ระหว่างไทยและจีนเตรียมที่จะจัดทํา MOU ฉบับใหม่นะครับหลังจากที่ฉบับเดิมเนี่ยเราจัดทํามานานกว่า30ปีเพื่อเป็นการรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลครับ นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำคณะหารือกับนายหวังจื้อเฉิงผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานลิขสิทธิ์แห่งชาติหรือ NCAC ของจีนที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาระบบคุ้มครองลิขสิทธิ์ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการลิขสิทธิ์การนำผลงานดนตรีที่หมดอายุความคุ้มครองและเข้าสู่สาธารณสมบัติไปใช้ประโยชน์การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์แล้วก็ยังมีประเด็นลิขสิทธิ์กับเทคโนโลยี AI ด้วยนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะยกระดับ MOU ฉบับใหม่เพื่อรองรับความท้าทายในปัจจุบันโดยได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพื่อให้ระบบจัดเก็บมีข้อมูลที่ถูกต้องตรวจสอบได้และเจ้าของสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมรวมถึงลดปัญหาการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อนหรือว่าการเรียกเก็บโดยหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาตในส่วนของประเด็น AI นะครับทั้งสองฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์ต้องสร้างสมดุลระหว่างสิทธิ์ของเจ้าของผลงานกับการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานเทคโนโลยีสามารถสร้างนวัตกรรมได้นอกจากนี้ไทยและจีนก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในโลกดิจิทัลและรับมือกับรูปแบบการละเมิดที่ซับซ้อนมากขึ้น
4: สิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือการพยายามสร้างความสมดุลระหว่างคนที่เป็นนักพัฒนา AI กับคนที่นักพัฒนา AI เนี่ยจะเอางานลิขสิทธิ์แต่บางทีเอามาใช้เพื่อพัฒนา AI กับเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเราก็บอกว่าประเทศไทยก็เช่นกันตอนนี้เราก็พยายามบาลานซ์ให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราก็เห็นด้วยแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องบาลานซ์ให้สมดุลระหว่างคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในส่วนของประเทศไทยตอนนี้กฎหมายของเราก็คือถ้าใครจะเอางานลิขสิทธิ์ไปใช้หรือจะไปประกอบการฝึก AI ก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง
0: ยอมรับนะคะว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไทยโดยเฉพาะซีรีส์สารคดีไทยเน
5: ี่
0: ยได้สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีโดยเฉพาะที่จีนค่ะส่วนเรื่องเล่าจากชุมชนไทยจะก้าวไปสู่สายตาผู้ชมจีนกว่าพันล้านคนได้อย่างไรเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5กำลังเปิดประตูสำคัญให้สื่อและผู้ประกอบการไทยติดตามจากรายงานค่ะ
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นำทัพผู้ผลิตสื่อและหน่วยงานของไทยนะครับบุกมาที่ International Media Harbor ที่นครกวางโจวเข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5ภารกิจครั้งนี้ครับไม่ได้มีเพียงแค่การนำผลงานมาจัดแสดงแต่กำลังเปิดประตูให้สารคดีไทยผู้ประกอบการไทยและสื่อไทยนั้นสามารถเชื่อมต่อกับตลาดสื่อขนาดใหญ่ของโลกและนี่ก็คือโอกาสที่เรื่องเล่าจากชุมชนไทยจะเดินทางไปถึงผู้ชมชาวจีนกว่าพันล้านคนครับ
7: 321
8: แสงสีเสียงและเรื่องราวจากหลากหลายพื้นที่ของจีนถูกถ่ายทอดขึ้นจอขนาดใหญ่ท่ามกลางผู้ผลิตภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มและคนในอุตสาหกรรมสื่อจากหลายประเทศนี่คือบรรยากาศพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5ที่กวางโจวอินเตอร์เนชั่นแนลมีเดียฮาร์เบอร์นครกวางโจวในเวทีแห่งนี้ประเทศไทยไม่ได้มาเพียงในฐานะแขกรับเชิญแต่กำลังมองหาโอกาสนำเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยเชื่อมเข้าสู่ตลาดสื่อจีนซึ่งมีทั้งสถานีโทรทัศน์แพลตฟอร์มออนไลน์ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและเครือข่ายผู้ชมขนาดใหญ่ความสำคัญของงานจึงไม่ได้อยู่ที่การมาชมภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่คำถามว่าเรื่องราวจากประเทศไทยจะเปลี่ยนจากผลงานที่คนไทยรู้จักไปเป็นคอนเทนต์ที่ตลาดโลกต้องการได้อย่างไรกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยถึงภารกิจครั้งนี้กับสื่อจีนว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไทยได้พบกับพันธมิตรและแพลตฟอร์มจีนโดยตรงเราต้องการผลักดันผลงานที่สะท้อนความหลากหลายของประเทศไทยทั้งวัฒนธรรมชุมชนสิ่งแวดล้อมและความคิดสร้างสรรค์ให้เข้าถึงผู้ชมในระดับนานาชาติพร้อมต่อยอดไปสู่การร่วมผลิตและลงทุนรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง2ประเทศสำหรับคนไทยสิ่งที่ควรรู้คือ สารคดีไม่ได้มีคุณค่าเพียงการบันทึกความทรงจำแต่สามารถสร้างทั้งรายได้สร้างงานและสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเรื่องใกล้ตัวอย่างอาหารไทยมวยไทยประเพณีท้องถิ่นการท่องเที่ยวเชิงชุมชนธรรมชาติหรือภูมิปัญญาชาวบ้านหากค้นพบมุมที่แตกต่างและเล่าอย่างมีคุณภาพก็อาจกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เดินทางได้ไกลกว่าสินค้า1ชิ้นและสามารถสร้างรายได้กลับถึงเจ้าของเรื่องในชุมชนได้ในที่สุดส่วนสื่อไทยต้องรู้ว่าอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนจากโทรทัศน์แบบเดิมไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลวิดีโอสั้นสารคดีขนาดสั้นและคอนเทนต์หลายภาษาการผลิตเนื้อหาเพื่อส่งออกจึงต้องวางแผนตั้งแต่วันแรกทั้งรูปแบบภาพคำบรรยายลิขสิทธิ์สำหรับผู้ชมชาวจีนสนใจเรื่องราวจากประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารธรรมชาติวิถีชีวิตแต่ผลงานที่จะเข้าสู่ตลาดจีนต้องมีเรื่องเล่าที่เป็นสากลมีคุณภาพด้านการผลิตและต้องเข้าใจเงื่อนไขของแพลตฟอร์มรวมถึงกฎระเบียบการเผยแพร่ในประเทศจีนที่สำคัญต้องตอบให้ชัดว่าฝ่ายไทยมีอะไรให้โครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์เงินลงทุนทีมผลิตสถานที่ถ่ายทำนักแสดงหรือช่องทางการเผยแพร่และต้องการอะไรจากพันธมิตรจีน
6: วันนี้ถือได้ว่าเป็นการเบิกเริกเปิดประตูบานแรกของสารคดีไทยและก็สารคดีจีนนะครับแต่ความสำเร็จที่แท้จริงจะไม่ได้วัดจากจำนวนภาพถ่ายหรือจำนวนนามบัตรที่รับกันนะครับหากวัดจากจำนวนเรื่องราวประเทศไทยที่จะสามารถมาพัฒนาความร่วมมือเข้าถึงผู้ชมใหม่ดึงดูดโปรดักชันเฮาส์ของจีนมาถ่ายทำในประเทศไทยสะท้อนมิติความงดงามของไทยได้อย่างไรเพื่อสร้างรายได้ให้กับคืนสู่ชุมชนคนไทยอย่างแท้จริงด้านหลังอยู่นี้ครับทีมงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังให้สัมภาษณ์สื่อจากประเทศจีนในงานนี้คิดว่าจะมีการต่อยอดเพื่อพัฒนาวงการสื่อมวลชนของไทยและการผลิตสารคดีเพื่อนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในอนาคตต่อไปนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนปฏิพัฒน์เข็มทิศรายงานครับ
0: ขอบคุณคุณออฟปฏิพัฒน์เข็มทิศนะคะอยู่ที่กวางโจวที่จีนตอนนี้
3: ครับก็รายงานมาใช้เดียวเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ ก็ไปร่วมงานนะคะสำหรับเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองจีนนะคะ
3: ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:25 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับศาลปกครองสูงสุดได้เตรียมอ่านคำสั่งกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในเรื่องของการชดใช้ค่าความเสียหายกรณีจำนำข้าวกว่า10,000,000 บาทครับวันนี้เวลาประมาณ 13:30 น.นะครับศาลปกครองกลางจะนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรอมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่กว่า 10,000,000 บาทสำหรับคดีดังกล่าวนี้นะครับศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่13 มกราคม 2569ที่ผ่านมาไม่รับคำร้องของนางสาวยิ่งลักษณ์กับนายอนุสรสามีที่ขอให้พิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ด่วนที่สุดที่พ.น. 0302.3/781ลงวันที่1 สิงหาคม 2568เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ลับที่453/2559ลงวันที่19 กันยายน 2559เรื่องให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์อ้างว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญครับ
1: ส่วนโครงการ THAI Passport ที่ฝ่ายค้านยังมีข้อสงสัยแล้วก็ได้ยื่นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบนะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ย้ำบอกว่ายินดีให้ตรวจสอบทุกขั้นตอนแต่ว่าการตรวจสอบขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีที่นางการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เพื่อขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสในโครงการ THAI Passport โดยระบุว่ากระทรวง DE พร้อมให้ตรวจสอบทุกโครงการแต่ว่าการตรวจสอบนั้นก็ต้องอิงกับข้อเท็จจริงไม่ใช่จินตนาส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านยกเรื่องข้อตกลงคุณธรรมขึ้นมาตำหนินั้นขอย้ำว่าตามขั้นตอนในการทำข้อตกลงคุณธรรมถ้าหากว่าโครงการไหนที่ใช้งบเกิน 1,000 ล้านบาทจะต้องส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาคัดเลือกว่าต้องทำข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่ซึ่งทางกรมบัญชีกลางได้ส่งหนังสือตอบกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่าโครงการนี้ไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องทำข้อตกลงคุณธรรมโดยสามารถเปิดเผยเอกสารยืนยันต่อสาธารณชนได้และสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องปั๊มยอดผู้ลงทะเบียนถือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเพราะว่าการลงทะเบียนต้องใช้ระบบยืนยันตัวตนผ่านดิจิทัล ID ทั้งแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็แอปทางรัฐด้วยนะคะดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะปั๊มยอดตามที่ถูกกล่าวหารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ชี้แจงเรื่องยอดผู้ใช้งานจริงหรือว่า Active User ว่าทางกระทรวงมีการแยกข้อมูลระหว่างผู้ลงทะเบียนกับ Active User ไว้อย่างชัดเจนประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบตัวเลขที่อัปเดตต่อเนื่องได้ทางเว็บไซต์โครงการและช่องทางโซเชียลมีเดียของกระทรวงได้ตลอดเวลาค่ะ
0: มาดูความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลที่บริเวณถนนพระราม3กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้หัวหน้าทีมสุดซอยพลังงานพร้อมด้วยบริษัทท่อส่งน้ำมันก็พาสื่อมวลชนลงพื้นที่นะครับลงไปตรวจสอบจุดที่รั่วซึมบริเวณใต้ทางด่วนพระราม3ซึ่งก็คาดว่าจะซ่อมแซมเสร็จภายใน1สัปดาห์นะครับพร้อมที่จะยกระดับความปลอดภัยแล้วก็สั่งให้เอ็กซเรย์ท่อส่งน้ำมันทั่วทั้งกรุงเทพ66 กิโลเมตรครับนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อขออภัยครับในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าทีมสุดซอยพลังงานเนี่ยนะครับ เปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยกรมธุรกิจพลังงานได้มีคำสั่งให้บริษัทบางจากและบริษัทบัฟซึ่งเป็นเจ้าของท่อส่งน้ำมันดำเนินการซ่อมแซมจุดที่รั่วไหลโดยวางแผนเป็น3ระยะนะครับก็คือระยะสั้นก็จะเร่งซ่อมแซมบริเวณที่ตรวจพบการรั่วซึมและทำการเปลี่ยนท่อใหม่ในระยะทาง16เมตรจากนั้นในระยะกลางก็จะทำการทดสอบแรงดันเพื่อยืนยันว่าสามารถรองรับแรงดันได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะทำ intelligent picking test นะครับหรือว่าการตรวจสอบด้วยกระสวยอัจฉริยะจากเดิม32กิโลเมตรจะเพิ่มขยายขึ้นมาเป็น66กิโลเมตรทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและในระยะที่3ระยะยาวนะครับก็จะหารือร่วมกันหลายฝ่ายถึงการวางแนวท่อใหม่นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการทรุดตัวหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกทางนี้ก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่รั่วซึมให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ครับทางด้านของนายสมพงษ์โพไกรผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจจัดส่งทางท่อบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดก็เปิดเผยนะครับว่าจะเร่งดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงพลังงานซึ่งในเบื้องต้นก็จะทำการปรับเปลี่ยนท่อจุดที่รั่วไหลระยะทาง16เมตรก่อนนะครับและก็จะยกระดับท่อให้สูงกว่าแนวฐานต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกดทับกับฐานต่อหม้อส่วนในระยะกลางเนี่ยก็จะทำการศึกษาถึงการวางแนวท่อใหม่เพื่อหลบฐานต่อหม้อในอนาคตด้วยครับ
1: ไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะซึ่งทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาปัจจุบันบอกว่าอยู่ในขั้นของการเฝ้าระวังค่ะโดยมีฝ่ายความมั่นคงดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนกรณีทหารกัมพูชาที่ลักลอบขุดคูเล็ดแล้วก็วางลวดหนามในพื้นที่ชายแดนไทยเรื่องนี้กองทัพบกยืนยันว่าได้ประสานกัมพูชาแล้วให้มีการปรับพื้นที่และรื้อลวดหนามโดยได้เข้าดำเนินการทั้งหมดแล้วค่ะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยการจัดมาตรวัดสิ่งบอกเหตุ5สีจากการวิเคราะห์ของฝ่ายความมั่นคงพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระหว่างสีเขียวและสีเหลืองก็คือการเฝ้าระวังซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงมีการเฝ้าระวังและตรวจตราอยู่สม่ำเสมอตลอด24ชั่วโมงและในวันที่7กันยายนที่ผ่านมาผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ก็ได้นำสื่อมวลชนและต่างประเทศรวมถึงคณะผู้สังเกตการทหารอาเซียนลงพื้นที่ไปที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโอสเม็ดที่เคยเป็นแหล่งคาสิโนซึ่งหลังจากการปะทะรอบที่2ในช่วงเดือนธันวาคมปี2568จำเป็นต้องเคลื่อนกำลังไปที่โอสเม็ดเพื่อควบคุมพื้นที่หลังมีพลซุ่มยิงและโดรนในการปฏิบัติการทำให้ไทยต้องมีการตอบโต้โดยมีเป้าหมายก็คือทางทหารเท่านั้นซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีพื้นที่ถึง500ไร่และมีอาคารสแกมเมอร์150อาคารส่วนการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมามีการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้สนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะการประชุมแบ่งเป็น2ส่วนหลักนะคะก็คือส่วนแรกคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองเอกสารสำคัญ2ฉบับก็คือข้อตกลงการแต่งตั้งข้อบังคับกระบวนการเพื่อเป็นกรอบการทำงานของการประชุมในระยะต่อไปและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาซึ่งเริ่มด้วยการกล่าวด้วยถ้อยแถลงของทั้ง2ประเทศ
2: ท่านศิริศักดิ์นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญในการย้ำจุดยืนของไทยที่เข้าร่วมกระบวนการประนอมนี้ประนอมนี้นะครับด้วยความสุจริตใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการแสวงหาทางออกในเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลและมุ่งปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศครับ ท่านศิริศักดิ์ก็ยังได้ใช้โอกาสนี้นะครับชี้แจงถึงบริบทความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในภาพรวมที่แยกออกจากกระบวนการนี้ไม่ได้และได้อธิบายถึงท่าทีที่ผ่านมาของทางกัมพูชาที่มักใช้เวทีระหว่างประเทศนี้ในการกล่าวหาแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเลยทีเดียวนะครับ
1: ด้านพันเอกฤทธาสุขสุวานนท์โฆษกกองทัพบกได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางฝ่ายไทยตรวจพบการขุดคูเล็ดระหว่างรวดหนามของทหารกัมพูชาที่บริเวณเนิน450อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจากการตรวจสอบก็พบว่ารุกล้ำแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2จึงได้จัดกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีและจัดชุดประสานงานไปยังกัมพูชาเนื่องจากผิดข้อตกลงหยุดยิงและปรับพื้นที
3: ่หลังจากเจรจานะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีความเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยหลังจากนั้นก็ได้มีการรื้อลวดหนามออกนะครับแล้วก็กลบคูที่ขุดไว้นะครับที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้กลไกการประสานงานในพื้นที่ตามข้อตกลง Joint Statement ในการขจัดปัญหาแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของชายแดนนะครับแต่ว่าขยับมาที่ทางฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ตรวจยึดกล่องแล้วก็กระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการขนย้ายมาจากคาสิโนแล้วก็เว็บพนันออนไลน์ที่ปิดกิจการในฝั่งประเทศกัมพูชาครับเมื่อวานนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนะครับได้จัดกำลังพลทำการลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบลังพลาสติกและก็กระเป๋าเดินทางรวมถึงกล่องกระดาษเป็นจำนวนมากวางกองเรียงเก็บรวบรวมกันไว้ในขนำไม่มีเลขที่นะครับในพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งดูจากลักษณะแล้วเนี่ยมีพิรุธนะครับจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองใหญ่เข้าร่วมตรวจสอบซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ามีลังพลาสติก34ใบกล่องกระดาษ7ใบกระเป๋าเดินทาง8ใบและถุงกระสอบอีก8ใบโดยภายในเกือบทั้งหมดเนี่ยบรรจุอุปกรณ์ส่วนควบคุมคอมพิวเตอร์ของใช้ส่วนตัวและก็ของเบ็ดตะเล็ดอื่นๆรวมถึงเอกสารหน้าเล่มพาสปอร์ตจำนวนหนึ่งด้วยครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าของทั้งหมดนี้มาจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาได้สั่งปิดกิจการคาสิโนและเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุให้มีการย้ายฐานสิ่งของและก็อุปกรณ์ต่างๆจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาดำเนินการต่อในพื้นที่ตอนในของไทยผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมการตรวจยึดสิ่งของทั้งหมดมาที่บังคับการกองร้อยคลองโป่งน้ำร้อนนะครับเพื่อทำการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งพร้อมกับทำการประสานและก็ส่งมอบของกลางทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนสภ.โป่งน้ำร้อนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วครับ
1: มาดูความคืบหน้าอุบัติเหตุเรือประมงอับปลางกลางทะเลที่ชลบุรีกันหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาลูกเรือชาวเมียนมาอีก5คนของเรือประมงสกาญจนาวารี888ที่อับปลางกลางทะเลชลบุรีเมื่อวานนี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุเป็นอุบัติเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลบริเวณนอกชายฝั่งช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่และเรือประมงที่ร่วมปฏิบัติการได้เร่งช่วยเหลือลูกเรือชาวประมงอย่างเร่งด่วนได้จำนวน16คนพร้อมนำตัวกลับเข้าฝั่งบริเวณสะพานปลาช่องแสมสารขณะที่ตอนนี้ยังมีลูกเรือชาวเมียนมาอีก5คนยังไม่พบตัวนะคะเบื้องต้นได้รับข้อมูลว่าในจำนวนผู้สูญหายทั้ง5คนนี้คาดว่ามี2คนติดอยู่ภายในซากเรือแล้วก็เสียชีวิตแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ส่วนที่เหลือยังไม่ทราบชะตากรรมอย่างไรก็ตามในวันนี้ค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่1ซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือจะกลับเข้าพื้นที่อีกครั้งโดยเรือตรวจการ112หรือว่าต่อ112พร้อมทีมกู้ภัยทางน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานเพื่อดำเนินการค้นหาและกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่คาดว่ายังติดอยู่ภายในตัวเรือโด ดยจะประเมินสภาพอากาศและกระแสน้ำและความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติการทั้งนี้หลังจากดำเนินการตรวจสอบและกู้ร่างผู้เสียชีวิตภายในตัวเรือแล้วเสร็จจะมีการวางแผนกู้เรือสกาญจนาวารี888กลับเข้าฝั่งเพื่อตรวจสอบสภาพเรือและหาสาเหตุของการอับปางในครั้งนี้นะคะรวมถึงจะดำเนินการซ่อมแซมต่อไปด้วย
0: ไปดูเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ที่เพชรบุรีกันหน่อยนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวในเขตพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายหน่วยงานนะครับต้องระดมกำลังกันเข้าควบคุมเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าซึ่งโกดังเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านสำมะโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับคือเรียกได้ว่าระดมกำลังกันอย่างเร่งด่วนเลยเพื่อป้องกันการลุกลามและก็ลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงโดยภายในโกดังที่เกิดเหตุเนี่ยมีวัตถุประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยซึ่งเพลิงก็ได้ลุกไหม้กองวัตถุโดยรอบรวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้เป็นอาคารสำนักงานด้วยก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยอุปสรรคสำคัญในการดับเพลิงครั้งนี้ก็คือโครงสร้างโกดังมีช่องทางระบายควันและก็ระบายความร้อนเพียงแค่บริเวณประตูทางเข้าออกเท่านั้นทางนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทางระบายควันเพิ่มเติมด้วยการเจาะทลายผนังบางส่วนนะครับเพื่อให้สามารถเข้าไปดับไฟจากเศษกองวัตถุที่เหลือโดยใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามนะครับนายภัคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ขอความ

0: ร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่าเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุและขอให้ปฏิบัติตามที่ทางราชการแจ้งเตือนหรือว่าขอความร่วมมืออย่างเคร่งครัดนะครับส่วนการหาสาเหตุของเพลิงไหม้ดังกล่าวนี้ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่ต่อไปครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:43 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เริ่มด้วยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างบอร์ดเกมนะคะกับการจัดการประกวดออกแบบบอร์ดเกมค่ะซึ่งปรากฏว่าทีมExorcist Spirit หนองดาเปาคว้าแชมป์จากการที่นำเอาความเชื่อผีอีสานมาสร้างปาร์ตี้เกมด้านทีมตีเก๊ก็หยิบเอาวัฒนธรรมวงการพระเครื่องมาพัฒนาเป็นเกมนะคะซื้อขายขณะที่ทีมก่อนอาม่าจะลืมก็ใช้กลไกเกมถ่ายทอดสูตรขนมพื้นเมืองเตรียมคัดผลงานศักยภาพต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไปค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมผู้ผลิตและออกแบบบอร์ดเกมหรือว่าปู่เด็บก้าประกาศผลโครงการพัฒนานักออกแบบบอร์ดเกมรุ่นเยาว์เพื่อสื่อสารซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเรื่องเล่าบ้านฉันสู่กระดานเกมโลกหลังเปิดให้เด็กและเยาวชนจาก4ภูมิภาคนำเรื่องเล่าความเชื่ออาหารวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นบอร์ดเกมโดยทีมอบต.หนองดาเปาคว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงาน Exorcist Spirit at หนองดาเปาที่นำเอาความเชื่อเรื่องผีพื้นบ้านอีสานมาพัฒนาเป็นปาร์ตี้เกมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม Planet Board Game ผลงานตีเก๊ที่ได้นำเอาวัฒนธรรมวงการพระเครื่องไทยมาพัฒนาเป็นเกมซื้อขายและเจรจาต่อรองและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมหลานมาผลงานก่อนอาม่าจะลืมที่นำเอาสูตรขนมพื้นเมืองมาพัฒนาเป็นเกมบริหารเวลาและทรัพยากรนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าโครงการนี้มีเป้าหมายนำทุนทางวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่มาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเกมเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กและเยาวชนและสามารถเชื่อมเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมเข้ากับความสนุกของการเล่นได้ด้านนายทรงสิทธิ์แพรเพชรนายกสมาคมผู้ผลิตและออกแบบบอร์ดเกมกล่าวว่าการตัดสินไม่ได้พิจารณาเฉพาะความน่าสนใจของเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องดูว่าผู้พัฒนาสามารถนำเรื่องเหล่านั้นมาสร้างเป็นเกมที่สนุกมีในการผลิตจริงด้วยค่ะ
1: จากเรื่องของความคิดและผ้าไหมที่ศูนย์บ่อนไหมเฉลิมพระเกียรติวัดบุรีจังหวัด101ครับโดยว่าที่ร้อยตรีธีรนันท์พิจารโชติผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนหมายเฉลิมพระเกียรติเขต3บอกว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรวมถึงประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้กระบวนการผลิตหม่อนหมายแบบครบวงจรตั้งแต่การเรียนรู้พันหม่อนพันไหมการปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมการฟอกย้อมสีไหมด้วย

0: วัสดุธรรมชาติการเรียนรู้เกี่ยวกับไม้ย้อมสีตลอดจนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมด้วยครับสำหรับการเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้ครั้งนี้นะครับก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรในจังหวัดร้อยเอ็ดให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษากระบวนการผลิตและก็จะได้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหมไม้ย้อมสีและก็ผ้าไหมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปต่อยอดด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและก็เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในอนาคตด้วยครับ
1: มาดูการเตรียมรับมืออุทกภัยกันบ้างนะคะในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานก็มีการสั่งการผู้ว่าราชการทุกจังหวัดภาคกลางค่ะให้เตรียมรับมืออุทกภัยล่วงหน้าหลังมีข้อมูลว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มรวมทั้งน้ำเหนือกำลังหลากลงมาส่วนเรื่องของการเตรียมงบจ่ายชดเชยเยียวยานะคะปีนี้สำรองงบรับมือเอาไว้ที่ภาคละ100ล้านบาทค่ะโดยในการประชุมดังกล่าวนอกจากมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วนะคะก็ยังมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมได้แก่นายพราดรปริศนานันทกุลนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหรวมถึงตัวแทนหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยเพื่อเตรียมรับมือน้ำเหนือและฝนที่จะตกเพิ่มในวันที่ 25-27 กันยายนนี้โดยนายเอกนิติกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและการผันน้ำเข้าคลองซอยคลองสาขาพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางเตรียมแผนอพยพและสื่อสารกับประชาชนในการรับมือกับน้ำที่จะหลากมาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้จัดเตรียมเงินสำรองและเงินฉุกเฉินในแต่ละภาคเอาไว้ภาคละ100ล้านบาทหากว่าจังหวัดมีความจำเป็นก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณานำเงินมาดูแลประชาชนค่ะฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
2: เราเห็นภาพแล้วว่าน้ำในเขื่อนต่างๆวันนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าให้กรมชลประทานนะครับได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับรวมทั้งการผันน้ำเตรียมพร้อมนะครับที่จะผันเข้าในซอยเล็กๆนะครับในหลอดเล็กๆเพื่อที่จะเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดมีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลหลากมาจากภาคเหนือเนี่ยจะได้บริหารจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับต้องมาถูกกระทบเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีจากการติดตามว่าน้ำในเขื่อนหลังเขื่อนแล้วก็ในตามซอกตามซอยต่างๆเนี่ยที่เรามีช่องผันน้ำออกไปเนี่ยมันมีสามารถรองรับได้ขนาดไหนให้บริหารล่วงหน้าโดยเฉพาะในเขตแถวอยุธยาอ่างทองนะครับรวมทั้งลุ่มน้ำทั้งท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองต่างๆเราก็ได้มีการติดตามไปถึงว่าถ้าฝนเข้ามาจะไปเข้าสู่ลุ่มน้ำนั้นอย่างไรอันนี้คือการเตรียมพร้อมนะครับก่อนที่ภัยจะมา
1: ทั้งนี้นายเอกนิติย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางเตรียมการให้พร้อมตั้งแต่วันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจากข้อมูลของกรมชลประทานเห็นว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันยังสามารถบริหารจัดการได้เพราะว่าฝนยังตกไม่มากแต่หากปริมาณน้ำมากเกินขนาดก็จะมีการผันน้ำตามแผนที่ได้วางเอาไว้ส่วนที่เพจดังที่โพสต์เตือนว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่เรื่องนี้นายเอกนิติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยายืนยันในที่ประชุมว่าจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่แต่คาดว่าจะไม่ตกหนักมากซึ่งประเมินว่าสถานการณ์ยังไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยไม่ประมาทนะคะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าไม่ให้ตื่นตระหนก
0: ครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นที่ท่านรองนายกพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพญาแม่กองท่าจีนก็ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วย
1: สำคัญติดตามข่าวสารจากทางราชการด้วยนะคะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ
0: คนแชร์เยอะจริงๆแล้วก็เฟกนิวเนี่ยก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: สืบเนื่องจากเรื่องของน้ำเช่นเดียวกันนะครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เห็นชอบหลักการของงบกลางกว่า500ล้านบาทนะครับเพื่อเป็น

0: ผลักดัน99โครงการแก้น้ำท่วมน้ำแล้งในเรื่องนี้รองนายกทรงศักดิ์ก็กำชับทุกฝ่ายว่าจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ควบคู่ไปกับการรับมือภัยแล้งจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญด้วยครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.นะครับโดยมีตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับซึ่งในที่ประชุมนะครับท่านรองนายกทรงศักดิ์ก็ได้กำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมการรับมือฝนที่จะตกหนักโดยให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมนะครับในการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งด้วยครับ
1: เดือนตุลาคมนะครับ2019นะครับคาดว่าฝนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยและภาคกลางจะมีแนวโน้มลดลงอันนี้หมายความเป็นการคาดหมายนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อที่ผ่านมาเรามีการคาดหมายว่าจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญนะฮะซูเปอร์เอลนีโญหมายถึงว่าจะมีแรงใช่ไหมจะมีแรงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินว่ามีแต่ฝนตกนะครับแต่ว่าไอ้การคาดการณ์วันนี้ก็ต้องมีการคาดการณ์นะครับเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับตามที่มีการคาดการณ์ไปเหมือนกันนะครับ
0: และสำหรับผลการประชุมที่สำคัญนะครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสทนช.เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบเพื่อดำเนินการตามที่สทนช.เสนอซึ่งก็มี99โครงการด้วยกันนะครับวงเงินกว่า500ล้านบาทเป็นโครงการที่จะกระจายอยู่ในพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งและมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ก็ยังได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานถอดบทเรียนอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและผลการดำเนินการของคณะทำงานแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับในที่ประชุมก็ยังได้มีการอนุมัติดำเนินโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดพะเยาและการขยายเวลาดำเนินโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัย8ปีขยายเป็น9ปีนะครับแล้วก็โครงการประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลยจาก10ปีเป็น14ปีครับ
2: ช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ทำให้ชาวลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยต้องเร่งทำแนวกระสอบทรายหลังคันคลองขาดน้ำเนี่ยทะลักเข้าหมู่บ้านหลายจุดเลยค่ะชาวบ้านในตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลายหมู่บ้านต้องช่วยกันนำกระสอบบรรจุทรายมาทำแนวกั้นน้ำบริเวณหน้าบ้านและจุดเสี่ยงหลังคันคลองที่ไหลผ่านขาดน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่โดยชาวบ้านต้องเร่งกรอกทรายใส่กระสอบแล้วก็นำไปวางเรียงเป็นแนวตามจุดที่น้ำไหลเข้ามาแม้จะเป็นการป้องกันแบบชั่วคราวแต่สามารถช่วยชะลอและลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าตัวบ้านได้ในระดับหนึ่งขณะที่ระดับน้ำก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้นำทรายพร้อมกระสอบมาจัดเตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามากรอกทรายเพื่อนำไปทำแนวกั้นน้ำบริเวณบ้านเรือนและพื้นที่เสี่ยงเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่สถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายขณะเดียวกันภาพรวมสถานการณ์น้ำในอำเภอลาดยาวยังคงขยายวงกว้างออกไปยังพื้นที่ตำบลรอบนอกนะคะโดยชาวบ้านเนี่ยต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ยังคงเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ในช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญนะครับวันนี้ไปเกาะติดกับมาตรการรับมือภัยแล้งเชิงรุกของจังหวัดสุพรรณบุรีครับหลังจากที่เขื่อนกระเสียวเหลือปริมาณน้ำเพียง 20% จนต้องส่งสัญญาณออกมาเตือนเกษตรกรเพื่อปรับแผนเพาะปลูกล่วงหน้านะครับเพื่อไม่ให้ผลผลิตเนี่ยได้รับความเสียหายจากผลพวงของซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังคืบคลานเข้ามาไปติดตามได้จากรายงานของ NBP กาญจนบุรีครับ

0: นที่ตกมากในหลายพื้นที่ช่วงนี้เป็นฝนที่ทิ้งช่วงจากสภาพอากาศแปรปรวนของสถานการณ์เอลนีโญน้ำฝนที่ตกลงมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำหลายพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ก็จากสถานการณ์เอลนีโญค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝนอาจจะตกน้อยกว่าปกติที่เคยตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าอุตุก็ให้เราเฝ้าระวังในช่วงปลายเดือนกันยานี้เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประกาศแจ้งเตือนด้วยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีฝนตกลักษณะการตกเนี่ยพี่ว่ามันเข้าข่ายคือที่เข้าข่ายของเอลนีโญเนี่ยเนื่องจากว่ามันตกไม่ได้กระจายทั่วทุกพื้นที่แต่ตกเป็นหย่อมแล้วตกแช่เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ที่โดยลักษณะของภูมิประเทศของสุพรรณเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่จะเป็นแอ่งกระทะอย่างสองพี่น้องบางปะม้าอย่างเงี้ยถ้าหากว่าฝนตกปริมาณมากเนี่ยเขาจะเข้าไปขังอยู่ในพื้นที่ซึ่งปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบแต่อาจจะคิดว่าไม่น่ามากเท่ากับปีก่อน
0: ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรประชาชนในพื้นที่ลุ่มใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนสำหรับในพื้นที่ตอนบนใช้น้ำจากเขื่อนกระเสียวซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 350,000 ไร่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอหนองยะไซอำเภอสามชุกและอำเภอเขตรุ่มแม่น้ำปัจจุบันเขื่อนกระเสียวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 60.24 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 20% ของความจุเก็บกักทั้งหมดซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยของความจุที่ระดับเก็บกักได้299ลูกบาศก์เมตร
1: คือที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่แล้งถ้าแล้งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านบนอย่างดอนเจดีหนองยะไซเดิมบางด่านช้างแต่ว่าเราบริหารจัดการเนี่ยเราคำนึงถึงน้ำกินน้ำใช้ก่อนซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแจกจ่ายน้ำเนี่ยเราก็มีแผนดำเนินการอยู่ทีนี้เราก็จะดูในพื้นที่อย่างด่านช้างอาจจะมีพื้นที่ที่เขาขาดแคลนน้ำเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแผนการแจกจ่ายน้ำในระดับของพื้นที่อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเขาต้องการสนับสนุนรถน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดก็มีบัญชีเครื่องมือเครื่องจักรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมสนับสนุนอยู่ค่ะส่วนสำหรับทางโซนของดอนเจดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสวนมะม่วงค่ะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็จะใช้น้ำจากคลองมอซึ่งโดยปกติอ่ะก็จะมีบ้างที่ขาดแคลนน้ำนะคะถ้าถึงในช่วงฤดูแล้งหมดฝนเนี้ยก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องสูบน้ำเพื่อช่วย
0: ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนและเกษตรกรรับรู้และขอความร่วมมือไม่ปลูกพืชใช้น้ำมากนอกฤดูการผลิตเพื่อลดความเสียหายที่จะตามมา
1: ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะถ้าหากว่าเราเป็นเกษตรกรเนาะทำการเพาะปลูกถ้าหากว่าทางภาครัฐแจ้งข่าวว่าอย่างไรให้ติดตามสถานการณ์ไม่ให้เพาะปลูกหรือว่า